0: เรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ให้สอดคล้องกับภัยพิบัติแต่ละพื้นที่หัวใจของมันก็คือการซักซ้อมแล้วก็แผนอพยพหรือก็แผนรับมือ
1: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในอนาคตว่ารัฐบาลเตรียมนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมระบบเตือนภัยโดยบูรณาการข้อมูลเซ็นเซอร์ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อแจ้งเตือนเมื่อพบฝนสะสมบนพื้นที่สูง 50-60 มิลลิเมตรภายใน2ชั่วโมงพร้อมใช้เทคโนโลยีไรด้าสำรวจลำน้ำและภูมิประเทศเพื่อระบุจุดเสี่ยงและเพิ่มเวลาการเตรียมตัวของประชาชนโดยบางแห่งสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ประมาณ2ชั่วโมง
2: เราใช้เซ็นเซอร์ของทางสสน.นะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีปริมาณน้ำฝนที่ลงมาค่อนข้างเยอะ 50-60 เนี่ยในปริมาณประมาณสัก2ชั่วโมงนะฮะเราก็จะมีการแจ้งเตือนตรงเนี้ยทางสสน.วอลลุ่มนะครับร่วมกับปภ.และกับกรมอุตุเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันแล้วก็มีการประมวลผลทันทีนะครับแล้วก็กรมอุตุเนี่ยจะมอนิเตอร์เรื่องนี้24ชั่วโมงนะครับในช่วงที่เราเฝ้าระวังอยู่
1: ขณะที่นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่านิคมอุตสาหกรรมหลักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวงนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าหรือไฮเทคมีระบบป้องกันอุทกภัยและการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดีช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการชวิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ายังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มที่ประเทศเนปาลนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดุประเทศเนปาลภายหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณแม่น้ำโพเตโกสิในเนปาลเขตเมืองราสุวานูวาโกดดาดิงกอคาและจิตวันเมื่อวานนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย95คนและมีผู้สูญหายมากกว่า600คนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฐมันดุกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่และขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย
4: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งดำเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมให้ความมั่นใจผู้สอบด้วยความสุจริตว่าจะได้รับการบรรจุรับราชการแน่นอน
5: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและพบความผิดปกติในการสอบท้องถิ่นรวม 5,925 คนว่าขณะนี้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือก่อกลางระดับจังหวัดได้จัดประชุมพิจารณาเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วโดยเข้าสู่ขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบจ อบต.และเทศบาลออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนและคณะกรรมการพนักงานท้องถิ่นระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วโดยกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการภายในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับผู้สอบแข่งขันที่ดำเนินการด้วยความสุจริตยืนยันว่าจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอย่างแน่นอนส่วนการดำเนินคดีอาญาและการสอบสวนความผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ของสำนักงานปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
6: การเพิกถอนผู้ที่คะแนนไม่ถึงตั้งแต่แรกใน5925คนนั้นเขาประชุมกกลางของแต่ละจังหวัดเนี่ยประชุมไปเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการให้อบจ.เทศบาลอบต.ออกคำสั่งเพิกถอนกันเราจะไม่ให้กระทบผู้ที่บรรจุไปแล้วอย่างถูกต้อง
5: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษเนื่องจากพบว่ามีการเรียกรับเงินรวม 650,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งย้ำว่าจะต้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมมองว่าถือเป็นข้อพิสูจน์ว่ารัฐบาลดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
7: นางสาวลลิตาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอจึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาข้อมูลของกรมการปกครองระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว4,767,301 รายขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์4,546,952 รายผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
4: กระทรวงพาณิชย์ยกเลิกแนวทางนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน 600,000 ตันเนื่องจากปริมาณผลผลิตในประเทศเพียงพอต่อความต้องการใช้นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ว่าองค์การคลังสินค้าได้ยกเลิกแนวทางการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านปริมาณ 600,000 ตันแล้วเนื่องจากสถานการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเริ่มคลี่คลายและสามารถเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นทำให้ขณะนี้ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเพียงพอต่อความต้องการใช้จึงขอให้เกษตรกรโรงงานอาหารสัตว์และผู้เกี่ยวข้องคลายความกังวลขณะเดียวกันการซื้อขายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อเกษตรกรและโรงงานอาหารสัตว์ทั้งนี้กรมการค้าภายในได้รับแจ้งแผนนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ประมาณ 120,000 ตันขอความร่วมมือผู้ประกอบการพิจารณาชะลอการนำเข้าไปจนถึงเดือนมกราคม2570เพื่อไม่ให้กระทบต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศในช่วงที่ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาด
3: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการนำเงินบำนาญมาออมต่อได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณและลดความเสี่ยงถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.เตรียมเสนอกระทรวงการคลังแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการสามารถนำเงินบำนาญมาออมต่อในกบข.ได้เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริหารเงินหลังเกษียณลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินและยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการบริหารกองทุนอย่างต่อเนื่องโดยกบข.เตรียมสภาพคล่องรองรับข้าราชการกว่า 20,000 คนที่จะเกษียณในเดือนกันยายนนี้หลังพบเงินที่สมาชิกได้รับจากกบข.เฉลี่ย 1-1.5 ล้านบาทขณะที่หนี้สินเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.8 ล้านบาทพร้อมแนะสมาชิกพิจารณารับเงินแบบทยอยจ่ายเพื่อให้มีเงินรองรับค่าครองชีพรายเดือนแทนการถอนเงินออกทั้งหมดส่วนแผนปฏิรูประบบราชการทั้ง Early Retire และการยุบหน่วยงานกบข.ติดตามและเตรียมรองรับแล้วโดยเชื่อว่าจะไม่กระทบกองทุน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าป้องกันโรค NCDS หลังพบว่าประชาชนจังหวัดมหาสารคามร้อยละ57นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดและมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานตอนกลางจึงขับเคลื่อน Health Station ลดเค็มลดโรค NCDS Model ในทุกอำเภอพร้อมจับมือร้านอาหารกว่า50แห่งปรับสูตรลดหวานลดมันลดเค็มรวมถึงให้ความรู้ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาประชาชนเพื่อปรับพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนเกิดโรคลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาและสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาแห่งเนปาลออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย389รายและยังคงมีผู้สูญหาย910รายซึ่งจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง517รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเนปาลสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้วกว่า800คนผู้นำเนปาลยังกำชับให้ทางการท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยที่กลายเป็นผู้พลัดถิ่นและเร่งเปิดเส้นทางในพื้นที่ประสบภัยที่ถูกปิดกั้นขณะที่ทางการจีนรายงานว่านายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนเดินทางไปยังเขตจีหลงของทิเบตซึ่งเป็นพื้นที่ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมกันนี้ทางการจีนยังเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวยังคงอยู่ที่3รายและมีผู้สูญหายอีก558ราย
3: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียจะไม่สั่งการให้มีการโจมตีดินแดนของประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยอ้างว่าเขาได้พูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นหลังนายจอห์นแลสคิฟผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA เดินทางเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อเตือนรัสเซียไม่ให้โจมตีประเทศสมาชิกนาโต้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกเจอกับเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกเกมนี้ทีมสาวไทยยังช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซต25-20 25-18 25-21 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับญี่ปุ่นแข่งขันวันที่29สิงหาคมถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่5ของการชิงชัยในประเภทกว้างจากรุ่นอายุ95ปีชายคุณตาสว่างจันพรามนักกรีธาที่มีอายุมากที่สุดในโลกย่าง107ปีลงชิงชัยใช้จักรที่มีน้ำหนัก1กิโลกรัมทำสถิติดีที่สุดคือ 7.59 เมตรทำลายสถิติโลกของตัวเองที่เคยทำไว้ 7.50 เมตรคว้าเหรียญทองแรกให้กับตัวเองโดยคุณตาสว่างจะมีโปรแกรมแข่งขันอีกครั้งในวันที่29สิงหาคมประเภทพุ่งแหลน พลเอกเดชาเหมกระศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานจะจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่สนามวอลเลย์โดมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากมีการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาและรายการ Track World Championship จากการประชุมผู้จัดการทีมทั้ง38ทีมจาก21ประเทศมิสเตอร์แมทธิวไรท์หัวหน้าผู้ตัดสิน UCI ชาวออสเตรเลียและผู้จัดการทีมซังจูไซคลิงจากเกาหลีใต้ได้ชื่นชมการจัดการแข่งขัน Track Asia Cup 2026ของไทยทั้งสนามแข่งขันที่พักอาหารการขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีมาตรฐานและความพร้อมทุกด้านขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาร่วมชิงชัยเพื่อทดสอบความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายอลงกรณ์เจมส์อนุกูลกิจกรรมการผู้จัดการบริษัทเรดอัพเวิร์คจำกัดพร้อมด้วยนายแฮงค์โจฮันคิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบีควิกจำกัดและนางสาวบุษราลัตน์อัศรัตนกุลผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการบริษัทบีควิกจำกัดร่วมแถลงข่าวการแข่งขันบีควิกเขาใหญ่มาราธอน2027จัดขึ้นเป็นปีที่3ตั้งเป้าหมายผลักดันให้สนามแห่งนี้เป็นสนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศภายใต้แนวคิด UNESCO World Heritage Marathon Series ขยายจำนวนนักวิ่งเป็น 9,000 คนโดยปีนี้จะจัดขึ้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีกิจกรรม2วันได้แก่วันเสาร์ที่9มกราคม2570เป็นวันรับอุปกรณ์พร้อมกิจกรรม Family Run ระยะ2กิโลเมตรและการประกวดนักวิ่งแฟนซีส่วนวันอาทิตย์ที่10มกราคมเป็นวันแข่งขันเริ่มระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ5กิโลเมตรสมัครวิ่งได้ที่เว็บไซต์เขาใหญ่มาราธอน .com พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:33 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 14:10 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 นาที
13: 1นาทีกับกปท.
3: ทุกป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่คุณร่วมประมูลไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจแต่ยังเป็นความหวังและชีวิตใหม่ของผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนกรมการขนส่งทางบกโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.นำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาจัดสรรเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเช่นขาเทียมแขนเทียมรถนั่งไฟฟ้าและเครื่องผลิตออกซิเจนต่อเนื่องเป็นปีที่16ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 21,800 รายและได้มีการจัดพิธีมอบอุปกรณ์แก่ผู้พิการของแต่ละจังหวัดซึ่งมีผู้ประมูลทะเบียนรถเลขสวยได้เข้าร่วมแสดงถึงการมีส่วนร่วมสร้างกุศลในการช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและเป็นการช่วยเหลือผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้กรมการขนส่งทางบกเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2,570ผู้พิการสัญชาติไทยที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569ในวันและเวลาราชการณกรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ web.dlt.go.th/rssf/ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584หรือหมายเลขโทรศัพท์022718888ต่อ2511ถึง2512ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าอุตราวัดอุตราวัดเขียนออ่างสระอุต่อเต่ารอเรือสระอาวอแหวนรอหันต่อเต่าอุตราวัดมาจากคำภาษาสันสกฤตสองคำรวมกันคือคำว่าอุตระแปลว่ามือซ้ายซ้ายมือด้านซ้ายหรือทิศที่อยู่ด้านซ้ายคือทิศเหนือกับคำว่าอาวัตแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมอุตราวัตจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือซ้ายหรือด้านซ้ายของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคนไทยมีคติว่าหากเวียนรอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายอย่างเมนเผาศพควรเวียนซ้ายเรียกเป็นศัพท์ว่าอุตราวัตคือเวียนโดยหันด้านซ้ายมือเข้าหาสิ่งที่เวียนไม่เวียนโดยหันด้านขวามือเข้าหาสิ่งที่เวียน
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนองค์ประกอบของดาราจักรดาราจักรเป็นที่อยู่ดาวฤกษ์ดาวฤกษ์เป็นองค์ประกอบหลักของดาราจักรที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าล้วนอยู่ในดาราจักรของเราทั้งสิ้นดาวฤกษ์ที่ปรากฏอยู่ใกล้กันและเรียงเป็นรูปร่างต่างๆเรียกว่ากลุ่มดาวและบางแห่งสามารถเห็นเป็นรูปร่างอย่างชัดเจนเรียกว่าดาวเรียงเด่น ดาวที่อยู่ในกลุ่มดาวเดียวกันหรือดาวเรียงเด่นเดียวกันอยู่ห่างจากโลกไม่เท่ากันแต่ปรากฏอยู่ในทางเดียวกันเท่านั้นทั้งกลุ่มดาวและดาวเรียงเด่นอยู่ในดาราจักรทางช้างเผือกติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
18: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
4: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
19: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับภาคเอกชนจังหวัดสงขลาเตรียมต้อนรับการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองในการสะท้อนปัญหาและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่พร้อมเตรียมเสนอแผนฟื้นฟูรอบด้านทั้งระบบป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่แบบถาวรการออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกู้ชีพ SME และการปลดล็อกท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับภูมิภาคติดตามเรื่องนี้จากนายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาสัมภาษณ์โดยนันนภัทรแสนตุ้มครับ
20: สวัสดีค่ะท่านประธานค่ะ
21: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
20: ค่ะท่านประธานคะการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ค่ะทางหอการค้าเนี่ยในฐานะตัวแทนของภาคเอกชนค่ะมีข้อเสนออะไรคะในการลงพื้นที่ในครั้งนี
21: ้ก็ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับก็เบื้องต้นนะเรารู้สึกมีความยินดีที่ทางคณะรัฐมนตรีลงมาในพื้นที่จังหวัดสงขลาของเราเพราะว่าจะเป็นโอกาสที่ท่านได้เห็นทั้งปัญหาในพื้นที่แล้วก็โอกาสของพื้นที่จังหวัดสงขลาเราเช่นกันนะครับในตรงนี้หอการค้าเองในฐานะเป็นตัวแทนภาคเอกชนเราก็ได้มีการนำเสนอโครงการที่คิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาหรือว่านำประเด็นต่างๆเสนอให้กับรัฐบาลได้รับทราบและผลักดันเริ่มต้นผมขอฉายภาพให้เห็นก่อนว่าตอนนี้ที่สงขลาครับถ้าเรามองคือสิ่งที่เราต้องการว่าอันแรกเนี่ยคือเราต้องการที่จะโปรเทคเมืองของเราคือเศรษฐกิจขนาดใหญ่
20: ได
21: ้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาครับเพราะเหตุการณ์ผลกระทบน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาเมื่อปลายปี2568ที่แล้วได้รับความเสียหายจากภาคเอกชนครัวเรือนแล้วก็พี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับทำให้ตรงนี้เราจำเป็นที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้คนในเมืองหาดใหญ่รวมทั้งคนที่คิดจะลงทุนในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่าหลังจากนี้เมืองนี้จะมีการป้องกันเมืองอย่างไรมีโครงสร้างหรือมีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุน้ำท่วมแบบนี้ได้อย่างไรบ้างความเชื่อมั่นตรงนี้เราจำเป็นที่ต้องสร้างเพราะฉะนั้นการจะสร้างขึ้นมาก็จากโครงการที่มีโครงการผลักดันที่จะมาทำให้คนได้สบายใจในการป้องกันเมืองไม่ว่าจะเป็นการงบในการขุดลอกคูโคลนดูดโคลนต่างๆหรือว่าบูรณะเครื่องมือเครื่องจักรเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาคือเรื่องของการโกรทำให้เมืองหรือเศรษฐกิจนั้นไปต่อทุกวันนี้อย่างที่คนในหาดใหญ่เราเจอกันอยู่คือ หลังน้ำท่วมเนี่ยเม็ดเงินของเราต้องมาฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจของเราเพื่อกลับมาให้กลับมาเปิดใหม่ได้แล้วก็กลับมาเลี้ยงพนักงานได้แต่เม็ดเงินตรงนี้ที่คนแห่งใหญ่ใช้ไปเนี่ยมันเป็นทุนรอนของตัวเองทั้งหมดเรียกว่าเราเติมกระสุนของเราลงไปหมดแล้วแล้วก็ขาดเม็ดเงินในการสับสนในการที่จะทำให้เราไปต่อเพราะว่าน้ำท่วมครั้งนึงกว่าจะบูมนะมันให้กลับมาได้เนี่ยก็ต้องใช้เม็ดเงินแล้วแล้วก็การเสียหายครั้งนี้ผมอยากถ่ายภาพให้เห็นว่าเราเป็นพื้นที่เหมือนเมืองมันเป็นทั้งไข่แดงและไข่ขาวครับเวลาเสียหายมันเสียหายเป็นวงกว้างโดยทั้งพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในและชั้นนอกเพราะมันเสียหายแบบนี้ตรงพื้นที่เศรษฐกิจหลักก็ไม่สามารถไปช่วยเศรษฐกิจข้างนอกได้กำลังก็อ่อนแรงหมดเพราะฉะนั้นเราต้องการเม็ดเงินอย่างซอฟต์โลนเนี้ยเข้ามาช่วยอัดฉีดเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ให้กับภาคเอกชนเนี้ยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำในอัตราที่เราเสนอไปก็คือ 1.5% เหมือนที่เคยช่วยที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนในระยะเวลาการกู้5ปีไอ้อัตราดอกเบี้ยนี่5ปีนะครับแล้วก็capacity ของวงเงินเนี้ยให้สูงขึ้นมาประมาณ40ล้านบาทตามขนาดธุรกิจก็ตรงนี้อยากให้ภาครัฐมีการปลดมาตรการพิจารณาสินเชื่อของเครดิตบูโรในพื้นที่ที่ประสบภัยเป็นพิเศษนิดนึงเพราะถ้าใช้มาตรการประเมินเครดิตบูโรตามเครดิตสกอร์เดิมเนี่ยโอกาสที่ SME หรือรายเล็กเนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยก็จะยากแล้วสุดท้ายคนที่เข้าได้ก็เป็นรายใหญ่อย่างเดียวแต่ตอนนี้ถ้าเราได้มีแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยเนี่ยเขาจะได้มีเงินนี้เข้าไปรีอินเวสต์ใหม่หรือคนที่ไม่ไปต่อแล้วธุรกิจที่หยุดการไปต่อแล้วจะมีกลุ่มลงทุนใหม่เข้ามารีอินเวสต์ใหม
0: ่
21: ส่วนธุรกิจเดิมก็กล้าที่จะเอาเงินใหม่เข้ามาลงทุนทำต่อยอดธุรกิจตัวเองให้เติบโตขึ้นไปได้จะมีเงินซื้อของจากซัพพลายเออร์จะมีเงินเลี้ยงลูกน้องจ้างพนักงานต่างๆขึ้นมาแล้วก็สามารถเอาเงินนี้ไปคืนภาษีให้ภาครัฐในเฟสถัดไปซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามาตรการผ่อนคลายการโดดเครดิตบูโรแล้วก็การมีค้ำประกันสินเชื่อด้วยบสย.เนี่ยจำเป็นที่ต้องส่งเสริมมาคู่กันซอฟต์โลนด้วยนี่จะเป็นการที่ทำให้ภาคเอกชนที่เราจะไปต่อได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นเรื่องน้ำท่วมนอกจากโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเรายังเสนอในเรื่องของ vertical shelter การทำที่พักพิงแนวสูงพวกอาคารที่พักแนวสูงที่เป็นโรงแรมเนี่ยให้เป็นจุดอพยพนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เวลาเกิดเหตุให้มีรู้ว่าจุดอพยพของเขามีอาคารตรงไหนที่สามารถรองรับเป็น vertical shelter ได้บ้างโดยภาครัฐอาจจะต้องโปรไวด์ไฟฟ้าสายส่งที่ส่งมาที่โรงแรมตรงนี้ให้ไม่ถูกตัดไฟน้ำที่ถูกใช้ได้แล้วก็มีการจัดทีมดูแลพวกทีมเมดทีมปอพอทีมอาหารต่างๆเนี่ยแต่โรงแรมที่เข้าขายเนี่ยเขาต้องมีโรงครัวมีพื้นที่จัดเลี้ยงที่สามารถทำการเลี้ยงรับรองคนหมู่มากได้ตรงนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขที่เราต้องคัดเลือกโรงแรมที่เข้าร่วมตรงนี้นะครับแต่ว่าเราคิดว่าตรงนี้จะเป็นส่วนช่วยเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราจะมีที่พักพิงที่ไม่ต้องออกไปไกลเพราะนักท่องเที่ยวเวลาให้ไปไกลๆอย่างจุดอพยพที่ภาครัฐประกาศมันจะอยู่ที่เขาไม่รู้จักแล้วก็อยู่ไกลด้วยให้เขาสามารถเคลื่อนย้ายไปอยู่ในโรงแรมในเมืองเนี่ยให้เขาไปจุดพักพิงของเมืองได
0: ้
21: เรามีเสนอในเรื่องของด้านผลักดันเรื่องเศรษฐกิจอย่างการเสนอการขุดลอกล่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลานะครับที่ปัจจุบันเนี่ยจะมีตะกอนทรายอุดอยู่ตลอดแล้วก็ตอนนี้เรากำลังปรับปรุงท่าเรือตรงนี้ติดเครนหน้าท่าเตรียมจะให้บริการแล้วนะครับถ้าเรามีงบในการขุดลอกคือไอ้ขุดลอกทะเลสาบตรงนี้ทำให้เรือสินค้าสามารถเทียบท่าได้แล้วก็เอาขนย้ายคอนเทนเนอร์ขึ้นมาได้เนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้ศักยภาพในการขนส่งโลจิสติกของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงออกไปยังตลาดเอเชียตะวันออกได
0: ้
21: คือเรามองเรื่องของ connectivity ว่าสงขลาเราอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของภาคใต้อยู่จุดยุทธศาสตร์ประเทศไทยที่เราสามารถเชื่อมอาเซียนตอนใต้ได
0: ้
21: ทำยังไงให้มันต้องเชื่อมแบบ seamless ทั้งรถรางเรืออากาศโดยที่ระบบขนส่งทางน้ำเราเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่ถูกที่สุดแต่ทุกวันนี้ท่าเรือน้ำลึกเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่มีเคนหน้าท่าในก่อนหน้านี
0: ้
21: แล้วก็ล่องน้ำก็มักจะบื้นเขินเรือใหญ่เทียบไม่ได้ทำไมก่อนหน้านี้เขาต้องไปขึ้นท่าเรือที่ปีนังแล้วก็ขนส่งสินค้าทั้งที่ปลายทางไปอยู่ที่จีนบ้างญี่ปุ่นบ้างเป็นฝั่งเอเชียโดนออกซึ่งสามารถออกที่อ่าวไทยเราได้เลยแต่กลายเป็นว่าสินค้าเหล่านี้ออกไม่ได้เพราะท่าเรือศักยภาพเราไม่พร้อมแต่ตอนนี้เราต้องการปรับปรุงท่าเรือในเมื่อท่าเรือเขามีสัมปทานและหน่วยงานที่รับสัมปทานนะเขาปรับปรุงอยู่ถ้าปรับปรุงเสร็จแล้วก็ต้องทำล่องน้ำให้ได้ความลึกตรงนี้ด้วยเราต้องการให้ท่าเรือมาใช้งานได้เป็นศักยภาพนี่คือสิ่งที่เราเร่งผลักดันนะครับก็มีหลายโครงการนะเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมอย่างยั่งยืนแล้วก็เสนอรัฐบาลครับว่า จะต้องมีการสร้างโครงสร้างคณะอำนวยการเรื่องจัดการน้ำท่วมหัดใหญ่อย่างยั่งยืนโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและตั้งโครงสร้างอย่างมีอธิบดีมพ.มีหน่วยงานอย่างชลประทานมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับหน่วยงานฟังก์ชันส่วนกลางอยู่เป็นคณะที่รับรู้ติดตามเรื่องนี้ทั้งในเรื่องของการเดินภัยการป้องกันภัยการสู้ภัยทั้ง3เรื่องนี้ติดตามมาตลอดแล้วในหน่วยงานพื้นที่ก็ต้องมีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดมพ.จังหวัดหน่วยงานอย่างภาคเอกชนอย่างมูลนิธิท่งเสียเซ้งดึงคณะกกต.ในจังหวัดสงขลาเพื่อมาร่วมทำงานบูรณาการในการทำให้งบประมาณหรือการติดตามเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่เนี่ยมันมีการต่อเนื่องไม่สูญหายไปตามวาระของรัฐบาลหรือวาระของราชการซึ่งที่ผ่านมาเท่าเกิดเหตุครั้งหนึ่งคณะทำงานมีครั้งนึงแต่พอผ่านไปก็เงียบหายไปแต่เราต้องการโครงสร้างที่มันอยู่กับเมืองไปตลอดเท่ากว่าเราจะมีงบประมาณมาผลักดันโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เนี่ยมันใช้เวลาเป็น10 ปีอย่างเงี้ยมันรออย่างนั้นก็จะเตือนภัยสู้ภัยกันถ้าไม่มีระบบสั่งการที่เป็นคีย์ประมาณที่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะเกิดความโกลาหลได้อีกเหมือนเดิมเราต้องการให้โครงสร้างแบบนี้ถูกประกาศชัดเป็นคำสั่งออกมาแล้วก็มีการประชุมติดตามในทุกหน้าฝนเลยอย่างนั้นนะครับให้มันเป็นรูปธรร
0: ม
21: ก็เราเสนอไปหลายด้านนะครับแล้วก็มีเรื่องของแผงบาริเออร์ป้องกันน้ำแบบเร่งด่วนที่จะใช้แบบยกติดตั้งในพื้นที่เศรษฐกิจและก็พื้นที่ส่วนราชการสำคัญของเมืองนะครับก็หลักๆมีหลายด้านที่ของการค้าผลักดันเข้าไปครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้จังหวัดสงขลาได้รับประโยชน์ในการที่มาครม.สัญจรครั้งนี้ครับ
0: ท่านก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของคณะรัฐมนตรีค่ะจะเกิดแรงขับเคลื่อนและก็ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะคะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะขอให้ท่านประธานนะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะในการเป็นเจ้าภาพนะคะต้อนรับคณะรัฐมนตรีที่จะลงพื้นที่ค่ะ
21: ก็ผมอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับว่าการมาของครม.สัญจรนี่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนรัฐบาลที่มาในระดับของทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมาเป็นคณะชุดใหญ่ก็อยากให้พวกเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในการร่วมกันต้อนรับรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีที่มาครั้งนี้ก็เชื่อว่าอย่างน้อยการมาครั้งนี้ก็จะมีการผลักดันทั้งเรื่องของงบประมาณแล้วก็ได้เข้าใจปัญหาคือจริงๆเราไม่ได้แค่มองว่ารัฐบาลจะมาแค่ให้งบประมาณเราเท่าไหร่จริงๆเราอยากสื่อสารให้รัฐบาลเห็นภาพว่าการมาครั้งนี้ของคณะรัฐมนตรีสามารถเชฟจังหวัดสงขลาและ5 จังหวัดชายแดนใต้ตรงนี้ในทิศทางไหนเราอยากเห็นรัฐบาลวางยุทธศาสตร์การเติบโตของจังหวัดของเราให้เห็นภาพของว่าเราจะอยู่ส่วนไหนประเทศไทยใน4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยให้เราเห็นภาพกันอย่างนั้นว่าอนาคตของพวกเราจะไปทิศทางไหนจากการที่รัฐบาลได้เห็นข้อเสนอเห็นปัญหาเห็นโอกาสเห็นศักยภาพต่างๆเราสามารถเชฟได้ครับว่าเราจะดันจังหวัดสงขลาและอีกจังหวัด4 จังหวัดที่เหลือตรงพังยะลาปัตตานีสตูลนราธิวาสตรงนี้ไปด้วยกันอย่างไรในอนาคตตรงนี้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็ร่วมกันเป็นกำลังใจในการที่ให้พวกเราทำงานร่วมกันแล้วก็เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อเศรษฐกิจต่อบ้านเมืองของเราครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านประธานทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
21: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
22: ท่านผู้ฟังคะพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569มีผลใช้บังคับแล้วเปิดทางให้จัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อวางกลไกจัดการความขัดแย้งอย่างเป็นระบบติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
23: ข้อข่าวเล่าประเด็น
24: การสร้างสังคมสันติสุขมีกลไกทางกฎหมายรองรับอย่างเป็นทางการแล้วหลังพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมที่ผ่านมา โดยกฎหมายฉบับนี้วางกรอบการทำงานเพื่อให้การจัดการความขัดแย้งมีทิศทางชัดเจนและมีผู้รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมหัวใจสำคัญคือการจัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งเป็นกลไกในการกำหนดแนวทางประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขับเคลื่อนภารกิจด้านการสร้างสังคมสันติสุขตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดจากนี้ขั้นตอนสำคัญจึงอยู่ที่การจัดองค์ประกอบของคณะกรรมการให้ครบถ้วนโดยกฎหมายกำหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขจัดความขัดแย้งจำนวนหนึ่งคนเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามรวมถึงเงื่อนไขและขอบเขตตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้การเสนอชื่อเป็นไปอย่างรอบคอบและถูกต้องก่อนเข้าสู่กระบวนการแต่งตั้ง
1: กรรมการคณะกรรมการสันติสุขที่กฎหมายนี้โทษกรรมออกมาก็มีมาตรา4วงเล็บ8เป็นอำนาจของประธานในการเสนอชื่อบุคคลในองค์กรที่มีความชำนาญในเรื่องขจัดปัญหาความขัดแย้งโดยเป็นที่ประจักษ์ให้เสนอชื่อได้1ชื่อผมก็กำลังหาเพื่อเสนอให้โดยเร็วจะได้กรรมการชุดนี้จะได้ทำงานแล้วกฎหมายก็จะได้ใครที่เข้าองค์ประกอบในการที่จะได้รับนิรโทษกรรมก็เขาก็จะได้รับนิรโทษกรรมโดยเร็วนั้นกำลังหาอยู่ว่าใครที่ประจักษ์องค์กรที่ขจัดความขัดแย้งให้ฝ่ายกฎหมายไปดูว่าขอบเขตมันตั้งในเพราะว่าเราต้องตั้งตามตัวบทกฎหมายที่ให้อำนาจว่าทำเร็วเนี่ยวันสองวันผมน่าจะได้ชื่อ
24: เมื่อได้องค์ประกอบคณะกรรมการครบถ้วนแล้วภารกิจสำคัญต่อไปคือการจัดการประชุมครั้งแรกโดยกฎหมายกำหนดกรอบไว้ภายใน30วันนับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเร็วซึ่งการประชุมครั้งแรกจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดทิศทางการทำงานทั้งการวางแนวทางดำเนินภารกิจการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเตรียมกลไกเพื่อให้การสร้างสังคมสันติสุขเกิดขึ้นในทางปฏิบัติจากนี้ต้องติดตาม3ขั้นตอนสำคัญได้แก่การเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขจัดความขัดแย้งการตั้งคณะกรรมการให้ครบองค์ประกอบและการประชุมครั้งแรกภายในกรอบ30วันอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้จะเป็นก้าวแรกของการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติและเป็นบททดสอบสำคัญว่ากลไกใหม่จะสามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดและนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้มากน้อยเพียงใดวาสนาตระเกตรายงาน
22: รัฐบาลและกองทัพไทยได้ติดตามการเตรียมการของทุกเหล่าทัพอย่างต่อเนื่องโดยไม่ประมาทและไว้วางใจต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่สงบลงหลังการหยุดยิงและลงนามในถ้อยแถลงร่วมเพื่อให้เหล่าทัพพร้อมเผชิญภัยคุกคามที่ไม่คาดคิดได้ในทุกเมื่อติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
5: แม้ในปัจจุบันดูเหมือนว่าสถานการณ์ความมั่นคงของไทยจะเข้าสู่สภาวะที่สงบภายหลังการหยุดยิงและลงนามในถ้อยแถลงร่วมระหว่างไทยกัมพูชาแต่สภาวะดังกล่าวก็เผชิญกับความสั่นคลอนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องทางการยั่วยุด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะด้วยกำลังทหารหรือการทูตไปจนถึงภัยเงียบอย่างทุ่นระเบิดที่ยังคงทำให้มีทหารไทยบาดเจ็บอยู่จนถึงตอนนี้ภาวะดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลยังคงต้องติดตามการดำเนินการของเหล่าทัพอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำถึงการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงศักยภาพของกองทัพเรือในปัจจุบันว่ามีความพร้อมในทุกมิติแต่ในฐานะกองทัพที่ต้องเผชิญสถานการณ์หน้าแนวในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยตรงในห้วงการปะทะที่ผ่านมารัฐบาลจึงจำเป็นต้องเสริมแสนยานุภาพทางยุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพเรือเพื่อเป็นการข่มขวัญอริราชศัตรูที่มีความคิดจะรุกรานไทย
6: ศักยภาพความรู้ความสามารถนี้เราไม่เป็นรองใครอยู่แล้วเสด็จเตี่ยท่านได้วางรากฐานมาเป็นอย่างดีไม่ใช่ลบทางน้ำอย่างเดียวยังสามารถที่จะทำการยุทธทางบกได้ด้วยป้องกันอธิปไตยของชาติได้ด้วย
7: เมื่อไม่ถึงปีที่ผ่านมากองทัพเรือก็ต้องปฏิบัติภารกิจในจังหวัดทะเลทางภาคตะวันออกเพราะนั้นเราจะบอกว่าไม่มีรบเอาเรือธรรมดามารบก็ได้ไม่ได้ต้องแสดงความเข้มแข็งเขาจะมีแสนยานุภาพถ้าเรามีแสนยานุภาพที่ดีอริราชศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเราจะมารบ ให้การสนับสนุนเราทัพของเราให้มีความเข้มแข็ง
5: ขณะเดียวกันกองบัญชาการกองทัพไทยในฐานะหน่วยงานด้านการบังคับบัญชาและการประสานปฏิบัติการร่วมได้รับมอบนโยบาย7ข้อจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้สรุปภาพรวมของนโยบายดังกล่าวว่าเป็นการย้ำให้ทุกเหล่าทัพเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อให้สามารถ

0: เพื่อความพร้อมในเรื่องของการปกป้องอธิปไตยและประชาชน
1: จากการเน้นย้ำและการวางนโยบายของทั้งระดับผู้นำรัฐบาลและระดับกระทรวงกลาโหมจะเห็นว่าไทยไม่เคยประมาทและวางใจต่อความสงบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่มีการเรียนรู้และปรับตัวจากการปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการรับมือกับภัยในปัจจุบันและอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกขณะที่ไม่คาดคิดซึ่งเป็นการเตรียมการที่สอดคล้องกับวลีปลุกใจที่คนไทยคุ้นเคยว่าไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะกรมปศุสัตว์ประสบความสำเร็จในการพัฒนาจีโนมอ้างอิงระดับโครโมโซมเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับกระบือปลักพ่อแม่พันธุ์คุณภาพสูงสู่เกษตรกรทั่วประเทศภายใต้โครงการวิจัยจีโนมกระบือปลักไทยปีที่2ติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: การขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยสู่การทำการเกษตรแม่นยำเป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นการผลักดันและให้ความสำคัญเพื่อก้าวสู่เกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยซึ่งด้านภาคปศุสัตว์การใช้เทคโนโลยีและงานวิจัยมาพัฒนาการคัดเลือกสายพันธุ์ผ่านการคัดเลือกด้วยรหัส DNA ที่จำเพาะด้วยเทคโนโลยีจีโนมซึ่งจะช่วยยกระดับการผลิตพ่อแม่พันธุ์ชั้นดีกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันยังเป็นรากฐานสำคัญในการจัดเก็บและปกป้องพันธุกรรมกระบือปลักไทยไม่ให้สูญหายหรือด้อยคุณภาพลงกรมปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.และภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิจัยแถลงผลสำเร็จการวิจัยและพัฒนากระบือด้วยเทคโนโลยีจีโนมปีที่2สามารถพัฒนาโครงสร้างจีโนมอ้างอิงของกระบือปลักไทยได้สำเร็จพร้อมก้าวสู่การจัดตั้งระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมระดับประเทศและสร้างองค์ความรู้สำคัญสำหรับการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยีจีโนมนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าผลการวิจัยนี้จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคัดเลือกพันธุ์ลดระยะเวลาการปรับปรุงสายพันธุ์สิ่งสำคัญเป็นฐานข้อมูลสำคัญด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือไทยและสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคปศุสัตว์เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ
4: นะวิจัยเนี่ยก็สามารถค้นพบนะครับแผนที่พันธุกรรมของกระบือปลักไทยสำเร็จเรียบร้อยซึ่งอันนี้จะเป็นต้นฉบับมันเป็นเทมเพลตที่จะเอาไว้อ้างอิงนะครับแล้วก็ในสเต็ปต่อไปของเราเนี่ยก็คือเราก็จะไปดูในรายละเอียดในแผนที่พันธุกรรมเนี่ยของกระบือปลักเราเนี่ยในลักษณะของสารพันธุกรรมบางตัวเนี่ยที่ควบคุมเรื่องของเช่นความสูงความใหญ่ความยาวนะครับอะไรต่างๆเนี่ยที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะเอามาพัฒนาต่อเพื่อจะคัดเลือกมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยนะครับเราก็จะคัดเลือกตรงนั้นออกมาซึ่งจะเกิดความแม่นยำเพราะเราใช้เทคโนโลยีทางวิชาการนะครับไม่ได้ดูด้วยสายตาแล้วก็ลดเวลานะครับหลายเท่าเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาอาจจะ20ปีแต่ตอนนี้อาจจะใช้เทคโนโลยีการตรวจด้วยเครื่องมือที่ทางวิทยาศาสตร์ที่ชั้นสูงนะครับ
3: อธิบดีกรมปศุสัตว์ย้ำว่าความสำเร็จครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงการประเมินพันธุกรรมกับการบริหารจัดการฝูงกระบือในระดับพื้นที่ผ่านการจัดเก็บข้อมูลลักษณะประจำตัวอัตราการเจริญเติบโตและข้อมูลสุขภาพอย่างเป็นระบบควบคู่กับการสร้างเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบเพื่อรองรับการถ่ายทอดพันธุกรรมกระบือพันธุ์ดีสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือปลักไทยในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรม
4: เราก็จะใช้ประโยชน์ในการที่จะสามารถที่จะได้พ่อแม่พันธุ์กระบือปลักนะครับที่มีลักษณะที่เราต้องการเพื่อที่ขยายผลให้กับเกษตรกรนำไปเลี้ยงถ้าตัวไหนที่เช็คแล้วว่ามีคุณลักษณะที่เราต้องการเนี่ยเราก็ขยายต่อเป็นพ่อแม่พันธุ์แต่ถ้าตัวไหนที่ไม่ตรงเราอาจจะให้ไปเลี้ยงเป็นขุนเป็นอะไรไปนะครับก็จะได้ไม่เสียเวลาในการที่เราจะต้องไปรอดูเขาโตนะครับตรวจเลือดก็รู้เลยตั้งแต่เล็ก
3: การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือในการบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงที่ผลักดันการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในภาคสนามทั้งการประเมินพันธุ์การผลิตพ่อแม่พันธุ์คุณภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรวมทั้งช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการอนุรักษ์และความมั่นคงทางพันธุกรรมของสัตว์สายพันธุ์พื้นถิ่นได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ้งหรือร้องเรียนได้ที่

0: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
2: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำแล้วก็ไม่พูดแล้วก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะแล้วก็พูดแล้วก็ทำแล้วก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สัมผัสความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ต้องมีฮีริคือความละอายโอตตัปปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น15ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคนำโดยคุณสุวิทย์สมนัสคุณสายชนนีสังนะครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยทีมงาน New Media นะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับวันศุกร์นี้นะครับติดตามประเด็นข่าวสารกันครับเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะครับ ความคืบหน้าคดีทุจริตท้องถิ่นนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลการสอบส่วนหนึ่งนะฮะที่ทางด้านของท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะฮะส่วนตำรวจฮะรองเต่าฮะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับเมื่อวานนี้เปิดปฏิบัติการนำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค3ฮะจับกุมนายกเฮงนะฮะนายกเฮงหรือประวิตรจารุรัชกุลนะครับอดีตผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยที่คอนโดแถวๆบางโพนะฮะสื่อออนไลน์เมื่อวานนี้ตอนบ่ายเนี่ยแหมโพสต์ตกอกตกใจ
2: ครับ
1: บอกจับนายก
2: หลายคน
1: ไม่บอกนายกอะไร
2: มีหลายนายกนะ
1: อดีตนายกขออภัยอดีตอดีตนายกหรือนายกเนี่ยแหละแม่ตกใจคดีทุจริตท้องถิ่นสรุปก็คือไปจับเนี่ยนายกเฮงนะฮะอดีตผู้สมัครสสพักเพื่อไทยนะฮะที่คอนโดย่านบางโพนะครับเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าตรงนี้เพราะว่าข่าวบอกว่าเนี่ยเขาเป็นนายหน้าในการเรียกรับเงินแล้วก็โกงสอบและพบแม่ขายกว่า100คนนะครับมีการกล่าวอ้างว่ามีโควต้าพิเศษจ่ายเงินปุ๊บเนี่ยจะได้บรรจุได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปคุยกับคณะกรรมการให้แนวทางออกมาอย่างนี้คนก็หลงเชื่อจ่ายเงินจ่ายทองไปจ่ายเสร็จแล้วปรากฏว่าอ้าวไม่มีชื่อนี
2: ่
1: พอไม่มีชื่อเนี่ยก็มาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนซึ่งมีผู้เสียหายเยอะมากพอสมควรเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันครับเอาละครับช่วงแรกของรายการครับพูดคุยกันครับเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินขับเคลื่อนการคุ้มครองและมาตรการเยียวยาผู้บริโภคปิดช่องโหว่กฎหมายครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านศิรินทร์ขาวเพชรดีชาวเพชรดีนะฮะเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินฮะตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับทุกท่านครับ
2: ครับท่านครับอะไรครับคือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ผู้ตรวจการแผ่นดินหยิบยกประเด็นในการคุ้มครองผู้บริโภคและเยียวยาผู้บริโภคขึ้นมาเป็นภารกิจเชิงรุกที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีครับ
3: เรื่องนี้คงต้องเริ่มจากหลักที่สำคัญก่อนนะครับว่าการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ใช่เพียงนโยบายที่รัฐบาลจะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่รัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐเลยนะครับโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญมาตรา61บอกว่ากำหนดให้รัฐเนี่ยต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคทั้งเรื่องการได้รับข้อมูลที่เป็นจริงความปลอดภัยความเป็นธรรมในการทำสัญญาและนี่คือจุดที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเข้ามามีบทบาทซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญและถือว่าเป็นหน้าที่และอำนาจตามที่กฎหมายว่าด้วยผู้จัดการแผ่นดินกำหนดไว้นะครับซึ่งในประเด็นเรื่องของการหมวดห้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่รัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดนะครับว่ารัฐต้องมีหน้าที่ต่อประชาชนด้วยในขณะที่รัฐกำหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ต่อรัฐรัฐก็ต้องมีหน้าที่ต่อประชาชนเช่นเดียวกันและเป็นหน้าที่ในเชิงของการให้บริการเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับ ประโยชน์นะครับตามที่รัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้นะครับซึ่งปัญหาที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าประเทศไทยไม่มีหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเรามีนะครับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแต่ปัญหาก็คือเรามีหลายหน่วยงานครับท่านครับมีหลายกฎหมายหลายช่องทางที่เมื่อประชาชนได้รับความเสียหายนะครับจากการค้านะครับจากการบริโภคในฐานะเป็นผู้บริโภคเขาเองต้องรู้ว่าเขาจะไปหาใครนะครับ แล้วก็บางครั้งกว่าจะได้รับการเยียวยาเหตุการณ์บางเหตุการณ์การกระทำบางการกระทำมันก็ไม่ทันการนะครับซึ่งจากการศึกษาของผู้จัดการเรียนก็พบว่าปัจจุบันการทำงานของหน่วยงานของรัฐเนี่ยยังมีลักษณะในเชิงรับมากกว่าในเชิงป้องกันนะครับในขณะที่รูปแบบธุรกิจเนี่ยผมเชื่อว่าทางท่านผู้ฟังทางผู้ดำเนินรายการก็คงจะทราบว่ารูปแบบการทำธุรกิจโดยเฉพาะรูปแบบการทำเศรษฐกิจในรูปแบบของดิจิทัลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับมีความซับซ้อนในเชิงการทำธุรกิจในขณะเดียวกันเองหน่วยงานเองก็มีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายเพราะว่าได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆไว้บางทีกฎหมายมันล่าช้ามันเก่าแล้วว่ามันไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการทำธุรกิจที่มันมีความรวดเร็วมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยนอกเหนือจากขั้นตอนทางกฎหมายแล้วเนี่ยทรัพยากรครับท่านครับทรัพยากรหมายความว่าเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ของเราที่จะเข้าไปเยียวยาไปดูแลพี่น้องประชาชนในฐานะผู้บริโภคเนี่ยก็ไม่ทันการเพราะว่าพอรูปแบบการทำธุรกิจมันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นทำให้ประชาชนเนี่ยที่ยังได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยทำให้จำนวนเรื่องกับจำนวนเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สัมพันธ์กันนะครับในบางประเด็นเนี่ยการได้รับการแก้ไขเยียวยาเนี่ยมันพอไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีเนี่ยก็ทำให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็ยังคงจะมีต่อไปแล้วก็ยังคงดำเนินต่อไปดังนั้นสิ่งที่ผู้จัดการทีมทำเนี่ยจึงไม่ใช่การเข้าไปทำงานแทนสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือหน่วยงานใดแต่เป็นการมองในระดับมองในเชิงระบบว่ากฎหมายเนี่ยมันมีครบหรือยัง
1: คร
3: ับ แล้วก็กลไกการทำงานของไม่ว่าจะเป็นกลไกด้านกฎหมายก็ดีกลไกด้านหน่วยงานก็ดีมันเชื่อมต่อกันหรือยังนะครับแล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนไหนอย่างไรและเมื่อประชาชนเสียหายแล้วเนี่ยจะได้รับการเยียวยาจริงหรือไม่นี่คือเหตุผลสำคัญที่ผู้จัดการดินต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีรับทราบครับ
1: ครับสิทธิพื้นฐานของประชาชนนะครับแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินก็มองแล้วว่าสิทธิเหล่านี้เนี่ยควรที่จะเร่งรัดนะครับเพราะว่าสิ่งที่มาล่าช้าเนี่ยก็ไม่ถูกต้องนักนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรมแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนอะไรกันบ้างครับในการที่จะกำกับดูแลเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคครับ
3: ครับทางท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเองเนี่ยท่านก็มองเห็นว่า5เรื่องเร่งด่วนที่สะท้อนความเสี่ยงใกล้ตัวประชาชนมากที่สุดนะครับตั้งแต่อาหารที่เรารับประทานรถที่ลูกหลานเราโดยสารไปนะครับจนถึงภัยสแกมเมอร์ภัยทางไซเบอร์ที่อยู่ในโทรศัพท์ของทุกคนนะครับจึงถือได้ว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยที่เราเห็นมีความจำเป็นเร่งด่วน5เรื่องก็คือ1นะครับเรื่องของอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
1: ์
3: และระบบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังจากออกสู่การตลาดผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงจะได้ยินนะครับปัญหาเรื่องของไส้กรอกอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยอาหารแปรรูปเนี่ยไม่ได้มาตรฐานเมื่อประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะครับเด็กเล็กเมื่อมีการอุปโภคบริโภคอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์เข้าไปที่ไม่ได้มาตรฐานมีสารปนเปื้อนเนี่ยก็จะทำให้ก็เรียกว่าสุขภาพมีปัญหาได้รับอันตรายจากอาหารแปรรูปดังกล่าวขณะเดียวกันเราก็มองว่าการผลิตอาหารแปรรูปเนี่ยมันหลังจากที่ออกไปสู่ตลาดแล้วเนี่ยมันไม่สามารถ ติดตามย้อนหลังกลับไปได้ว่าแหล่งผลิตเนี่ยมาจากไหนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องด่วนเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองครับท่านครับเรื่องสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะได้รับรู้รับทราบนะครับว่าสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยเป็นเรื่องที่ประเทศไทยให้ความสำคัญนะครับจะทำอย่างไรให้ทางทั้งเกษตรกรนะครับรวมถึงสินค้าที่เกษตรกรได้ผลิตขึ้นมาเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรอินทรีย์ต่างๆเนี่ยทางรัฐจะส่งเสริมนะครับให้เกษตรอินทรีย์เนี่ยมีความยั่งยืนอย่างไรขณะเดียวกันเองผู้บริโภคนะครับที่จะต้องไปบริโภคสินค้าปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะได้รับการดูแลจากรัฐจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยอย่างไรนะครับเรื่องที่3ครับความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่ารถนักเรียนเนี่ยบางแห่งที่เราไปพบเนี่ยในเรื่องของมาตรฐานของรถนะครับความปลอดภัยของรถรวมถึงมาตรฐานการขับขี่ของผู้ขับขี่เนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงนะครับเราคงจะได้ยินและก็รับทราบทางสื่อสารมวลชนนะครับว่า เหตุการณ์รถโรงเรียนเนี่ยพลิกคว่ำรถชนกันทำส่งผลให้นักเรียนได้รับอันตรายถึงชีวิตนะครับแล้วก็สูญเสียโอกาสทางการศึกษาเพราะฉะนั้นผู้ตรวจการดินเองเห็นความสำคัญครับว่าความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนเนี่ยมีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับเพราะว่ากระทบต่อก็เรียกว่าอนาคตของชาตินะครับในเรื่องที่4ครับท่านครับความปลอดภัยของรถโดยสารไม่ประจำทางคำว่ารถไม่ประจำทางคือแบบว่าเช่นรถทัวร
1: ์
3: นะครับรถทัวร์รถไปเที่ยวงานทำบุญตักบาตรเที่ยวโวกระถิ่นเราคงจะได้ยินกันแล้วก็ได้ทราบกันบ่อยๆนะครับว่ารถไปกระถิ่นแล้วเกิดอุบัติเหตุนะครับรถก็เรียกว่าไปรถทัศนศึกษาแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายก่อให้เกิดอุบัติเหตุนำมาซึ่งความสูญเสียนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะความสูญเสียของเด็กเล็กครูผู้ปกครองเท่านั้นยังนำมาซึ่งความสูญเสียของประเทศในเรื่องของความเชื่อถืออีกด้วยนะครับเรื่องสุดท้ายครับท่านครับเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผมเชื่อว่าทุกวันทุกวินาทีที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังเนี่ยภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับและที่สำคัญก็คือการที่ประชาชนคนเราของเราเนี่ยบางทีการขาดความเข้าใจนะครับที่ไม่ถูกต้องนะครับและขณะเดียวกันเองเนี่ยพวกสแกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพเขารู้ว่าเขาจะต้องโอ้โลมปฏิโลมยังไงเขาแบบจะต้องเรียกอะไรกล่อมอย่างไรให้ผู้รับสายเนี่ยเชื่อฟังเขานะครับแล้วก็ปฏิบัติตามเขาซึ่งที่ผ่านมาเราเคยมีการพูดคุยและหารือร่วมกันเราอยากสร้างวัฒนธรรมที่เรียกว่าวัฒนธรรมเอ๊ะไว้ก่อนหมายความว่าถ้าอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับอย่าเพิ่งจะขอให้ท่านคิดรู้ก่อนว่าเอ๊ะมันใช่ไหมเอ๊ะมันถูกต้องไหมท่านจะพวกจะโดนหลอกไหมนะครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังนะครับติดคำว่าเอ๊ะไว้ก่อนโดยเฉพาะใครผู้ทำทางด้านไซเบอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยครับ
2: ครับครับแล้วอย่างแนวทางการคุ้มครองมาตรการเยียวยาต่างๆที่จะมีการนำมาบูรณาการกันตรงนี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีเสนอต่อคณะรัฐมนตรียังไงบ้างครับ
3: ครับผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็เห็นว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเห็นนะครับว่าตั้งแต่เรื่องที่1ถึงเรื่องที่5เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันนะครับตามผู้ตรวจการดินมองว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องเข้าไปดําเนินการแต่โดยที่ระบบนะครับระบบราชการปัจจุบันเนี่ยต่างหน่วยงานต่างเจ้าหน้าที่ต่างก็มีอํานาจหน้าที่ภายในกรอบของอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของแต่ละหน่วยเวลาการจะแก้ไขปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยจำเป็นครับที่จะต้องมีการบูรณาการในการทำงานร่วมกันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังเองก็คงจะเคยได้ยินคำว่าบูรณาการในการทำงานเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยบางปัญหาเนี่ยมันคำว่าบูรณาการมันอยู่แต่ในกระดาษเท่านั้นแต่มันไม่เกิดขึ้นในทางปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผู้จัดการดินเสนอไปที่ครม.เสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อครม.โดยปกติแล้วครม.ก็จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับข้อเสนอแนะจากผู้จัดการดินไปพิจารณาดำเนินการนะครับเพื่อให้เกิดบูรณาการในการทำงานร่วมกันนะครับเพราะว่า บางเรื่องบางราวเองเนี่ยเราไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาซะก่อนนะครับเราจะต้องป้องกันก่อนเกิดความเสียหายหรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่ผู้จัดการเรียนเรียกว่าเรื่องเชิงระบบหมายความว่ามันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับและผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในวงกว้างเกิดขึ้นต่อประชาชนเนี่ยจำนวนมากเพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะของผู้จัดการบินที่จะเสนอไปที่ผู้จัดการบินเนี่ยหลายเรื่องหลายราวนะครับอยากให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยเป็น one stop service อย่างผมขอยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยถ้าหากว่าให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเป็นจุดone stop service นะครับที่จะให้ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลกฎหมายด้านในด้านอาหารด้านต่างๆเหล่านี้เนี่ยขณะเดียวกันเองการดำเนินการของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้วเนี่ยถ้ามีอำนาจในการที่จะบูรณาการแล้วก็เป็นจุดone stop service ปุ๊บเนี่ยจะทำให้การแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคเนี่ยเกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหมายความว่าประชาชนเนี่ยร้องครั้งเดียวรัฐต้องทำงานต่อกันให้จบไม่ใช่ว่าสุดท้ายประชาชนไปร้องนี้ต้องไปร้องหน่วยนี้ต่อครับต้องไปร้องหน่วยนี้ต่อครับต้องไปเลยประชาชนเหนื่อยนะท่านน
1: ะ
3: พอเหนื่อยปุ๊บเนี่ยบางทีประชาชนบอกไม่เอาละไม่เอาละการจะได้รับการดูแลจากรัฐเนี่ยโอ้โหมันหลายขั้นตอนเหลือเกินหลายหน่วยงานเหลือเกินนะครับขณะเดียวกันเองการที่ประชาชนจะต้องไปบอกกล่าวกับหน่วยงานต่างๆมันมีค่าใช้จ่ายนะท่านฮะมันมีค่าใช้จ่ายมันมีทั้งเสียเวลาเรื่องที่สำคัญก็คือว่าจะไปยังไงจะเดินทางไปยังไงไอ้หน่วยนั้นหน่วยนี้มาอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นทางผู้จัดการเองก็มองว่าจะทำยังไงให้สิทธินะครับของประชาชนที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะครับได้รับการแก้ไขเยียวยาได้รับการดูแลจากรัฐอย่างแท้จริงนะครับ
1: ครับครับ อยากจะให้ท่านประชาสัมพันธ์หน่อยครับเรื่องของข้อมูลในการที่จะติดต่อกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ
3: ครับทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยครับเราหรือว่าเป็นคนใกล้ตัวของพี่น้องประชาชนนะครับเป็นคนใกล้ตัวหมายความว่าเป็นคนที่พร้อมที่จะรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับจากการที่หน่วยงานของรัฐก็ดีเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ดีทำหน้าที่บ้างไม่ทำหน้าที่บ้างทำหน้าที่ล่าช้าบ้างทำหน้าที่ไม่มีความเหมาะสมบ้างนะครับอันนี้ถือว่าผู้จัดการเป็นคนใกล้ตัวของท่านของผู้ฟังทุกท่านนะครับถ้าหากว่าท่านไปพบเจอนะครับถึงแม้ท่านไม่ได้เดือดร้อนโดยตรงแต่เห็นว่าการกระทำของหน่วยเนี่ยหรือการกระทำของเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่เหมาะสมไม่ทำหน้าที่นะครับท่านก็สามารถที่จะแจ้งนะครับมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ผ่านทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือถ้าหากว่าท่านเองเนี่ยเป็นผู้ประสบพบเจอได้รับความเดือดร้อนเองโดยตรงปุ๊บท่านก็สามารถที่จะร้องเรียนนะครับมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะครับไม่ว่าท่านจะแจ้งไม่ว่าท่านจะร้องเรียนนะครับช่องทางที่ง่ายและสะดวกที่สุดก็คือสายด่วน1676ครับท่านครับท่านสามารถที่จะโทรไปที่หมายเลข1676ได้ตลอดเวลาเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะพร้อมที่จะให้คำแนะนำรับเรื่องที่ท่านต้องการจะแจ้งนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะรับเรื่องที่ท่านได้รับความเดือดร้อนและท่านประสงค์ที่จะร้องเรียนต่อผู้จัดการแผ่นดินนะครับนอกเหนือจากสายด่วน1676แล้วสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับสามารถที่จะเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันของผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะครับเข้าไปในช่องทางไม่ว่าจะเป็น Google Search ก็ดีนะครับหรือติดตั้งแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินท่านก็สามารถที่จะศึกษาหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินได้แล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นช่องทางในการที่จะแจ้งหรือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนครับที่ยังไม่สะดวกที่จะโทรศัพท์นะครับหรือยังไม่สะดวกที่จะไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับหรือบางเรื่องของท่านเนี่ยมีเรื่องราวมากมายมีความในใจมากมายที่อยากจะแจ้งอยากจะบอกให้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับทราบท่านก็สามารถที่จะเขียนเป็นจดหมายธรรมดานี่แหละครับท่านก็บอกว่าท่านชื่ออะไรอยู่ที่ไหนได้รับความเดือดร้อนอย่างไรอยากให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับท่านเนี่ยอย่างไรนะครับแล้วก็ส่งเป็นจดหมายนะครับส่งเป็นจดหมายส่งไปรษณีย์มาได้ส่วนนะครับที่อยู่อย่างไรเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่จำกัดเนี่ยผมก็อยากให้ท่านโทรไปที่หมายเลข1676มีเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะบอกที่อยู่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ สำนักงานผู้จัดการดินได้ย้ายมาอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคาร4นะครับถนนแจ้งวัฒนะนะครับกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับท่านที่เข้าไปทางเว็บไซต์นะครับท่านสะดวกที่จะเข้าไปทางเว็บไซต์เพื่อที่จะไปดูว่าผู้จัดการประเด็นเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะแก้ไขปัญหาทางสังคมให้กับสังคมได้อย่างไรบ้างจะแก้ไขปัญหาให้กับท่านได้อย่างไรบ้างท่านก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็อยากจะฝากนะครับผู้จัดการดินคนใกล้ตัวของพี่น้องประชาชนนะครับเป็นเพื่อนใกล้ตัวที่จะรับฟังปัญหาเป็นที่พึ่งที่พิงให้กับพี่น้องประชาชนครับ
1: ครับ
3: ขอบคุณมากครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณท่านเลขามากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับท่านสิรินทร์ชาวเพชรดีเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับนี่คือผู้ตรวจการแผ่นดินฮะขับเคลื่อนการคุ้มครองและมาตรการเยียวยาผู้บริโภคปิดช่องโหว่ทางกฎหมายนะครับเร่งรัดเรื่องของการดูแลผู้บริโภคให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับโดยผู้ตรวจการแผ่นดินครับติดตามข่าวสารกันต่อครับไปดูเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นนะครับความคืบหน้าเมื่อวานนี้ฮะคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะฮะสัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบและความผิดปกติด้านคะแนนสอบท้องถิ่นจำนวน 5,925 คนครับเมื่อวานนี้ก็บอกว่าทางคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากรรมการกลางของแต่ละจังหวัดนะฮะขณะนี้ประชุมครบเกือบ76จังหวัดแล้วนะครับขณะนี้เข้าสู่กระบวนการให้อบจ.อบต.และเทศบาลออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุในทุกจังหวัด
2: ครับ
1: จากการที่ได้ตรวจสอบและมอนิเตอร์มาโดยตลอดยืนยันได้ว่าขณะนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดอีกทั้ง3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะหรืออปท.ก็ได้แจ้งมาว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกทั้งเมื่อมีเอกสารครบและมีหลักฐานต่างๆอีกทั้งกรรมการของแต่ละจังหวัดก็ได้เห็นชอบตามคำสั่งอีกด้วยนะครับยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะฮะก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับส่วนผู้ที่เพิกถอนขณะนี้ยังไม่มีการฟ้องกลับใช่ไหมฮะก็ยังไม่ฟ้องหรอกครับเพราะว่าคำสั่งมันยังไม่ออกนะครับท่านนิรัตน์ก็บอกฮะว่าตอนนี้ยังไม่มีคือผู้สื่อข่าวถามว่ามีคนฟ้องกลับหรือยังท่านนิรัตน์ก็บอกว่าไม่มีนะครับในตอนนี
2: ้
1: พร้อมระบุว่าเราต้องไม่เอาทุกเรื่องมาเป็นเรื่องเดียวกันเราจะต้องไม่นำเอาเรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมาทำเพราะจะทำให้การเสร็จทุกเรื่องเนี่ยคงเป็นสิ่งที่ไปไม่ได้นะฮะจึงต้องมีความจำเป็นต้องแยกเรื่องออกจากกันอย่างในวันนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการอยู่คือการบริหารแต่ละบัญชีซึ่งแต่ละบัญชีควรได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการนะครับนอกจากประเด็นดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาและการสอบสวนนั้นเราได้มีทางปปช.ตำรวจมาช่วยตรวจสอบจึงเป็นเหตุว่าทำไมสถ.จึงไม่ดำเนินการในส่วนนี้อันเนื่องจากตามกฎหมายแล้วเมื่อปปช.เข้ามาดูแลเนี่ยเราก็ต้องเคารพหากมีหลักฐานเพิ่มเติมก็จะส่งให้ปปช.ต่อไปถือได้ว่าเราทำงานแยกส่วนกันและจะต้องไม่มีส่วนใดจะถูกละเลยนะฮะส่วนกรณีที่กระทรวงมหาดไทยจะให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับการปรับบัญชีให้อยู่ในลำดับต้นสามารถเลือกหน่วยงานในพื้นที่ได้หรือไม่นั้น
2: คุ
1: ณนิรัตน์ก็บอกว่าในการประชุมกรรมการกลางที่ผ่านมาเราจะไม่ให้ผู้ที่บรรจุไปแล้วได้รับผลกระทบสำหรับพื้นที่ว่างอยู่นั้นทางนิติกรกรรมการกลางจะดำเนินการบรรจุตามตำแหน่งที่ว่างแต่หากมีข้อเสนอใหม่ก็ต้องเข้าที่ประชุมกรรมการกลางก่อนพร้อมยืนยันว่าผู้ที่สอบด้วยความสุจริตจะได้รับการบรรจุอย่างแน่นอนนะครับพูดง่ายๆก็คงจะต้องมีการจัดเรียงบัญชีรายชื่อใหม่ทั้งหมดนะครับ31สิงหาคมนี้วันจันทร์เนี่ยผลสอบก็น่าจะออกและผลสอบนี้จะนำไปสู่เนี่ยให้กับทางด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตามข่าวนะครับ
2: ครับ
1: น่าจะนำคำสั่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองไปยุบไปยกเลิกเพิกถอนตำแหน่งที่ได้มีการบรรจุและแต่งตั้งไปเนื่องจากมีการสอบสวนจากคณะกรรมการกลางว่าเข้ารับราชการโดยไม่สุจริตอ
2: ัน
1: นี้ก็เพิกถอนกันไปส่วนการบรรจุและแต่งตั้งเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันว่ามีผู้ที่อยู่ในบัญชีเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร
2: ่
1: นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นฮะ
2: ครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับในเรื่องของความคืบหน้านะครับก็มีการไปจับกุมนะ
1: ครับ
2: เข้าจับกุมท่านหนึ่งท่านเนี่ยเป็นอดีต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับก็มีการเรียกแล้วว่านายกเฮง
1: นายกเฮง
2: นายกเฮงเนี่ยคือเป็นนายกอบต.มาก่อนนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับมีการเปิดปฏิบัติการนำหมายจับครับจากทางศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3เข้าจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายยกเฮงครับอายุ62ปีอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยและก็เคยเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อบต.สำโรงนะครับที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ไปจับที่คอนโดย่านบางโพถนนประชาราษฎร์สาย1แขวงบางซื่อนะครับที่กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนางนวพรปรือปลังเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิงตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับโดยคดีนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากผู้เสียหายรายหนึ่งนะครับมีการถูกชักชวนให้สมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นโดยมีการกล่าวอ้างว่านายกเฮงเนี่ยมีโควต้าพิเศษสำหรับที่จะสามารถช่วยวิ่งเต้นให้สอบผ่านแล้วก็บรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นได้แต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยก็มีการเริ่มเชื่อแล้วก็เริ่มจ่ายเงินก่อนแต่ว่าจ่ายเป็นก้อนๆไปนะครับ เริ่มแรกเนี่ยจ่ายเงินมัดจำไปก่อน 100,000 บาทแล้วก็มีการจ่ายเพิ่มเติมอีก 270,000 บาทเพื่อว่าที่จะแลกกับการช่วยเหลือในการสอบแต่ว่าสุดท้ายผู้เสียหายรายนี้ก็คือสอบไม่ผ่าน
1: ไม่มีชื่อประกาศจ่ายเงินแล้วเนี่ยปรากฏว่าสอบไม่ติด
2: ถูก
1: ก็ไปร้องเรียนสิฮะ
2: ครับต่อมาเนี่ยก็มีการสอบท้องถิ่นปี68อีกนะครับก็ผู้เสียหายก็ถูกชักชวนให้ลองอีกครั้งนึงคือเคยลองมาแล้วเมื่อปีก่อนๆ
1: นี่แสดงว่าถ้าเขาได้เนี่ยเขาไม่ร้องเรียนนะเนี่ย
2: ก็อาจจะเป็นไปได
1: ้แน่นอน
2: แล้วก็มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมด้วยนะครับในปี2568นี้จนว่ายอดของผู้ที่เสียหายตอนนี้รวมแล้วอยู่ที่ 650,000 บาทผลลัพธ์ก็คือเหมือนเดิมคือสอบไม่ผ่าน
1: ครับ
2: ก็เลยมีเรื่องมาถามถึงในความที่ว่าเอาเงินคืนมาหน่อยเพราะว่ามีการพูดแบบนี้แล้วทำไมฉันเนี่ยไม่ได้สามารถเข้ามาเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้รายชื่อก็มีประกาศสอบออกมานะครับแต่ว่ากลับถูกนายกเฮงเนี่ยเบี่ยงเบนมาตลอดนะครับนี่คือส่วนของทางที่ผู้เสียหายเนี่ยมีการให้ปากคำมานะครับ ข้อมูลที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับยังมีการพบเบาะแสว่ารูปแบบการชักชวนเนี่ยอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้สมัครเพียงรายเดียวนะครับ แต่ว่าเป็นลักษณะเครือข่ายและก็แม่ข่ายด้วยทำหน้าที่รวบรวมผู้สมัครเข้าสู่ระบบนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเนี่ยประมาณกว่า 5,000 คนแล้วก็มีหัวสายหรือว่าแม่ข่ายเนี่ยอยู่ที่110หัวเลยนะครับบางหัวเนี่ยเป็นผู้สมัครอยู่ในการดูแลหลักร้อยคนเช่นกรณีหนึ่งนะครับที่มีการรวบรวมผู้สมัครอยู่ที่200คนแล้วก็มีผู้ที่สอบผ่านหรือว่าได้รับบรรจุเนี่ยประมาณเพียง70คนเท่านั้นส่วนผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับมีข้อกล่าวหาว่าบางรายเนี่ยไม่ได้รับเงินคืนเช่นเดียวกันซึ่งประเด็นนี้ก็ยังคงจะต้องตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเดียวกันทั้งหมดหรือไม่และก็เส้นทางทางการเงินเนี่ยไหลไปถึงใครบ้างด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นนกต่อด้วยนะครับนั่นก็คือผู้ที่ชักชวนให้มาสมัครโดยก็พบร่องรอยตั้งแต่ช่วงก่อนสอบช่วงปี2567นะครับแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงมาถึงการสอบท้องถิ่นในปี2568ซึ่งก็มีอีกเส้นทางที่เจ้าที่เนี่ยกำลังขยายผลตรงนี้อยู่และก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานจากพนักงานสอบสวนนะครับในส่วนของกองกำกับการ3บก.ปปป.ก็มีการขอหมายสารนะครับในการออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง2ในข้อหาที่เกี่ยวกับการเรียกรับหรือว่ายอมจะรับสินทรัพย์นะครับที่เป็นการตอบแทนในการจูงใจเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143แล้วก็ความผิดตามประมวลขออภัยครับตามความผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตราที่175ด้วยนะครับอันนี้ก็คือความคืบหน้าสาเหตุในการที่ไปจับก็คือเมื่อวานนี้ก็มีการบุกจับที่บางโพไปแล้ว
1: มี2ที่ที่บางโพจุดหนึ่งนะฮะกรุงเทพมหานครแล้วก็ที
2: ่
1: ศรีสะเกษอีกจุดหนึ่งเนี่ยนายกเฮงถูกจับได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งแถวๆบางโพส่วนคุณณวพรปรือปรังเนี่ยฮะเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการกองช่างเทศบาลตำบลลาอ่ออำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษอันนี้ก็โดนจับในพื้นที่ศรีสะเกษนะครับก็คือ2ท่านนี้เนี่ยเขาก็ไปพูดคุยแหละ
2: ครับ
1: ไปเกลี้ยกล่อมอ่ะบอกว่าอ้าวสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหมมีโควต้าพิเศษนะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวจะไปคุยกับคณะกรรมการสอบให้จ่ายเงินมาก่อนมัดจำเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยว อีกช่วงนึงก็จ่ายเท่านั้นเท่านี้นะครับก็ไปทำอย่างเงี้ยคือถามว่าน่าเชื่อถือไหมถ้าในกรณีผู้เสียหายเนี่ยคนนึงเนี่ยทำอยู่ในเทศบาลเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ในเทศบาลเนี่ยน่าเชื่อถืออันที่หนึ่งแล้วอันที่สองเนี่ยอีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นถึงนายกไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะฮะ
2: อดีตนายกอบต.
1: อดีตนายกอบจ.เนี่ยอบต.เนี่ยแล้วไปพบที่บ้านด้วยจากข่าวเนี่ยคือผู้เสียหายไปพบที่บ้านนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยรับรองว่าถ้ามอบเงินให้ปุ๊บเนี่ยก็จะไปคุยกับกรรมการจัดสอบให้แล้วก็จะได้เป็นผู้ที่สอบผ่านนะฮะแล้วก็มีหลายคนเนี่ยก็หลงเชื่อจ่ายเงินไปเยอะ 600,000 กว่าหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับแล้วปรากฏว่าไม่มีชื่อผ่านการคัดเลือกไปทวงถามทั้งสองคนก็บ่ายเบี่ยงนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนายกเฮงเนี่ยที่ก็บอกว่าอ้าวตัวอยู่บ้านอยู่ศรีสะเกษหรือบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดทำไมมา อยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะฮะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยนะฮะตามทวงเงินถึงบ้านที่บ้านเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยต้องหนีมาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนั่นเองนะฮะเดี๋ยวต้องติดตามดูว่าหลังจากนายกเฮงแล้วนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่อบจ.นะฮะเทศบาลนะฮะก็โดนจับไปแล้วนะครับจะขยายเครือข่ายอะไรต่างอื่นต่อไปหรือไม
2: ่
1: นะครับเพราะว่าข้อหาที่ตำรวจตั้งไว้เนี่ยก็คือมาตรา143
2: ครับ
1: เรียกรับยอมรับทรัพย์สินจูงใจให้เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้วิธีทุจริตตามกฎหมายแต่ถ้าปรากฏว่านายกเฮงแล้วก็ผู้หญิงท่านนี้เนี่ยไปให้การบอกอ๋อไม่ได้มีการไปให้สินบนอะไรใครหรอกเก็บตังค์ไว้ใช้เองอันนั้นข้อหานี้ก็หลุดแต่ไปโดนข้อช่อโกงประชาชนแทนช่อโกงประชาชนคือหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความแล้วก็ได้รับทรัพย์สินผู้ใดผู้หนึ่งไปนะฮะก็จะเป็นช่อโกงประชาชนยังไงก็หนีไม่รอดนะฮะเพียงแต่ว่าต้องติดตามดูว่าตรงนี้เนี่ยมันเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่าเพราะเครือข่ายน่ะก็คือการที่แก้ไขกระดาษคำตอบและมีชื่อแต่นายกเฮงกับพวกเนี่ยกล่าวอ้างว่าจะช่วยได้แต่ไม่มีชื่อ
2: ครับ
1: มันกลุ่มเดียวกันไหม
2: ผมอยากฟังนายกเฮงเนี่ยมาพูดว่ายังไงเพราะว่าในพื้นที่ศรีสะเกษแต่ว่ามาดีลในกรุงเทพมหานครหรือว่าเครือข่ายของนนทบุรีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนไห
1: ม
2: หรือว่าจะมีเส้นทางยังไง
1: คือเจ้าตัวเนี่ยที่มาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยจากการสอบปากคำเนี่ยปรากฏว่าในพื้นที่เนี่ยเขาอยู่ไม่ได
2: ้
1: เพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยที่ไปเรียกรับเงินเขาเนี่ยมาทวงเงินถึงที่บ้านพอมาทวงเงินถึงที่บ้านน่ะบ้านก็อยู่ไม่ได้แล้วก็เลยต้องแอบมาอยู่กรุงเทพนั่นแหละ
2: ครับ
1: หอบเงินอะไรมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วสุดท้ายเนี่ยตำรวจเนี่ยก็ไปสืบทราบว่าอ๋ออยู่ที่นี่ก็มาจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา
2: คร
1: ับอันนี้ก็คือความคืบหน้าของการสอบท้องถิ่นไปถามนายกฮะเป็นไงบ้างฮะอันนี้นายกรัฐมนตรีนะครับ
2: นายกรัฐมนตรีนะครับรับทราบเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะครับท่านก็เป็นผู้ที่ดูแลควบคุมกระทรวงมหาดไทยอยู่นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับกล่าวถึงกรณีที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษนะครับหลังมีการเรียกรับอ้างช่วยในการสอบบรรจุข้าราชการคือผู้เสียหายเนี่ย
1: ครับ
2: เสียหายไป 650,000 บาทนะครับเรื่องนี้นายกว่าให้เป็นไปตามกฎหมายก่อนที่จะย้อนถามว่าแบบนี้เนี่ยไม่ได้ข้อพิสูจน์หรือว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี
1: ้
2: ก็คือเป็นการย้อนถามสื่อแล้วก็ย้อนถามประชาชนว่าในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตเนี่ยเห็นไหมว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังเร่งปราบปรามเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ว่าจะเป็นทางอดีตนายกอบต.หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มีกระบวนการหรือว่าอำนาจในเรื่องของการใช้อำนาจโดยมิชอบนะครับ รัฐบาลก็มีการมุ่งเน้นในการปราบปรามเรื่องนี้อยู่ครับ
1: นะครับนี่คือเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะ
2: ครับ
1: ครับพักกันสักครู่ก่อนนะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อ
2: ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุ
4: โยกย้ายเยอะตามคำสั่งตามใบสั่งแต่ไม่มีหลักฐานนะครับฉะนั้นสังเกตดูนะครับเดี๋ยวนี้จะเอาคนหนุ่มๆทั้งนั้นเข้ามาเป็นผู้บริหารเพื่อที่จะรับใช้พรรคการเมืองได้นานประมาณนี้นะนี่ผมเดาเองนะท่านลองสังเกตดูนะครับพรรคการเมืองต่างๆนักการเมืองต่างๆก็จะใช้วิธีนี้ละนะครับเพื่อที่จะ ให้ตอบสนองพรรคการเมืองของตัวเองประมาณนี้นะครับจึงเอาคนหนุ่มๆเหลืออายุราชการอีกหลายปีมาเป็นผู้บริหารไม่คำนึงถึงเรื่องของอายุและปัจจุบันนี้นะครับในการทำงานโอเคนะก็ผมก็กำลังที่จะจัดให้ท่านได้เห็นบรรยากาศโดยทั่วไปด้วยนะครับแล้วก็ผมก็จะอยู่ข้างๆประมาณนี้นะครับโอเคนะโดยมีการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างมีของผู้บริษัทขายยาประมาณนี้นะครับมาเสนอนั่นเสนอนี่ได้ผลประโยชน์นายแพทย์หรือพยาบาลบางคนนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ดีนะครับซึ่งต่างจังหวัดก็เหมือนกันนะครับในกรุงเทพก็เหมือนกันแม้ว่าเรื่องราวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าได้ตรวจสอบหมดแล้วและก็การซื้ออะไรต่างๆครุภัณฑ์มีความจำเป็นอย่าโยงเรื่องการจัดซื้อแลกตำแหน่งไม่สามารถทำได้ส่วนที่ว่ามีบิ๊กกระทรวงสาธารณสุขโทรสั่งนั้นยิ่งเป็นไปไม่ได้ว่างั้นนะครับก็บอกว่าส่วนการจะถูกซักฟอกนั้นก็พร้อมชี้แจงเอาอันนี้ก็ขอให้มันเป็นจริงตามนั้นเถอะนะครับจะซื้ออะไรก็ดูถึงคุณภาพนะครับถึงประโยชน์อย่ามีเงินทอนอย่ามีทุจริตคอร์รัปชันมันมีครับทำไมไม่มีประเทศไทยเราบอกว่ามันมีการทุจริตเยอะนะครับทุกหน่วยงานทุกวงการละนะครับภาษีอากรของเราทั้งนั้นคุณสุภลักษณ์ระดาบุตรโอ้มาแล้วเสียงชัดเจนค่ะนายว่างั้นจากบ้านนมร้อยเอ็ดนะครับอดีตเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ที่อุบลผมก็เคยย้ายไปเป็นผู้อำนวยการวิทยุโทรทัศน์ที่อุบลไม่ใช่ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต2อุบลครับผมเคยย้ายไปอยู่โน่นนะครับคุณสุภลักษณ์ก็เป็นเจ้าที่อยู่ที่นั่นนะครับหลายตำแหน่งที่ทำมาดีครับคุณจักรีตั้วติดตามฟังเสียงชัดเจนครับขอบคุณมากครับคุณสุทัศน์ประเทศไทยเจริญมีเงินเยอะหายจากคำว่ายากจนประหารชีวิตสถานเดียวโดยไม่มีอภัยโทษเห็นด้วยครับสำคัญว่าใครล่ะจะที่มอบนโยบายปฏิบัติอย่างชัดเจนคำสั่งกฎหมายที่ถูกต้องนะครับเนาะคุณวิภาวันอิ่มเสมอมาแล้วนี่คุณเล็กคนสวยจากแกงคุณย่าพาเที่ยวนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมรับฟังตื่นเช้าๆมาตอนนี้ก็ประมาณ27องศานะครับสวัสดีค่ะท่านพี่ว่าไงนะครับขอบคุณมากครับโอเคเรื่องกระทรวงสาธารณสุขมีบุกจับนายกแห่งคนดังศรีสะเกษเรียกรับเงิน 650,000 เพื่อวิ่งเต้นจะสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นนะครับนี่ก็เป็นผู้มีอิทธิพลนะครับรู้จะบอกอ้างว่ารู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้แต่ก่อนก็เปิดสอบเองในท้องถิ่นต่างๆตอนหลังก็ให้ส่วนกลางเปิดสอบก็ไปทุจริตที่ส่วนกลางอีกนะครับคนที่ทุจริตเองก็ได้ดิบได้ดีนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการไทยนะครับนี่นายกเฮงหรือผู้ใหญ่เฮงคนดังศรีสะเกษครับเรียกรับเงินบอกว่ามีโควต้านะว่างั้นช่วยให้สอบผ่านเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้มีผู้หลงเชื่อหลายรายยอมจ่ายเงิน 650,000 สุดท้ายผลสอบออกมาไม่ผ่านเพราะไม่มีความรู้ครับพอไม่ผ่านก็มาเรียกเงินคืนผู้ใหญ่เฮงก็บ่ายเบี่ยงอยู่ตลอดเวลาประมาณนี้นะครับซึ่งก็เป็นปัญหานะครับตำรวจบิ๊กเต่านำทีมไปบุกจับนะครับโอเคนะครับกรรมใดใครก่อกรรมนั้นตามสนองสั้นๆแล้วกันนะคนตุ้มพรมงคลสวัสดีครับอาจารย์ประเทศไทยมีแต่คนโกงครับใช่ครับส่วนใหญ่นะครับเป็นแบบนั้นนะครับก็มีส่วนน้อยที่ยังดีอยู่นะครับจึงทำให้มีประเทศไทยเราอยู่ได้นะครับก็พิจารณาดูเองก็แล้วกันที่เราจะเลือกใครเข้าไปทำหน้าที่แทนเรานะครับ ถ้าเป็นข้าราชการก็ทุจริตคอร์รัปชันเพราะว่าซื้อตำแหน่งมาต้องหาเงินไปให้นักการเมืองนักการเมืองก็แต่งตั้งโยกย้ายไปในตำแหน่งที่ดีๆประมาณนี้มันก็เป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันวัฏจักรนะคุณวิเชียรต่อฤทธิ์ฟังรายการนี้ขอบคุณมากครับโอเคข่าวต่อไปครับผอ.รม.จะชี้แจงข้อเรียกร้องของฮะยีสุหงยืนยันว่ารัฐบาลดำเนินการตอบโต้ตอบโจทย์ทุกมิติในภาคใต้ทั้งภาษาทั้งกฎหมายของอิสลามและการบริหารท้องถิ่นจากกรณีการหายตัวอย่างลึกลับของฮะยีสุหงอับดุลกาเดะโตมีนาผู้เคยเป็นทั้งอิหม่ามเป็นนักการศึกษานักกิจกรรมการเมืองกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับและความยุติธรรมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนที่ฮะยีสุหลงจะหายตัวไปเขาได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีตอนนี้ก็ปรากฏว่าได้มียื่นข้อเรียกร้อง7ประการเสนอต่อรัฐบาลไทยมันมานานมาแล้วครับนี่พูดถึงว่าฮะยีสุหลงเนี่ยครับนะครับเมื่อปี2490นู่นน่ะท่านคงจะจำได้ถ้าการเมืองดีๆนะครับฮะยีสุหลงเนี่ยครับเขาเคยยื่นข้อเรียกร้อง7ประการต่อรัฐบาลไทย 1. ขอให้แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีอำนาจเต็มมาปกครองใน4จังหวัดชายแดนใต้ 2. ข้าราชการใน4จังหวัดชายแดนใต้ต้องเป็นมุสลิมอย่างน้อย 80% 3.ให้ใช้ภาษาไทยและภาษามาลายูเป็นภาษาราชการใน4จังหวัดชายแดนใต้ 4. ให้ใช้ภาษามาลายูเป็นภาษากลางในการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาคิดดูสิให้สอนมาลายูนะ 5. ให้ใช้กฎหมายมุสลิมในศาลศาสนานี่เอาหมดเลยนะ 6. ภาษีที่เก็บได้ใน4จังหวัดชายแดนใต้ต้องใช้จ่ายในพื้นที่เท่านั้น 7. ให้ตั้งกรรมการมุสลิมมีอำนาจเต็มในการดำเนินการเกี่ยวกับมุสลิมนะครับมันหายตัวไปตั้งนานแล้วนะเนี่ยนะครับแล้วข้อเรียกร้องนี้ก็เป็นไปตั้งนานแล้วให้ท่านได้รู้ที่นำข่าวนี้ให้ท่านฟังว่าเขาก็ยังมีความคิดแบบนี้อยู่นะซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับก็ได้รับทราบและได้ดำเนินการนะครับทางด้านแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.นายพิชิตชัยมงคลแกนนำก็ได้จี้ถามนายรมดลส.ส.ที่ได้รับเลือกจากชาวใต้นี่แหละครับคนอื่นก็ได้รับเลือกเหมือนกันนะครับแต่ว่าส.ส.รมดลเนี่ยก็เป็นผู้ที่หัวรุนแรงพอสมควรนะครับทางด้านแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยก็ถามว่าโพสต์ข้อความนะว่ารมดลบัญจอเนี่ยสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะครับว่าท่าทีความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับคุณเป็นสอสอประเทศไหนกันแน่ว่างั้นนะครับซึ่งก็เป็นการตั้งคำถามเพื่อให้ตอบนะครับเพราะว่าคุณทำก็ทำนะครับทำให้เป็นที่สงสัยนะครับทั้งเฮลิคอปเตอร์ที่บอกว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ถูกประชาชนโอ้ยมันคุ้นไปแล้วถ้ายิงจากเฮลิคอปเตอร์นะก็ผมเข้าใจนี่ผมก็เก็บข่าวมาคุยให้ท่านได้ฟังเพื่อให้ได้รู้ว่าภาคใต้ยังมีแบบนี้อยู่นะอีกข่าวหนึ่งครับผู้กองปูเข็มเหลืออดอดีตทหารนอกราชการนะผู้กองปูเข็มเนี่ยทนไม่ไหวกับการออกมาเคลื่อนไหวของส.ส.รมดลที่พยายามเชื่อมโยงว่ากลุ่มเยาวชนนะครับถูกอาวุธสงครามยิงจากมุมสูงหรือจากเฮลิคอปเตอร์ของทหารเหมือนกันสสปูเข็มบอกว่าผู้กองปูเข็มบอกว่าปืนแต่ละชนิดเนี่ยมีเกลียวลำกล้องไม่เหมือนกัน M16 เนี่ยมีเกลียวลำกล้องภายในเพื่อเพิ่มเลยความยิงความแม่นยำและอำนาจการทำลายล้างหากว่าดวล M16 จริงๆรูออกจะใหญ่บาดแผลจะใหญ่เหล็กแหลกเหลวละว่างั้นนะครับโดยก่อนหน้านี้สสรมดลได้พูดคุยกันกับชาวบ้านพยายามที่จะไป ่อให้เกิดปัญหาแล้วก็ไปคุยกับผู้กำกับของสถานีตำรวจภูธรจะแนะว่าก็นี่ครับจะชี้แจงให้ฟังก็ยังไม่เชื่ออะไรประมาณนี้นะครับโอเคนั่นก็เป็นเรื่องของสส.นะครับที่พูดให้พวกเราได้รับฟังกันตอนนี้จะหมดข่าวที่ผมเตรียมมาแล้วนะเพื่อที่จะให้เหลือเวลาได้พูดคุยกับท่านนะครับให้ท่านได้โทรมาในช่วงท้ายคุณสวัสดีตอนเช้าค่ะว่างั้น SM วีระรีวิวเมื่อวานก็บอกชื่อจริงมาผมก็ลืมไปแล้วนะครับขอบคุณครับคุณวิภาวันอิ่มเสมอติดตามรับชมรับฟังคุณธัญรัตน์สิริติดตามรับฟังวันก่อนก็เจอกันอยู่นะครับที่อบรมต่อมานะครับมีท่านใดอีกสุรศักดิ์นาคปราการสวัสดีครับติดตามทั้งทาง Facebook และวิทยุครับเสียงดังฟังชัดทั้งหมดนะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจขอบคุณมากครับขอพวกเราก็ช่วยกันรักษาสุขภาพนะครับก็ท่านที่จะโทรมาโทรได้เลยนะครับตอนนี้เปิดกว้างทุกเรื่องแล้วสั้นๆกระชับอย่าไปพาดพิงถึงบุคคลอื่นมากมายนักนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาทั้งผมทั้งท่านด้วยนะครับ0817024751คุณอะไรนี่ทุ่งพรนะครับบอกว่ารับฟังตลอดค่ะขอบคุณท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้ดีๆให้ฟังอยากถามท่านปีก่อนท่านไปกินไก่ย่างที่แยกภูเวียงมองเห็นป้ายว่าไก่ย่างชุมชนหนองเรือสรุปเปลี่ยนชื่อแล้วใช่ไหมคะแต่ชอบชื่อเก่าค่ะว่างั้นนะครับใช่ครับเคยมีคนจากอำเภอหนองเรือสี่แยกภูเวียงนี้มันอยู่กับอำเภอหนองเรือแต่คนทั่วไปก็รวมทั้งผมด้วยก็จะเรียกว่าไก่ย่างภูเวียงมันก็ไปได้ชื่อของภูเวียงซะทางหนองเรือก็เลยบอกว่าเออน่าจะเปลี่ยนชื่อเขียนป้ายให้ชัดเจนนะครับว่าเป็นหนองเรือไก่ย่างหนองเรือว่างั้นนะครับโอเคก็เขียนชื่อมาประมาณนี้ส่วนจะติดปากใครหรือไม่อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับเราและก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกไก่ย่างภูเวียงได้ไม่เช่นนั้นนะครับลาบยโสมีเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่กรุงเทพก็ยังมีเลยไก่ย่างเขาส้นกวางไปขายอยู่ภาคใต้ก็ยังมีเลยภาคเหนือก็ยังมีเลยนะครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราก็คงจะทำความเข้าใจเปิดกว้างนะครับไก่ย่างที่ไหนก็อร่อยอร่อยนะครับทั้งหมดละส่วนไก่ย่างภูเวียงเนี่ยก็ขึ้นชื่อมานานสมัยก่อนหนองเรืออำเภอหนองเรือขึ้นอยู่กับอำเภอภูเวียงนะครับเพิ่งมาแยกเพื่อไม่นานมานี้นะครับก็จงได้รับทราบนะครับคุณเกษมดวงพิมพ์

ของมาฝากเยอะผมก็เกรงว่ากล้วยผมจะกินไม่ทันผมกินไปแล้ว 4-5 ลูกยังเหลืออีกประมาณเกือบ20ลูกนึงครับหวีเดียวนั่นนี่หวีเดียวแล้วมันสุกด้วยปัญหาคือนี้พอสุกแล้วผมจะไม่กินมากนะฉะนั้นตอนนี้รีบไปเนาะมากินคุณยานิรองคุณสุคนทิพย์ก็มากับใครก็มาได้นะครับโอเคคงเข้าใจเนาะคุณดวงพรนะครับเรื่องไก่ย่างมีอะไรอีกล่ะจะโทรไหมนี่ยังไม่มีโทรนะนี่0817024751 8:52 ครับโอเคถ้ามีโทรต่อไปผมก็จะไม่โทรแล้วนะ0817024751นะครับพูดอยู่ตลอดนะครับเบอร์โทรของผมผมไม่หวงเบอร์โทรใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่หวงนะครับก็พร้อมที่จะเปิดนะตอนนี้นะเวลายังพอมีอยู่8:52 นะครับโอเคมาพูดถึงเมืองขอนแก่นก็แล้วกันนะครับก็เมืองขอนแก่นของเรานั้นถือได้ว่าเป็นเมืองใหญ่ใหญ่เขาเรียกว่าใหญ่ขนาดใหญ่มากเลยนะท่านผู้ฟังครับเศรษฐกิจของเมืองขอนแก่นของเราเดี๋ยวนะผมดูก่อนผมลืมเซฟไว้มันอยู่ในเครื่องนั้นนะครับไม่ทราบว่ามันแชร์มาเครื่องนี้อยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเมืองขอนแก่นนะครับมีเศรษฐกิจก้าวหน้ากว่าจังหวัดอื่นๆเกือบเท่าตัวเลยนะครับในระหว่างนี้เพราะว่ามีนักศึกษานะครับเป็นอย่างน้อยก็ 30,000-40,000 คนเท่ากับอำเภอหนึ่งละเนาะมีศูนย์เมดิคอนฮับต่างจังหวัดต่างประเทศก็มาอยู่ที่นี่นะครับที่ขอนแก่นของเรานี่นะครับเดี๋ยวนะผมจะดูก่อนว่านี่หมอสมชายโชติปิยวัฒน์เวราอดีตนายแพทย์สาธารณสุขของจังหวัดขอนแก่นเราท่านอยู่ที่อุดรนะครับท่านก็ส่งข่าวสงครามมาให้ผมเป็นประจำท่านบอกว่ามีวาทะควรที่สร้างชาติเพราะงั้นหมอมิตรควรให้คิดวันละนิดสกิดให้เปลี่ยนไม่ได้พูดเพื่อเอาฮาแต่พูดให้บ้านเมืองเดินหน้าท่านบอกว่าจะดีไหมถ้างบประมาณตามไปแก้ปัญหาของประชาชนไม่ใช่ตามความเคยชินของระบบและจะดีไหมถ้าว่าผู้บริหารลงพื้นที่เพื่อฟังมากกว่าลงพื้นที่เพื่อพูดนะครับคือไปรับฟังปัญหาดีกว่าจะไปพูดของนักการเมืองต่างๆทั้งหลายนะครับเทียนพรรษานะครับวัดเทพปุรณารามตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับคุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโปรดพระราชทานเทียนพรรษานะครับให้กับวัดในวันศุกร์ที่4กันยายนว่างั้นนะครับโอเคนี่ผมก็ได้รับทราบนะครับพวกประมาณข้อความเกี่ยวกับเชิญนี่เฉพาะอัญเชิญเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะนี่ก็กำหนดการพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญานะครับของท่าพระนี่แหละกำหนดการพิธีอัญเชิญผิดคำว่าอัญเชิญนี่แหละต้องเชิญนะต้องเชิญอัญเชิญนี่เฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทียนพรรษาไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระราชทานเขาก็มีลำดับขั้นในการพูดไม่ใช่เห็นว่าเป็นเรื่องของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจะใช้คำว่าอัญเชิญทั้งหมดไม่ได้นะนี่ผมพูดให้ความรู้ท่านนะครับก็จงเข้าใจอาจจะบอกว่าก็เขาเขียนมาจากส่วนกลางเป็นแบบนี้ก็ต้องเอาตามแบบนี้ก็บันผิดมาจากส่วนกลางนั่นแหละนะครับก็จงเข้าใจเนาะวอลเลย์บอลนะครับแข่งแล้วนี่ก็เรื่องของการลงทะเบียน THAI Passport 5ล้านสิทธิ์นะครับท่านลงทะเบียนหรือยังผมยังไม่ลงนะครับนี่ข้อมูลของสภาพัฒน์นะครับที่ผมพูดเมื่อกี้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เผยตัวเลขเศรษฐกิจอีสานแต่ละจังหวัดเติบโตมากน้อยแค่ไหน

0: ไหนขอนแก่นครับเติบโต15จุดไม่ใช่ 15,238 ล้านบาทนะ 15,238 ล้านบาทอันดับ1เลยนะคือขอนแก่นอันดับ2นี่ 7,797 ล้านบาทเติบโตทางเศรษฐกิจนะสุรินทร์อันดับบวยๆก็แล้วกันเนาะสุรินทร์นี่เติบโต536ล้านบาทยะโสธรติดลบสุดท้ายเลยนะ60ล้านบาทเพราะงั้นนะครับนี่คือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบอกมานะครับจังหวัดขอนแก่นของเรา 15,238 ล้านบาทตัวเลขเศรษฐกิจภาคอีสานคนมาลงทุนใช้จ่ายความเคลื่อนไหวต่างๆเศรษฐกิจการค้าการลงทุนบึงกาฬ 6,000 กว่าล้านบาทเลย 6,000 กว่าล้านบาทหนองคาย 6,000 กว่าล้านบาทนครพนม 5,000 กว่าล้านบาทสกลนคร 5,000 กว่าล้านบาทอุบล 4,000 กว่าล้านบาทโคราชเนี่ยเมืองใหญ่นะ 3,800 กว่าล้านบาทจากนั้นก็ร้อยเอ็ด 2,000 กว่าล้านบาทมหาสารคาม 2,000 กว่าล้านบาทเหล่านี้นะครับหนองบัวลำพูชัยภูมิมุกดาหาร 2,000 กว่าล้าน 1,000 กว่าล้านบาทศรีสะเกษกาฬสินธุ์บุรีรัมย์อำนาจเจริญนะครับนี่เป็นข้อมูลนะครับของสภาพัฒน์นะที่เราเรียกกันศักชัยสุคนธชาติได้ความรู้สังคมเป็นวิทยาเป็นวิทยาทานมีอนุสงส์มากขอบคุณมากครับนี่กว่าตัวเลขเศรษฐกิจภาคอีสานนะวันนี้วันที่28บ่าย2อินโดนีเซียจะพบกับอิหร่านนะในวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียที่โมโนแม็กถ่ายทอดสดบ่าย2วันที่28นะแล้วก็18:30ก็เวียดนามพบกับจีนครับลองติดตามดูแฟนกีฬานะนี่ท่านคงจะได้ทราบข่าวที่สุภชัยใจสมุทรนะครับพรรคภูมิใจไทยโดนสอยป่าดงพระพายนะครับตอนนี้จะมากระเทือนถึงชัยชนกชิดชอบแล้วนะครับสหายแสงนะครับที่ไปครอบครองอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรสสทางนู่นละนครพนมไปเอาที่หลวงไปที่ชาวบ้านที่นะครับมาเกือบ 2,000 กว่าไร่นะครับก็ตอนนี้ก็โดนคดีแล้วตอนนี้มาจับตาดูชัยชนกชิดชอบปมที่ดินเขากระโดงว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเอาก็ต้องคอยดูสสต่างๆเหล่านี้แหละนะครับไทยเรามีเถรวาทมหายานวัชรยานนะครับพุทธศาสนาของไทยเราก็คือเถรวาทเถรวาทก็คือนะครับก็หินยานหินะแปลว่าเล็กนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลความรู้ที่ผมเซฟไว้นะครับเพื่อนำมาบอกกล่าวให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบกันเวลาจวนจะหมดแล้ว 8:59 นาทีนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับฟังไม่มีใครโทรมาดีครับเวลาจะหมดแล้วห้ามโทรนะตัวนี้นะก็เสร็จจากนี้ผมก็จะกินขนมเค็งกาแฟไข่ต้มที่เหลือขนมปังด้วยนะครับแล้วก็คงจะรดน้ำต้นไม้ให้อาหารปลาเหล่านี้ละนะครับก็วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้สำหรับแฟน Facebook ก็ติดตามไปสักพักหนึ่งก็แล้วกันนะครับสัก 4-5 นาทีตอนนี้วิทยุพร้อมแล้วที่จะยุติรายการสวัสดีครับ
1: เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท คติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: แม่ทัพภาคที่4สั่งยกระดับป้องกันเหตุผนึกกำลังทุกฝ่ายดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้หลังเกิดเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
9: พลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4มอบนโยบายและสั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นการป้องกันเชิงรุกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการเฝ้าระวังสถานการณ์หลังเกิดเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยร่วมกันประเมินความเสี่ยงวางมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมเข้าควบคุมพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุรวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องจากที่ผ่านมาและลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนอกจากนี้ให้เจ้าหน้าที่ซักซ้อมแผนเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานและบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและทันท่วงทีประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
8: หอการค้าจังหวัดสงขลาเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เร่งฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่จากผลกระทบอุทกภัยพร้อมยกระดับระบบป้องกันภัยและพัฒนาท่าเรือน้ำลึกเชื่อมโยงการค้าเอเชียตะวันออก
10: นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นโอกาสสำคัญให้รัฐบาลรับทราบปัญหาและศักยภาพของพื้นที่โดยภาคเอกชนเตรียมเสนอแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจหาดใหญ่หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปลายปี2568โดยมีข้อเสนอสำคัญคือสนับสนุนงบประมาณขุดลอกคูคลองและฟื้นฟูเครื่องมือป้องกันภัยรวมถึงจัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนอัตราร้อยละ 1.5 ระยะเวลา5ปีวงเงินไม่เกิน40ล้านบาทพร้อมผ่อนคลายเกณฑ์เครดิตบูโรและให้บยส.ค้ำประกันเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนและกลับมาดำเนินธุรกิจได้เสนอจัดทำจุดพักพิงแนวสูงโดยใช้โรงแรมรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอุทกภัยพร้อมระบบสาธารณูปโภคและการแพทย์ด้านการขนส่งขอให้เร่งขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและเชื่อมโยงการค้ากับตลาดเอเชียตะวันออกวาสนาตระเกตรายงาน
8: ขณะที่รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมลงพื้นที่จังหวัดยะลาตรวจความพร้อม6โครงการรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาน
11: ายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อตรวจราชการและติดตามความพร้อมของโครงการด้านคมนาคมและการบริหารจัดการน้ำเตรียมรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จะมีขึ้นที่จังหวัดสงขลาโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญรวม6จุดทางด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบระบายน้ำในพื้นที่ของจังหวัดยะลาประกอบด้วยโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4065สายบ้านเมียงยะหาทางหลวงหมายเลข4089บริเวณตำบลท่าสาบและถนนยล.3003จากแยกทางหลวงหมายเลข409ถึงบ้านลำใหม่นอกจากนี้ ยังลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำที่บริเวณมัสยิดนูรุลอิสลามหรือบ้านตะลุกบอตำบลสเตงนอกรวมถึงติดตามการดำเนินงานบริเวณบึงแบมเมาะและประตูระบายน้ำพีซีในเขตเทศบาลนครยะลาทั้งนี้การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเร่งรัดและติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมสามารถรองรับการเดินทางของประชาชนตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอย่างเป็นระบบอัมรันแมฮะสวท.ยะลารายงาน
8: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: FM 9950 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกลคุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Rebac Rebac ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนัก Rebac ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Rebac จาก
5: Biopharm เพื่อคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: ตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล
1: ้อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร
2: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
5: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
6: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะขามแก่นเสียงแทนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สิรินธรเน่สุดแท้เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิกณช่วงเวลาต่อไปนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 99.50 MHz และสถานีวิทยุกระจายเสียงหอกระจายข่าวและเสียงตามสายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเสนอรายการผู้ว่าพบประชาชน
7: ไปทั่ว

0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำในทุกเช้าวันศุกร์นะคะวันนี้ค่ะเรามาพบกันในเช้าวันศุกร์ที่27สิงหาคม2569ค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ค่ะดิฉันค่ะนางสาวปริยาพุทธธรรมผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นค่ะจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นและวันนี้เราก็ได้รับเกียรติค่ะจากท่านศรีสมรศรีวิชาค่ะนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษและเนื่องจากในวันนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดติดภารกิจนะคะจึงมอบหมายท่านศรีสมรศรีวิชาค่ะนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษเข้าร่วมเป็นเกียรติกับเราในวันนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ต้องขอเชิญชวนทุกท่านนะคะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางโทรศัพท์แล้วก็เข้ามาพูดคุยกับเราในรายการได้โดยโทรศัพท์นะคะเบอร์043-236-726ค่ะอีกครั้งนึงค่ะ043-236-726ค่ะแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราผ่านออนไลน์ได้ค่ะผ่านเฟซขออภัยค่ะผ่านเพจ Facebook ค่ะสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เพจ PR ขอนแก่นของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นมาพูดคุยมาคอมเมนต์กับเราได้ค่ะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับทางเราในวันนี้ค่ะและวันนี้ค่ะเราก็ต้องขอต้อนรับค่ะท่านศรีสมรศรีวิชานักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นสวัสดีค่ะท่าน
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะโอ้วันนี้อากาศแจ่มใสนะคะหลังจากที่หลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็ฝนตกกันแล้วก็เป็นภาวะที่ในสัปดาห์ที่แล้วฝนตกตลอดทั้งสัปดาห์เลยแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นอากาศดีแล้วก็พูดถึงว่ามีประเด็นน่าสนใจอีกประเด็นนึงค่ะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นโครงการดีๆจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นด้วยค่ะซึ่งเป็นโครงการอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไปที่นี้ค่ะท่านอยากจะให้ท่านมาเล่าเรื่องความเป็นมาแล้วก็วัตถุประสงค์นิดนึงค่ะว่าเอ๊ะทำไมถึงมีโครงการนี้ขึ้นมาและโครงการคืออะไรเพื่อให้พี่น้องชาวขอนแก่นได้รู้กันค่ะ
2: ก็ขอสวัสดีนะคะพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นของเราทุกท่านค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นของเราก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านขจรเกียรติรักพาณิชมณีนะคะที่ได้ให้มอบโอกาสให้สำนักงานวัฒนธรรมได้มาเสนอโครงการดีๆแล้วก็ขอบคุณของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นด้วยนะคะที่ได้ให้โอกาสสำนักงานได้มาประชาสัมพันธ์งานในวันนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะโครงการอันซีนไทยๆอาจจะฟังดูแล้วเอ๊ะมันคืออะไรเป
0: ็
2: นยังไงคำว่าอันซีนนะคะก็ขอให้ความหมายเลยว่าเป็นการค้นพบไทยใหม่ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมที่จะมีวิสัยทัศน์โดยการที่จะสืบสารสร้างสรรค์นำวัฒนธรรมสู่อนาคตอย่างยั่งยืนซึ่งจะตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการที่พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเรามีภายใต้แนวคิดของท่านรัฐมนตรีนะคะท่านสัตบิดาไทยเศรษฐ์ท่านมีแนวคิดRoot Tourist ก็คือการสร้างรายได้จริงจากทุนทางวัฒนธรรมถ้าพูดคำว่าทุนทางวัฒนธรรมเราจะฟังดูแล้วคืออะไรยังไงทุนในที่นี้ก็คือสินทรัพย์ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นความคิดความเชื่อค่านิยมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีในพื้นที่ของจังหวัดในการที่จะค้นหาค้นพบให้คนอยากมาสัมผัสนี่ก็คืออันซีนก็คือการค้นหาไทยใหม่ค่ะ
0: ค่ะแล้วในพื้นที่ขอนแก่นเราเองมีที่ไหนบ้างคะที่เป็นอันซีนไทย
2: ๆค่ะก็จะได้อธิบายต่อไปว่าไทยในที่นี
0: ้
2: ไทยแรกก็คือไทยที่สระไอแล้วก็ทอทหารไทยก็คือการอนุรักษ์ดั้งเดิมวิถีชีวิตวัฒนธรรมในพื้นที่ไทยตัวที่สองที่ก็จะเป็นสระไอทอทหารยอยักษ์ก็คือไทยเป็นการพัฒนาต่อยอดให้เกิดความร่วมสมัยที่จะสามารถสร้างรายได้ได้จริงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเรามีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณในช่วงเดือนมกราถึงมีนาในการที่จะคัด พื้นที่ที่มีศักยภาพในการที่จะสำรวจว่าพื้นที่ตรงไหนมีความพร้อมเรามีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์และเราคัดได้ที่ชุมชนสาวัตถีเป็นรายการสาวัตถีวิถีสุขที่วัดชัยศรีตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นของเราซึ่งต้องมีลักษณะขั้นแรกเลย
0: ค่ะ
2: 1ต้องมีความโดดเด่นด้านอัตลักษณ
0: ์
2: วัฒนธรรมประเพณีที่มีการสืบทอดต่อยอดในคนในพื้นที่จากรุ่นสู่รุ่นและที่สำคัญนะคะที่จะได้คัดของสาวัตถีได้คนในชุมชนต้องรักและหวงแหนในมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของพื้นที่และหลักสำคัญที่ได้คัดโดยคณะกรรมการนะคะได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านประจบรักแพทย์ท่านได้เป็นประธานคณะกรรมการได้คัดเลือกพื้นที่ของสังวัตถีวิถีสุขของเราเข้าไปเพื่อรับการคัดเลือกในระดับประเทศและได้รับการประกาศนะคะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะว่าสาวัตถีวิถีสุขที่วัดชัยศรีมีทั้งโบราณสถานมีจุดสำคัญก็คือสิ่งโบราณที่มีอายุกว่าเกือบ200ปีนะคะ
0: ค่ะ
2: ที่มีฮู้แต้มจิตรกรรมฝาผนังมีความครบถ้วนสมบูรณ์เป็นสิ่งที่อยากให้คนดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาถึงจะเป็นแอนซีนถึงจะนำเสนอในพื้นที่และมีกิจกรรมดีๆไม่ใช่เพียงแค่สิ่งโบราณนะคะที่เป็นฮู้แต้มอยากให้คนในขอนแก่นบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าอ่ะมันมีอยู่แล้วมันจะเป็นแอนซีนยังไงการที่มีอยู่แล้วถามว่าคนที่รู้จักอาจจะเป็นคนรุ่นทำงานหรือรุ่นผู้มีอายุหน่อยแต่เด็กและเยาวชนเขายังไม่เห็นไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างสำคัญประชาชนในพื้นที่หวงแหนภาคภูมิใจที่สำคัญเด็กเยาวชนยังไม่เป็นที่รับรู้ในวงกว้างทำยังไงถึงจะต่อยอดถึงจะสร้างสรรค์มาได้พอการต่อยอดฮู้แต้มเพราะเวลาเราลงพื้นที่เราก็อยากจะดูว่าสถานที่นั้นมีอะไรที่โดดเด่นถ้าเราได้ไปดูจริงๆไปสัมผัสนะคะได้จะเห็นเลยว่าฮู้แต้มตรงนี้นะคะเรามีครบถ้วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสินไซก็คือจะเป็น7ย่านน้ํา9ด่านมหาภัยเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับสินไซที่ครบทั้งตอนก็คือเป็นที่สมบูรณ์แบบที่สุดมากที่สุดของประเทศแห่งนึงก็ว่าได้เลยนะคะนี่แหละค่ะถึงเป็นอันซีนแล้วยังเรายังมีการพัฒนาต่อยอดที่จะคัดเลือกก็คือ1ความโดดเด่น2ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนะคะ3ต้องสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดถึงจะมาเข้ารูททูริสต์สร้างรายได้จริงผ่านประสบการณ์วิถีวัฒนธรรมของพื้นที่พอมีกิจกรรมมีฮู้แต้มนั่นก็คือสินทรัพย์ทุนทางวัฒนธรรมเราทางพื้นที่ได้มีการพัฒนาไม่ใช่เพิ่งทำนะคะทำมานานพอสมควรแล้วค่ะโดยนำฮู้แต้มรูปของสินไซนางสุมนทารูปยักษ์ค่ะเรานำจิตรกรรมฝาผนังมาฝังไว้ในสินค้าเรียกว่าสินค้าทางวัฒนธรรมก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่เราจริงๆก็ไม่อยากเล่าทั้งหมดเนาะอยากให้ผู้ชมหรือผู้รับฟังทั้งหมดให้ไปสัมผัสให้ไปเห็นเสน่ห์วัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่นของเราค่ะ
0: ถือว่าสิน
2: โบราณ
0: สินโบราณกว่า200ปีแล้วก็เป็นฮู้แต้มที่ถือว่าสมบูรณ์ถือว่าสมบูรณ์มาก
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้นะคะก็ฮู้แต้มสินไซเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ไม่ใกล้ไม่ไกลด้วยในพื้นที่อำเภอเมือง
2: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออยู่ที่บ้านสาวัตถีถูกไหมคะ
2: ถูกค่ะ
0: ซึ่งทีนี้ค่ะอย่างเมื่อกี้ที่ท่านเล่าไปแล้วเนี่ยโครงการนี้ค่ะหลังจากที่ทำมาเนิ่นนานแล้วก็ทำมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยทำให้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ชุมชนของเราอย่างไรบ้างคะท่าน
2: ค่ะตรงนี้นะคะเราปฏิเสธไม่ได้เลยเรามีการพัฒนามีการต่อยอดทางสร้างสรรค์โดยใช้ความร่วมสมัยเข้ามาฝังในสินค้าให้คนอยากมาสัมผัสอยากลงมาเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวชาวจังหวัดขอนแก่นที่ทุกท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมก็จะเกิดการหมุนเวียนรายได้ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าที่พักค่าช็อปผลิตภัณฑ์ค่าอาหารรายได้ก็จะเกิดขึ้นอยู่กับชุมชนประชาชนในพื้นที่ขอนแก่นจะเป็นผู้รับประโยชน์โดยแท้จริงทำให้เศรษฐกิจของเราเจริญเติบโตเข้าไปอีกในก้าวนึงไปในอีกระดับถัดไปส่งผลให้ GDP ของจังหวัดขอนแก่น ป็นหนึ่งในของประเทศที่เรามีรายได้สูงค่ะนี่ก็คือเกิดกับประชาชนโดยตรงในพื้นที่ค่ะ
0: คืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่แล้วอยากไปที่วัดที่นี่นะคะเดินทางอย่างไรบ้างคะเดินทางจากอำเภอเมืองเดินทางอย่างไรคะ
2: คราวนี้นะคะในรายละเอียดการเดินทางนะคะเราจะมีเพจนะคะของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นเพจของชุมชนของสาวถีมีรายละเอียดให้ดูว่าเราจะไปจะติดต่อเพจแล้วก็จะมีแพ็กเกจต่างๆนะคะให้เลือกนะคะในการที่จะเที่ยวชมท่องเที่ยวอย่างประสบการณ์ที่เราไปอาจจะมีพอไปรับไปดูที่สิงห์ค่ะสามารถต่อยอดไปหาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาในพื้นที่นะคะก็คือดูรายละเอียดได้เลยว่ามีทั้งอาหารแล้วก็มีภูมิปัญญาจะใช้คำว่าเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะเผื่อคนที่อยากเข้าไปชมก็คือมีเรื่องข้าวเคี่ยวก็คือข้าวเคี่ยวที่เป็นแผ่นแต่กรรมวิธีในการผลิตภูมิปัญญาของสาวถีนะคะจะไม่เหมือนที่อื่นเขาจะใช้วิธีที่มีครกแล้วก็ตำแต่เวลาทำแผ่นออกมามันจะเป็นเม็ดๆของเม็ดข้าวซึ่งจะเป็นเสน่ห์ที่เป็นภูมิปัญญาแล้วก็มีส่วนผสมที่เขาใช้คำว่าเครือตดมาที่เป็นสมุนไพรอย่างนึงที่อยากให้ทุกคนไปแล้วอ่ะมันกินได้เหรอมันมีเหรอมันเป็นยังไงอยากให้ผู้ชมผู้ฟังนะคะได้เข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตไม่ใช่ไปดูแค่หูแป้มเรายังมีภูมิปัญญาที่จะสืบสานแล้วก็ต่อยอดให้องค์ความรู้กับเด็กและเยาวชนทั่วไปค่ะและยังต่อยอดไปถึงเมื่อหูแป้มที่เรามีอยู่ที่ฝาผนังที่สิมของวัดชัยศรียังต่อยอดไปถึงการแสดงตอนนี้ก็คือมีโรงเรียนสาวถีพิทยาสารโรงเรียนบ้านสาวถีมีกิจกรรมที่นำมาแสดงเป็นหมอลำในขอนแก่นเราเป็นเมืองหมอแคนแดนหมอลำเขานำมาปรับสู่การแสดงเป็นหมอลำสินไซน้อย100ปีซึ่งเป็นการแสดงที่สามารถรับนักท่องเที่ยวให้เห็นอันซีนการต่อยอดเป็นอันซีนไทยๆของสาวถีวิถีสุขของจังหวัดขอนแก่นเราด้วยค่ะ
0: เมื่อกี้คือแค่จะไปดูความสวยงามที่วัดชัยศรีไม่พอนะคะยังมีศูนย์กิจกรรมในการทำโอ้โหแต่เมื่อกี้ที่พูดคือเป็นอันซีนของอาหารได้เลยนะคะ
2: ด้วยค่ะ
0: เป็นข้าวแล้วยังมีสมุนไพรโรยหน้าอันนี้คือน่าสนใจมากยังไงก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นถ้ายังไม่เคยไปเนี่ยเอาจริงๆแล้วเราเคยไปแล้วไม่ไกลนะไม่ได้ไกลมากเดินทางผ่านถนนมะลิวันนะคะก็เข้าปากซอยบ้านสาวถีเลี้ยวขวานิดนึงค่ะก็ถึงเลยแล้วก็พูดถึงว่าล่าสุดที่ภูมิทัศน์ก็คือดีมากรวมไปถึงมีรูทการจัดกิจกรรมมากมาย
2: กิจกรรมครบถ้วนตลอด
0: ล่าสุดก็ยังมีกิจกรรมการวิ่งใช่ไหมคะที่ผ่านกิจกรรมในหมู่บ้านอันนี้ก็คือน่าสนใจมากยังไงก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะที่กำลังรับฟังแล้วก็รับชมอยู่ขณะนี้ก็สามารถไปเที่ยวได้ค่ะที่วัดสาวถีวัดชัยศรีที
2: ่
0: ตำบลสาวถีจังหวัดขอนแก่นค่ะก่อนอื่นค่ะอยากจะฝากถึงโครงการมีโครงการดีๆมากมายแล้วก็มีโครงการที่อยากจะฝากให้กับพี่น้องประชาชนอีกโครงการหนึ่งใช่ไหมคะท่าน
2: เป็นกิจกรรมของอันซีนไทยๆนะ คะที่มีการจากความต้องการของพื้นที่ว่าทำยังไงจะให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างด้วยความที่เรายังเข้าถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ยังไม่ทั่วถึงทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นโดยท่านประภาสีบุตรอินนะคะวัฒนธรรมจังหวัดท่านก็เลยได้คิดกิจกรรมดีๆร่วมกับบ้านนะคะก็คือชุมชนทั้งมีทั้งผู้ใหญ่บ้านค่ะมีทั้งเครือข่ายที่เข้าไปร่วมมีบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมของสินไซโมเดลนะคะมีทั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลสาวถีเข้ามาร่วมตกผึกถึงได้กิจกรรมนี้มานะคะเป็นกิจกรรมแฮชแท็กแคมเปญนะคะอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมสาวถีวิสีสุขนะคะโดยเบื้องต้นทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นได้นำขึ้นเพจแล้วนะคะให้ทุกคนได้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ให้มาเห็นว่าฮูบแต้มด้วยตาสิบตาว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเราต้องได้ไปชมในพื้นที่ด้วยมุมมองร่วมสนุกง่ายๆใน5สเต็ปนะคะก็แค่ถ่ายในที่นี้ก็คือถ่ายภาพวิดีโอตัวเองกับฮูกแก้มสินไซที่วัดชัยศรีนะคะ
0: ค่ะ
2: สเต็ปที่2ก็เล่าเรื่องราวว่าสั้นๆว่าฮูกแก้มนี้ให้ความรู้สึกยังไงกับเรามาแล้วเกิดความประทับใจอย่างไรไปสเต็ปที่3นะคะติดแฮชแท็กนะคะอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมสาวถีวิถีสุขแล้วก็วัฒนธรรมขอนแก่นค่ะสเต็ปที่4ง่ายๆก็เช็คอินเลยนะคะอย่าลืมเช็คอินที่วัดชัยศรี แล้วก็โพสต์แชร์ลง Facebook แบบสาธารณะร่วมสนุกได้ตั้งแต่ 9:30 น.ของวันนี้วันนี้ก็วันที่28สิงหาคม2569นะคะจนถึงวันที่8กันยา2569โดยทางสำนักงานนะคะโดยคณะกรรมการได้มีของที่ระลึกแต่มีจำนวนจำกัดนะคะเรามีเพียง20ชิ้นเท่านั้นก็คือแค่5สเต็ปง่ายๆเพื่อแลกของรางวัลและก็การเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมสาวัตถีวิถีสุขของจังหวัดขอนแก่นของเราค่ะตรงนี้ก็ได้ฝากทางประชาสัมพันธ์ได้เผยแพร่ในตอนนี้เราได้ทำอินโฟกราฟิกไว้นะคะก
0: ็
2: จะได้รบกวนท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะได้เข้ามาร่วมสนุกโครงการแฮชแท็กนะคะแคมเปญค่ะอันซีนไทยๆนะคะ
0: ค่ะพูดถึงว่ากิจกรรมนะคะก็มีกิจกรรมมากมายรวมไปถึงกิจกรรมอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมสาวัตถีวิถีสุขค่ะซึ่งมีถึงกติกาเพียง5กติกาด้วยกันอยากสอบถามนิดนึงค่ะเมื่อกี้นี้ถ้ามีกลุ่มเป้าหมายหรือว่าจำกัดอายุไหมคะสำหรับพี่น้องประชาชน
2: ไม่เลยค่ะใครมาก่อนได้ก่อนง่ายๆเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แต่ท้ายสุดต้องโพสแล้วก็แชร์แบบสาธารณะให้ได้รับทราบในวงกว้างค่ะเรามีจำกัดเพียง20ชิ้นนะคะไปก่อนได้ก่อนเลยนะคะวันนี้ยังคิดเลยค่ะว่าจะลงพื้นที่ทันได้ยังไงก็คือมีทางเด็กและเยาวชนต่างๆให้ความสนใจมาพอสมควรที่สอบถามเข้ามาค่ะ
0: ค่ะที่ถ้าสมมติอย่างเคสเนยไปถ่ายรูปกับวัดชัยศรีโพสทำครบกติกาเสร็จแล้วขอขยายความนิดนึงค่ะว่าถ้าสมมติว่าเราจะส่งเราก๊อปลิงก์ส่งเข้าไปหรือว่าเราแฮชแท็กไปเลยค่ะท่าน
2: ให้แฮชแท็กเลยค่ะ
0: แฮชแท็กสำนักงาน
2: ใช่ค่ะจะมีแฮชแท็กแจ้งเลยค่ะว่าอันซีนไทยๆแฮชแท็กเสน่ห์วัฒนธรรมสาวัตถีวิถีสุขแล้วก็วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นมันก็จะขึ้นมาเลยว่า20ท่านแรกที่จะเป็นผู้โชคดีได้ของที่ระลึกเป็นสินเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาที่มีฮุบแต้มมาฝังไว้ในสินค้าที่จะเป็นของที่ระลึกตรงนี้นะคะ
0: ไม่ยากค่ะถ่ายรูปลงปุ๊บรีบเลยค่ะอย่าลืมแฮชแท็กทุกท่านนะคะขอฝากว่าอย่าลืมแฮชแท็กแล้วก็เปิดพับบิกให้กับพี่เพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบ20ท่านแรกนะคะก็รับของชำร่วยไปเลย
2: ใช
0: ่ค่ะทีนี้ก่อนอื่นค่ะก่อนที่เราจะกลับจากกันในช่วงเบรกที่1 นะคะอยากจะให้พี่ๆฝากนิดนึงค่ะว่าฝากถึงกิจกรรมอันซีนไทยๆอีกครั้งนึงแล้วก็การเข้าไปชมในพื้นที่อีกครั้งนึงเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้รับฟังแล้วก็รับชมค่ะ
2: ค่ะพื้นที่ดีๆอันซีนไทยๆของจังหวัดขอนแก่นเรานะคะไม่ได้มีเพียงแค่ที่วัดชัยศรีฮุบแต้มนะคะเรายังมีพื้นที่ที่จะเป็นอันซีนในต่อไปที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นจะแปลงนโยบายมาสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดสิ่งดีๆกับพื้นที่ของเราแต่ตอนนี้ก็ขอฝากไว้ที่สาวัตถีวิถีสุขนะคะถ้ามีโอกาสให้ทุกท่านได้ครั้งหนึ่งในชีวิตเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจและน่าจดจำนะคะนี่ก็ขอฝากไปด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ค่ะในช่วงเบรกหนึ่งนะคะเราก็ได้พบกับอันซีนไทยๆในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นกับสาวัตถีวิถีสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ได้สาระดีๆพร้อมถึงกิจกรรมดีๆของโครงการสาวัตถีวิถีสุขด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาพบกับอะไรอยากให้ทุกคนติดตามซึ่งจริงๆแล้วในช่วงถัดไปค่ะจะเป็นโครงการเรื่องของการแก้หนี้ท่านใดมีปัญหาเรื่องหนี้อยากจะแก้หนี้ในช่วงถัดไปบริษัทแซมค่ะจะเข้ามาพูดคุยกับเรา walk in กับมาคุยกับเราเดี๋ยววันนี้ค่ะเราต้องขอขอบคุณคุณศรีสมรศรีวิชามากๆค่ะท่านนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: สดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมและก็คุณผู้ฟังค่ะในช่วง2ของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพบประชาชนค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและนอกจากนี้ค่ะก็สามารถรับฟังและก็รับชมผ่านทางเฟซบุ๊กของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นหรือเพจ PR ขอนแก่นค่ะแล้วก็เพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ค่ะเราก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราทางรายการได้แล้วก็สามารถคอมเมนต์ให้กับเราได้ในรายการนะคะค่ะวันนี้ค่ะเราในช่วงที่2นี้ค่ะเราจะมาพูดถึงการแก้หนี้ท่านใดมีปัญหาเรื่องหนี้นะคะวันนี้ค่ะเราจะเอาสาระที่ดีค่ะมาพูดในเรื่องของโครงการปิดหนี้ไวไปต่อค่ะกับบริษัทแซมนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรติค่ะจากท่านสุวัฒนารัศมีโรจน์วงศ์ค่ะผู้ช่วยกรรมการขออภัยค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มคีนโรนค่ะของบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือว่าแซมค่ะวันนี้ค่ะท่านจะเข้ามา walk in กับเรานะคะ
1: ค่ะค่ะสวัสดีทางคุณปริยาแล้วก็ทางผู้รับฟังรายการผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพบประชาชนค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
0: อย่างนี้ค่ะท่านคือด้วยตอนนี้นะคะก็มีประชาชนสนใจในเรื่องของการแก้หนี้สินค่ะแล้วก็ทางเราค่ะก็เห็นว่าโครงการดีๆจากแซมค่ะก็คือโครงการปิดหนี้ไวขออภัยค่ะโครงการปิดหนี้ไวไปต่อ
1: ได้ต่อได
0: ้ค่ะถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญมากๆค่ะอยากจะให้ท่านค่ะเล่าถึงความเป็นมานิดนึงค่ะว่าความเป็นมาของโครงการนี้เป็นอย่างไรแล้วก็หลายๆท่านค่ะอาจจะไม่รู้จักแซมอยากจะให้ท่านพูดถึงบริษัทแซมนิดนึงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับฟังค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะก่อนอื่นอยากแนะนำให้รู้จักกับแซมก่อนนะคะแซมหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทนะคะก็เรียกว่าเป็นบริษัทของรัฐบริษัทสินทรัพย์ของรัฐนะคะแล้วก็ในฐานะที่เป็นโซเชียลเอ็นจีนะคะก็เราจะมีหน้าที่ในหน่วยงานที่จะสนับสนุนให้ประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจฟื้นตัวนะคะแซมเนี่ยก่อตั้งมากว่า2ทศวรรษและประมาณ 25-26 ปีที่ผ่านมานะคะก็ทำหน้าที่แล้วก็เป็นพันธกิจระดับชาตินะคะภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ถือหุ้นโดยกองทุนฟื้นฟูนะคะที่ผ่านมาเราก็จะทำทางด้านหนี้เสียถ้าเกิดว่าทันกันก็จะเคยได้ยินต้มยำกุ้งนะคะก็ตั้งแต่ช่วงเวลานั้นและจนถึงปัจจุบันนี้ก็ทำในแง่ของการบริหารหนี้เสียนะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะเราเพิ่มบทบาทอีกอย่างก็คือการทำโครงการเพื่อสังคมหรือการเป็นโซเชียลเอ็นซีภารกิจที่ได้รับมอบหมายก็จะเป็นในเรื่องของคลินิกแก้หนี้และปิดหนี้ไวไปต่อได้ค่ะ
0: ค่ะทีนี้ในเรื่องของโครงการปิดหนี้ไวไปต่อค่ะท่านเนี่ยจะให้เล่าถึงความเป็นมาของโครงการนิดนึงค่ะเผื่อพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยมีโครงการปิดหนี้ไวไปต่อด้วยค่ะ
1: ค่ะโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้อ่ะค่ะเป็นเนื่องจากว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนนะคะก็เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะคะก็กระทบความเป็นอยู่ของประชาชนดังนั้นน่าจะมีความร่วมมือของหลายภาคส่วนนะคะทั้งกระทรวงการคลังนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยเครดิตบูโรก็มีการมอบหมายนะคะให้แซมเนี่ยเป็นผู้ดำเนินโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะคะเพราะว่าเล็งเห็นว่าปัญหาเนี่ยต้องรีบแก้ไขแล้วเวลาแก้ไขเนี่ยต้องเป็นในภาพรวมนะคะการแก้นี้จะเป็นโครงการเฉพาะกิจและทำเพียงครั้งเดียวนะคะช่วยเหลือประชาชนรายย่อยที่หนี้ต่ำแสนที่เป็นหนี้เสียนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์หลักเลยก็คือเป็นการลดภาระหนี้นะคะด้วยเงื่อนไขการปรับหนี้ที่ผ่อนปรนปิดจบหนี้ได้เร็วนะคะแล้วก็กลับมามีประวัติการชำระหนี้ที่ดีขึ้นค่ะอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักของโครงการค่ะแล้วก็ตอนนี้มีสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยค่ะรวมทั้งหมด34แห่งเรียกว่าได้รวมทั้งกลุ่มธนาคารแล้วก็ในกลุ่มธุรกิจที่เข้าร่วมในโครงการมาครอบคลุมไปจำนวนนึงแล้วอะค่ะถึง34แห่งค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะท่านถ้าท่านใดที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้ไหมมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะที่มีเกณฑ์อย่างไรแล้วก็คุณสมบัติอย่างไรที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการตรงนี้ได้ค่ะ
1: ค่ะเนื่องจากว่าของโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้อะค่ะเป็นกลไกที่แซมค่ะซื้อหนี้มาเลยจากสถาบันการเงินแล้วนำมาบริหารนะคะเพื่อคืนนี่เป็นปกติให้สู่สังคมนะคะดังนั้นเนี่ยมีการโอนหนี้มาแล้วนะคะกลุ่มหนี้ที่เข้าคุณสมบัติกลุ่มนี้ค่ะก็จะเป็นบุคคลธรรมดานะคะแล้วก็เป็นหนี้เสียนะคะหรือ NP NPL เนี่ยค่ะค้างชำระเกินกว่า90วันณวันที่30กันยา68นะคะแล้วก็เป็นหนี้รวมของทุกผู้ให้บริการทางการเงินที่อยู่ในเครดิตบูโรค่ะต่ำแสนบาทต่อรายนะคะอันนี้คือคุณสมบัติที่กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็ประโยชน์ที่ได้รับสำหรับโครงการนี้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็คือการลดภาระหนี้ที่ผ่อนปรนเดี๋ยวเรามาฟังมาตรการว่าการลดภาระหนี้และมาตรการที่เข้าร่วมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะพอลดภาระหนี้มีการปรับหนี้แล้วเนี่ยค่ะทางแซมเองอะค่ะก็จะมีการส่งข้อมูลให้กับเครดิตบูโรด้วยนะคะก็เป็นการปรับสถานะเพราะฉะนั้นพอสถานะในเครดิตบูโรถูกปรับแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้มากขึ้นในอนาคตค่ะ
0: แปลว่าถ้าท่านใดมีปัญหาตามเกณฑ์ก็สามารถเข้าร่วมได้เลย
1: ใช่ค่ะคือกลุ่มนี้ที่โอนมาที่แซมเนี่ยค่ะประมาณล้านกว่าบัญชีประมาณแล้วก็ล้านกว่าบัญชี800,000รายลูกหนี้นะคะกลุ่มนี้เนี่ยค่ะจะถูกกำหนดมีคุณสมบัติเอาไว้แล้วว่ามีใครบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่อยากจะเช็คว่าเราอยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่าเราเข้าคุณสมบัติหรือเปล่าให้โหลดโมบายแอปพลิเคชันแซมพลัสนะคะแล้วเข้าไปตรวจสอบแล้วเช็คคุณสมบัติในนั้นนะคะพอเช็คเราใส่ข้อมูลไปเนี่ยจะบอกเลยว่าเราอยู่ในโครงการนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเช็คคุณสมบัติแล้วเนี่ยบนแซมพลัสนะคะเข้าร่วมโครงการได้เราก็จะมาดูว่ามาตรการที่จะสามารถเข้าร่วมแล้วก็ดำเนินการในการจัดหนี้ได้มีอะไรบ้างนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอพูดถึงมาตรการเลยนะคะว่ามาตรการที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะถ้าลูกค้าอยู่ในคุณสมบัตินี้นะคะแล้วก็เป็นกลุ่มอยู่ในเข้าร่วมได้เนี่ยมาตรการแรกก็คือการจ่ายจิตจบนะคะการจ่ายปิดจบในปี19ถึง31ธันวาเนี่ยนะคะคือการชำระเงินต้นที่ 50% นะคะแล้วก็จบเลยจบที่ 50% คืออันนี้คือจ่ายทันทีนะคะแต่ถ้าบางท่านบอกว่าเอ๊ะถ้าให้จ่ายทันทีคงยังจ่ายไม่ไหวนะคะก็เป็นอีกแผนนึงแบบผ่อนชำระการผ่อนชำระเนี่ยค่ะก็จะเป็นการลดเงินต้นที่ 30% นะคะแล้วก็ชำระมีระยะเวลาสูงสุด36งวดนะคะแล้วก็งวดสุดท้ายเนี่ยชำระได้ถึง30มิถุนายน72นะคะถ้าเกิดว่ามาถึงเนี่ยแล้วก็มาเร็วนะคะก็จะได้36งวดนะคะแต่ว่าระยะเวลาถ้าเกิดว่ามาช้านะคะระยะเวลาของการผ่อนจำนวนงวดก็จะน้อยลงจำนวนงวดน้อยลงก็กระทบกับค่างวดนิดหน่อยนะคะอาจจะมีการกระทบกับค่างวดบ้างนะคะเพราะว่าปิดไปที่งวดสุดท้ายต้องภายใน30มิถุนายน72ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นการผ่อนชำระก็เชิญชวนนะคะแล้วก็แนะนำให้รีบเข้ามาสมัครแล้วก็จะได้ผ่อนชำระไปได้ะค่ะ
0: ถือว่าก็คือว่าสามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันได้เลยแล้วก็สามารถตรวจสอบได้เลยโดยมีเงื่อนไขสามารถอ่านทางแอปพลิเคชันได้เลยนะคะ
1: โอเคในแอปพลิเคชันนะคะสามารถทำได้ตั้งแต่เช็คคุณสมบัตินะคะแล้วก็เรื่องมาตรการว่าเราพร้อมที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็รวมไปถึงการยืนยันตัวตนแล้วก็ลงนามสัญญาแล้วก็ชำระได้เรื่อยเลยอะค่ะในแอปพลิเคชันทำเที่ยวเดียวแล้วก็จบเลยอะค่ะ
0: ถือว่าไม่ยากพี่น้องประชาชนที่เราฟังก็สามารถทำได้อย่างง่ายใช่ไหมคะท่าน
1: ใช่ค่ะมีหลายท่านที่เข้ามาเนี่ยบางทีเข้ามาหาเราพูดคุยกันนะคะทำประมาณ10นาทีอะค่ะ10นาทีก็จบแล้วก็คือชำระแล้วก็เดินออกไปแบบว่าจบนี่เลยเราก็เจอมาหลายท่านเหมือนกันที่สามารถปิดได้เลยอะค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มีอีกโครงการนึงค่ะทราบว่ามีคลินิกแก้หนี้ใบแซมซึ่งคลินิกแก้หนี้ใบแซมกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อนี่ค่ะมีความแตกต่างกันอย่างไรคะท่าน
1: ค่ะอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเราเมื่อกี้เมื่อโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะคะถ้าเราเช็คแล้วเนี่ยเรายังไม่ตรงกับคุณสมบัตินะคะก็สามารถที่จะไปลองสมัครดูกับโครงการคลินิกแก้หนี้ได้สำหรับความต่างของปิดหนี้ไวไปต่อได้แน่ค่ะคลินิกแก้หนี้ก็เป็นความร่วมมือแต่วันในคลินิกแก้หนี้เนี่ยแซมทำได้ที่ในฐานะหน่วยงานกลางนะคะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าลูกหนี้ลูกค้าหนึ่งคนนะคะไม่ได้มีหนี้แค่ที่เดียวดังนั้นแซมจะทำหน้าที่เหมือนวันสต็อกเซอร์วิสเวลาที่ลูกค้ามาสมัครก็สมัครกับแซมแล้วแซมก็จะทำแผนการผ่อนชำระแล้วก็จัดสรรให้กับเจ้าหนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหนี้เนี่ยติดต่อกับแซมที่เดียวตั้งแต่ลงนามการชำระเงินนะคะอันนี้ก็เป็นความสะดวก ของทางลูกหนี้นะคะสำหรับคุณสมบัติของเครดิตแก้หนี้ค่ะคือเป็นหนี้เสียบัตรเครดิตกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันค้างชำระเกิน120วันนะคะด้วยเงื่อนไขด้วยอัตราดอกเบี้ย 3-5% ระยะเวลาสูงสุด10ปีค่ะแล้วก็มีสถาบันการเงินที่เข้าร่วมเนี่ยคือทั้งแบงค์ทั้งนอนแบงค์เนี่ยรวม36แห่งค่ะ
0: ถ้าท่านใดมีหนี้บัตรเครดิตก็สามารถเข้ามาปรึกษากับทางแซมได้เลยนะคะใช่ไหมคะท่าน
1: ยินดีเลยค่ะค่ะเพราะว่าอย่างคือบางท่านเนี่ยเป็นหนี้เสียแล้วนะคะแล้วก็มีความกังวลปรากฏว่าเช็คแล้วเนี่ยไม่สามารถเข้าร่วมปิดหนี้ไว้ได้นะคะก็มาที่คลินิกแก้หนี้อันนี้ก็สามารถที่จะมาเช็คสอบคุณสมบัตินะคะเพราะว่ามีอีกสิ่งนึงที่อาจจะต่างกันไปก็คือของคลินิกแก้หนี้อะค่ะหนี้รวมเนี่ยค่ะได้ประมาณ2ล้านนะคะก็คือหนี้รวมไม่เกิน2ล้านบาทค่ะแล้วก็ต้องดูในเรื่องของรายได้เพราะว่าเป็นการผ่อนชำระระยะยาวนะคะก็จะมีพวกเอกสารที่จะต้องนำส่งคือสำเนาบัตรประชาชนนะคะรายงานข้อมูลเครดิตบูโรนะคะแล้วก็เอกสารแสดงรายได้เอกสารแสดงรายได้เนี่ยถ้าเป็นอาชีพประจำเอาสลิปเดือนแค่เดือนเดียวนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นอาชีพอิสระค่ะบางคนเดินสเตทเมนต์อย่างเงี้ยนะคะก็เอาสเตทเมนต์ย้อนหลัง3เดือนเพื่อดูว่ามีความสามารถในการชำระมากน้อยแค่ไหนนะคะก็จะได้วางแผนให้เหมาะค่ะ
0: ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะว่าคลินิกแก้หนี้ค่ะสามารถเข้าไปทำในแอปพลิเคชันได้เลยไหมคะ
1: ได้ค่ะของคลินิกแก้หนี้อะค่ะสามารถแอดไลน์แอดเน็ตคลินิกบายแซมนะคะแล้วก็สมัครผ่านทางไลน์ได้เลยค่ะเป็นไลน์ OA ค่ะ
0: ขอเน้นย้ำ
1: มีข้อสงสัยค่ะสำหรับคลินิกแก้หนี้ให้กด1443แล้วก็กด1นะคะส่วนของปิดหนี้ไว1443กด6กรณีที่แบบอยากพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่นะคะ
0: โอเคค่ะก็คือว่าถ้าเป็นโครงการปิดที่ไวไปต่อสามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันได้ส่วนในโครงการอีกโครงการนึงค่ะที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือโครงการคลินิกแก้หนี้บายแซมนะคะโครงการนี้ก็คือเราสามารถเข้าไปที่ไลน์ของแซมได้เลยแล้วแต่ว่าถ้าวิเราอาจจะแบบไม่มั่นใจในการคุยไลน์หรือว่าการใช้แอปพลิเคชันอาจจะไม่ได้คล่องมากสามารถโทรปรึกษาได้ที่1443ถูกไหมคะโดย1443ค่ะกด1จะเป็นโครงการคลินิกแก้หนี้แล้วก็กด6จะเป็นโครงการติดหนี้ไวไปต่อ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะแล้วทีนี้ค่ะท่านอุ๊ยฟังแล้วเมื่อกี้ก็คือรู้สึกว่าหุยถ้าเราเป็นหนี้เนาะเรามีการบริหารหนี้ของเราได้แล้วเนี่ยอยากจะทราบจริงๆค่ะว่าประโยชน์ที่ทางแซมได้คิดเอาไว้ว่าลูกหนี้จะได้รับจากโครงการนี้เป็นอย่างไรคะ
1: ของปิดหนี้ไวอะค่ะแน่นอนนะคะทั้งสองโครงการนะคะเป็นเงื่อนไขที่ผ่อนปรนนะคะด้วยของปิดหนี้ไวเนี่ยไม่มีดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ปิดจบได้เลยด้วยส่วนลดที่ค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเหมาะกับคนกลุ่มนึงนะคะแล้วก็สามารถที่จะเราในฐานะที่แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับปิดหนี้ไวแซมก็จะรายงานเครดิตบูโรทำให้เครดิตบูโรเนี่ยดีขึ้นสถานะดีขึ้นในอนาคตนะคะก็จะมีโอกาสเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนของคลินิกแก้หนี้อะค่ะประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับก็เช่นเดียวกันเงื่อนไขที่ผ่อนปรนนะคะทำให้เขาถ้าลูกค้าอยากแก้หนี้มันยังมีช่องทางที่เหมาะในการแก้หนี้เพราะว่าเวลาที่ก่อนหนี้เราใช้เวลาสักพักเลยนะคะเวลาแก้ก็ใช้เวลาสักพักเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือแก้ให้ถูกทางที่เหมาะสมกับตัวเราด้วยค่ะ
0: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ท่านฝากถึงประชาชนในพื้นที่ขอนแก่นค่ะกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อแล้วก็โครงการคลินิกแก้หนี้ค่ะ
1: ค่ะก็อยากจะให้เราอยากให้ด้วยเจตนารมณ์ของโครงการแล้วก็แซมเองอะค่ะเราอยากให้คนเนี่ยมีการแก้หนี้ปรับหนี้นะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเราอาจจะเกิดปัญหาที่ผ่านมานะคะเราสามารถที่จะมาเริ่มต้นใหม่แต่การเริ่มต้นใหม่อะต้องมีการปรับหนี้มีวิธีการที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เหมาะกับตัวเรานะคะซึ่งวันนี้โครงการก็มีการออกแบบในหลายรูปแบบนะคะเพื่อดูให้เหมาะกับการแก้หนี้ของแต่ละกลุ่มด้วยค่ะก็อยากจะฝากให้ช่วยกันสื่อสารประชาสัมพันธ์นะคะบางทีอาจจะไม่ใช่ตัวเราที่มีหนี้อาจจะเป็นคนรอบข้างนะคะอาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้ปิดหนี้ไวเนี่ยโหลดนะคะ โมบายแซมพลัสเป็นแอปพลิเคชันแซมพลัสนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวเราเนี่ยเข้าคุณสมบัติหรือเปล่าส่วนคลินิกแก้หนี้เราดูในเครดิตบูโรค่ะแล้วสมัครหรือโทรไปสอบถาม143ได้ค่ะก็อยากให้เราเข้ามาร่วมกันแก้หนี้นะคะแล้วเราจะได้เริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันค่ะ
0: ค่ะและนี่แหละค่ะก็คือสาระในช่วงที่2ของเราในประเด็นของการโครงการปิดหนี้ไวไปต่อแล้วก็โครงการคลินิกแก้หนี้นะคะก็ถ้าท่านใดนะคะมีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการหนี้ก็สามารถติดต่อไปที่แซมได้โดยสามารถติดต่อไปที่เบอร์1443แล้วก็กด1ค่ะแล้วก็โครงการ1442แล้วก็กด6ในโครงการกด1นะคะกด1จะเป็นโครงการคลินิกแก้หนี้ค่ะ
1: คลินิกแก้หนี้ค่ะถ้ากด6จะเป็นปิดหนี้ไวไปต่อได้ค่ะหรือถ้ามีข้อสงสัยเข้าไปทางเว็บไซต์ของแซมได้ค่ะในนั้นจะมีข้อมูลแล้วก็รายละเอียดที่จะบอกให้ทุกท่านลองอ่านเพิ่มเติมได้ค่ะที่เว็บไซต์ของแซมค่ะ
0: ค่ะลานี่แหละค่ะคือสาระดีๆของโครงการของเราในช่วง2ในรายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะสุดท้ายค่ะต้องฝากถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังรับฟังแล้วก็รับชมรายการของเราประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านสุวัฒนารัศมีโรจน์วงศ์ค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มคีนโลนบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือว่าแซมที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านทรงศิริแก้วคำท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นท่านอชิริยามังธานีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นพร้อมทั้งทีมงานทุกท่านค่ะแล้วเดี๋ยวมาพบกับเราในรายการผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพบประชาชนใหม่ค่ะในวันศุกร์หน้าเวลา 9:10 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ค่ะรับชมทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและเพจ PR ขอนแก่นของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์

0: แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะออกมาถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
5: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
4: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
5: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: รัฐบาลเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569
6: นายต่อรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือมีข้อเท็จจริงที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมขอให้รีบยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองล่าสุดณวันที่24สิงหาคม2559กรมการขนส่งทางบกรายงานว่ามีผู้ยื่นคำร้องขอแล้วกว่า 370,000 คนครอบคลุมยานพาหนะกว่า 663,000 คันโดยส่วนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถติดต่อที่ศูนย์ One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศได้ถึงวันที่31สิงหาคม2569และยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายน2569กระทรวงการคลังจะประกาศผลทบทวนสิทธิ์วันที่30กันยายน2569และผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการได้รับสิทธิ์ที่เพิ่งได้รับศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือผู้อำนวยการใหญ่ FAO เดินหน้าพัฒนาภาคเกษตรและอาหารยั่งยืนใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีรับมือความท้าทาย
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับนายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO แลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาภาคการเกษตรและระบบอาหารอย่างยั่งยืนพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าไทยพร้อมร่วมมือกับ FAOขับเคลื่อนระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนของภูมิภาคโดยมุ่งรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการดินและน้ำอย่างรับผิดชอบและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้ทรัพยากรรวมถึงการส่งเสริมให้สตรีเยาวชนและเกษตรกรรายย่อยเข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีเงินทุนและตลาดนอกจากนี้ไทยขอบคุณ FAO ที่สนับสนุนการผลักดันทศวรรษแห่งสุขภาพดินแห่งสหประชาชาติพุทธศักราช2574ถึง2583และพร้อมร่วมขับเคลื่อนแนวทาง One Health ที่เชื่อมโยงสุขภาพคนสัตว์พืชดินน้ำและระบบนิเวศเพื่อยกระดับความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาที่ยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
0: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในระยะนี้
8: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
9: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.6 องศาเซลเซียสวันเย็นสัมผัส 66% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตไปด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุฎบุรีจังหวัดพังงาอำเภอพนมอำเภอบ้านตาขุนอำเภอวิภาวดีอำเภอท่าช้างอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนพุทธศักราช2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางภาคตะวันออกของภาคและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศในวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา17:00 น าธิราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 95.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
2: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปด้วยอีหยังมา
3: เอากับตั้งแต่น่าทราบค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสุมือกะย้อนวีโซล่าเซลล
2: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ

แบ่งความแบ่งความทั้งที่ที่ผู้ว่านี่แบ่งปลอมในมือได้แบ่งปลอมมาแบบใดกันแล้วแต่ที่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิบหัวเก็บเอาไว้เดียว

0: ันตราดอกเบี้ยคือ 2-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: ได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
2: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
1: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
2: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
1: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
6: FM Office Mate ครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตร้านเล็กร้านใหญ่ออฟฟิศสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate ติดต่อรับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ได้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3OFM Office Mate ครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิต OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานกระดาษเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ไอทีเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ร้านอาหารอุปกรณ์โรงงาน PPE และอุปกรณ์ทำความสะอาดต้องที่ OFM Office Mate คุ้มกว่าด้วยสินค้าขนาดผู้ประกอบการโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีต้องที่ OFM Office Mate ราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อเข้าโครงการซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ต้องที่ OFM Office Mate ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมต้องที่ OFM Office Mate OFM Office Mate ครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตจะเปิดร้านจะขยายออฟฟิศจะซื้อของใช้ธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรมีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้านธุรกิจเล็กหรือใหญ่รับส่วนลดพิเศษได้ทันทีต้องที่ OFM Office Mate Central ขอนแก่นชั้น3
7: สายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: นี่คือเสียงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไม่ใช่แค่ในตำนานหรือเรื่องเล่าในอดีตโลกทุกวันนี้ภัยธรรมชาติใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่การรับมือแผ่นดินไหวต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเกิดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินยาไฟฉายและน้ำดื่มยึดตู้หรือสิ่งของหนักติดผนังเพื่อกันล้มทับศึกษาวิธีการปิดวาล์วแก๊สและสะพานไฟขณะเกิดและหลังเกิดเหตุตั้งสติหาที่หลบใต้โครงสร้างแข็งแรงหมอป้องกันศีรษะห้ามใช้ลิฟต์และติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดหรือสายด่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว1182กด3ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
3: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ
4: ทุกเรื่องราวในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับมืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติไทย
1: รัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาพร้อมเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
7: ร้อยเอ็ดหญิงพัฒดารัตน์ทองสวัยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการทำงานเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมชลประทานได้วางแผนบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนโดยเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อตัดยอดน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจะมีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกนิกาแก้วใสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม
8: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6/2569ที่ตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติภายในทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาการเสนอชื่อเ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาให้นายขจัยบังชวดเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันไปดำรงตำแหน่งประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำให้ต้องมีการเสนอชื่อบุคคลเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่คาดว่าจะมีการเสนอรายชื่อคุณเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกสังกัดกองประชาการกองทัพบกกระทรวงกลาโหมให้อุ่นย้ายมาเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่และตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบแล้วจะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปอริสนาถ ขวัญแสงสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกาตาร์และรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านพบหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอันธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์พบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกรวมทั้งการดำเนินโครงการร่วมกันระหว่างกาตาร์และอิหร่านเพื่อเก็บกู้ทุนระเบิดในช่องแคบแห่งนี้ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกาตาร์และรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังหารือเกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านโดยนายอารักชีแสดงความชื่นชมความพยายามทางการทูตของกาตาร์ที่มุ่งเป้าแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวและผลักดันให้มีการเจรจาสันติภาพคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนปกคลุมบริเวณอำเภอคอนสารอำเภอหนองบัวแดงอำเภอบ้านเข้าอำเภอจตุรัสอำเภอบำเหน็จนรงค์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาท้องฟ้ามีเมฆมากอุณหภูมิ 33.2 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 59% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกะเปอจังหวัดระนองอำเภอกะปงอำเภอตะกั่วป่าอำเภอคูระบุรีจังหวัดพังงาอำเภอวิภาวดีอำเภอคีรีรัตนนิคมอำเภอพนมอำเภอบ้านตะขุนอำเภอพุนพินอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอท่าฉางอำเภอไชยาอำเภอท่าชนะอำเภอไชยบุรีอำเภอพระแสงอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ความเร็วประมาณ15 กม/ชม.พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10:00 นวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งไว้ด้วยการถือกระดาษลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 95.5 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: พฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในสวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจ้า
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ 11:00 น.จนถึง 12:00 น.ในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทาง

0: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: นะคะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสทขอนแก่นร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะวันนี้แน่นอนกันเลยทีเดียวเชียวนะเรามาพร้อมกันนะดิฉันจิรพรบางข้างค่ะดำเนินรายการนะคะและชมสดในวันนี้เพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ภายใต้การอำนวยการของผอ.สทขอนแก่นผอ.อัจฉริยะมังธานีนะวันนี้มาพร้อมกับหนุ่มคปภ.ในสำนักงานจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวให้ทักทายกันสักหน่อยเซอร์ไพรส์กันว่าจะเป็นใครนะแต่บอกไว้ก่อนชื่อเล่นชื่อพี่ปุ้ยสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยค่ะ
2: สวัสดีครับพี่เปิ้ลครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะ
2: ผมนายชัยพัฒน์จิรวุฒิวงชัยนะครับผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดขอนแก่นหรือสำนักงานคปภ.จังหวัดขอนแก่นครับยินดีที่มาพบทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่เปิ้ลครับ
1: แน่นอนกันเลยทีเดียวพี่ปุ้ยบอกว่าวันนี้จวดจ้าดมาเลยนะภาษาอีสานหรือว่ารีบเร่งมาแบบบึ้งมานะแต่ก็ต้องระวังความปลอดภัยนะพี่ปุ้ยคะ
2: ใช่ครับ
1: วันนี้แน่นอนนะบอกจะมีเรื่องมาเม้ามอยมาฝอยกันนะคะแต่ไม่ใช่เรื่องตลกโปกฮาเลยหรอกนะพี่ปุ้ยบอกว่าจากการที่ได้ลงพื้นที่นะคะเจออุบัติเหตุมากมายนะคะโดยเฉพาะท่านทั้งหลายนะคะหรือว่าพี่น้องประชาชนคุณลุงคุณป้านะคะช่วงนี้คือฝนพรำอากาศนี่คือเย็นสบายฝนตกหนักของป่านะคะโดยเฉพาะเรื่องเห็ดนะไปเก็บเห็ดโคนหรือจะเป็นเห็ดป่าต่างๆนานานะคะต้องตื่นตั้งแต่โอ้โหไม่ใช่ไก่โหนะอาจจะเป็นประมาณตีหนึ่งตีสองก็ต้องชวนกันไปเก็บเห็ดแล้วขึ้นรถขับรถนี่ในยามวิกาลที่ซ้ำไปนะพี่ปุ้ยนะ
2: บ
1: อกว่าเรื่องที่แบบว่าเออนะขับรถนี่คือไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนนะคะก็คืออย่างที่ว่ากันไปแหละให้ระวังความปลอดภัยนะคะเห็นพี่ปุ้ยบอกว่าเจอเหตุการณ์อันเลวร้ายเกิดอุบัติเหตุยังไงนะพี่ปุ้ยเล่าให้ฟังก่อนค่ะ
2: ครับเมื่อวานผมลงพื้นที่นะครับอุบัติเหตุที่อำเภอแวงน้อยครับจังหวัดขอนแก่นครับพี่เปิ้ลอยู่ไกลค่อนข้างไกลจากตัวเมืองนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับอยู่เขตริมชายแดนของจังหวัดขอนแก่นระหว่างเขตขอนแก่นกับจังหวัดชัยภูมินะครับเกิดอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับพี่เปิ้ลครับเป็นเมื่อวันที่5สิงหาคมนะครับ2569นะครับเป็นรถกระบะนะครับทางเจ้าของรถเนี่ยนะครับกับทางเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับไปเดินทางไปเก็บเห็ดกันนะครับระยะทางค่อนข้างไกลนะครับส่วนมากจะเป็นชาวอำเภอแวงใหญ่นะครับเดินทางกันไปมีผู้ขับขี่หนึ่งนะครับแล้วก็ผู้โดยสารไปกับรถอีก13นะครับเป็นรถกระบะนะครับแล้วก็มีที่นั่งอยู่ด้านท้ายแคปข้างหลังนะครับทีนี้ระหว่างไปเก็บเห็ดกันนะครับออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งนะครับช่วงเช้ามืดแล้วก็ไปถึงก็เก็บเห็ดในช่วงกลางวันแล้วระหว่างเดินทางกลับนะครับจะกลับบ้านกันนะครับระหว่างทางนะครับช่วงเวลาเย็นๆนะครับประมาณ4โมงเย็นรถนะครับได้เกิดเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับลงข้างทางนะครับเป็นเหตุให้ทำให้มีผู้ประสบภัยนะครับมากับรถนะครับบาดเจ็บ12คนนะครับแล้วก็เสียชีวิต2คนนะครับ
1: ถึงขั้นแบบเสียชีวิตเลยนะคะพี่ปุ้ย
2: ใช่ครับพี่ปั้นครับจะลงข้างทาง
1: เป็นกระจาดเลยนะ
2: เป็นลงข้างทางซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นป่าแล้วก็มีความสูงอยู่เมื่อวานลงพื้นที่ไปดูนะครับใช่ครับทางจังหวัดก็มีถือว่าเป็นอุบัติเหตุรายใหญ่ซึ่งลงสอบสวนอุบัติเหตุกันนะครับกับทีมของจังหวัดนะครับหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขจังหวัดนะครับทางขนส่งนะครับทางสำนักงานปภ.นะครับสำนักงานคปภ.แล้วก็จะมีหน่วยงานอื่นๆโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งลงพื้นที่สอบสวนกันนะครับแล้วก็ทางคปภ.นะครับในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับบริษัทประกันภัยแล้วก็ส่งเสริมนะครับการประกันภัยนะครับได้ตรวจสอบนะครับรายงานในโปรแกรมอุบัติเหตุรายใหญ่นะครับของสำนักงานคปภ.ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับบริษัทประกันภัยนะครับทุก ริษัททั้งประกันชีวิตแล้วก็บริษัทประกันวินาศภัยนะครับทุกบริษัทแล้วก็มีการลงข้อมูลเรื่องรถนะครับแล้วก็มีลงข้อมูลเรื่องของผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับเพื่อที่จะให้บริษัทประกันภัยนะครับมาตรวจสอบนะครับถึงข้อมูลของผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บเสียชีวิตว่ามีการประกันชีวิตหรือมีการประกันอุบัติเหตุไหมนะครับแล้วก็จะให้ความช่วยเหลือนะครับทางผู้ประสบภัยเป็นการด่วนนะครับเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่มีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจำนวนมากนะครับพี่เปิ้ล
1: นะคะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะแต่ว่า
2: ค
1: ือความสูญเสียนะคะคือไม่รู้แหละว่าจะเกิดตอนไหนอย่างไรแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือไม่อยากจะให้ขับไปแบบนั้นนะถ้าเป็นไปได้อย่าขับเลยนะในช่วงยามวิกาลคือเข้าใจว่าชาวบ้านนะคะว่าอยากจะหาเหตุเนาะแต่จริงๆแล้วคนที่ขับนี่คือจะต้องเตรียมให้พร้อมเสมอและต้องศึกษาเส้นทางดูเส้นทางด้วย
2: ใช่ครับแล้วคนขับจริงๆอ่ะนะครับจากที่ประชุมเมื่อวานนะครับก็คนขับอ่ะไม่ควรที่จะไปร่วมเก็บเหตุด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้พักผ่อนหรืออาจจะตื่นช่วงตั้งแต่เที่ยงคืนขับรถไประยะทางไกลและยังต้องใช้เวลาในการที่จะเก็บเหตุร่วมกับเพื่อนๆนะครับพอถึงเวลาที่จะกลับบ้านนะครับอาจจะเกิดการเหนื่อยล้าหรืออาจจะเกิดการอ่อนเพลียนะครับทั้งวันก็อาจจะทำใหอาจจะเกิดอาการหลับในได้ซึ่งตรงนี้อันตรายอาจจะฝากไว้นะครับว่าถ้าเดินทางไกลนะครับควรได้รับการพักผ่อนนะครับหรือมีคนขับสับเปลี่ยนหรือไม่ควรที่จะไปร่วมเก็บเห็ดด้วยนะครับ
1: ค่ะเป็นเรื่องที่อยากจะเตือนนะพี่ปุ้ยพี่น้องชาวมัญจาเช่นเดียวกันนะคือมีป่าเขาลำเนาไพรที่ไหนคือต้องเข้าใจว่าช่วงนี้เห็ดออกเห็ดงอกนะคะก็ชาวบ้านก็ตื่นเต้นเนาะทีนี้ก็อยากจะเตือนนะว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องอุทาหรณ์สอนใจที่เป็นสิ่งที่ต้องเตือนแล้วแหละอย่าไปเลยนะแต่ถ้าไปท่านต้องดูด้วยนะว่าบอกคนขับรถไม่ได้เมานะแต่เส้นทางนะสิเนี่ยอันตราย
2: ใช่ครับระยะทางเป็นระยะทางไกลกว่า100กิโลเมตรอย่างเงี้ยครับบางทีเดินทางไกลใช้เวลาหลายชั่วโมง
1: นั่นน่ะสิแล้วทีนี้ถ้าเกิดเนี่ยสูญเสียแบบนี้มีใครดูแลมั้ยมีเกี่ยวกับเรื่องของประกันหรือเปล่าอย่างไรเชิญค่ะพี่ปุ้ยคะ
2: ทางคปภ.นะครับได้ตรวจสอบนะครับพบว่ารถกระบะคันนี้นะครับพี่เปิ้ลมีตัวกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือพรบ.นะครับภาพบังคับไว้กับบริษัทนะครับวิริยะประกันภัยนะครับจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็มีการประกันภัยประเภท2บวกนะครับเป็นแบบคุ้มครองเฉพาะภัยนะครับกับบริษัทชับสามัคคีประกันภัยนะครับทีนี้ทางคปภ.ก็มีการประสานกับทั้ง2บริษัทเนี่ยนะครับเรื่องการจ่ายค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลแล้วก็มีการประสานทางโรงพยาบาลแวงน้อยนะครับเมื่อวานนะครับเพื่อช่วยเหลือตัวค่ารักษาพยาบาลนะครับจริงๆอ่ะครับตัวเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยนะครับของกรณีขออนุญาตเล่าเรื่องของผู้เสียชีวิตก่อนนะครับนะ
1: คร ับ
2: เสียชีวิต1ท่านน่ะนะครับพรบ.นะครับจ่ายค่าปลงศพให้นะครับจำนวน 500,000 บาทเต็มความคุ้มครองของกรมธรรม์พรบ.นะครับแล้วก็คันนี้ครับมีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของชับสามัคคีประกันภัยนะครับก็จ่ายค่าปลงศพนะครับ 500,000 บาทแล้วก็มีการประกันภัยอุบัติเหตุนะครับรย.02อีก 100,000 บาทนะครับกรณีนี้ผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตมี1คนที่เสียชีวิตที่เกิดเหตุนะครับก
1: ็
2: จะได้รับความคุ้มครองนะครับตามกรมธรรม์ประกันภัยรวมสูงสุดก็คือ1,100,000บาทนะครับจากทั้ง2บริษัทประกันนะครับทีนี้จะมีรายนึงนะครับที่ได้รับการรักษาพยาบาลก่อนการเสียชีวิตนะครับอยู่1รายที่โรงพยาบาลแวงน้อยนะครับค่ารักษาอยู่ประมาณ 13,000 บาทนะครับพี่เปิ้ล
1: ค่ะ
2: แล้วก็ต่อมาก็เสียชีวิตนะครับตรงนี้ครับค่ารักษาตรงนี้ครับเมื่อวานก็ประสานทางโรงพยาบาลแล้วกับบริษัทประกันที่เกี่ยวข้องนะครับที
1: ่
2: จะนำค่ารักษาพยาบาลตรงนี้ไปเบิกกับตัวประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัทชับสามัคคีประกันภัยนะครับซึ่งมีตัววงเงินความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอยู่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อ1คนนะครับก
1: ็
2: จะมาเบิกตรงนี้แล้วก็บริษัททั้ง2นะครับก็จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนนะครับให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตนะครับเช่นเดียวกันครับ1,100,000บาทนะครับแล้วก็ได้มีการนัดจ่ายค่าสินไหมทดแทนกันเรียบร้อยแล้วครับ
1: นะคะนี่ก็
2: ถือว่า
1: ส่วนผู้เสียชีวิตนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นความโชคดีเราไม่อยากจะได้ส่วนตรงนี้นะแต่คือความหมายว่าไม่อยากจะให้เกิดด้วยซ้ำไปที
2: ่
1: เหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่ว่าจ จะเกิดขึ้นไม่ได้นะอุบัติเหตุนะคะถึงขั้นสูญเสียชีวิตเพราะไปเก็บเห็ดนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ เป็นการที่เรียกว่าเตือนสติคุณผู้ฟังหรือประชาชนนะว่าถ้าจะขึ้นรถไปเก็บเห็ดจริงๆหรือในช่วงยามวิกาลจริงๆเนี่ยอันเลวร้ายมากเลยนะเรื่องของเส้นทางมากเลยนะเรื่องของสุขภาพหรือว่าซึ่งเป็นช่วงที่ผู้คนนอนแล้วตื่นขึ้นมาแน่นอนนอนไม่อิ่มพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วเส้นทางก็อาจจะอิลุกคลุกคลักต่างๆนานานะคะ
2: เส้นทางทางแวงน้อยนี่คดเคี้ยวมากครับ
1: ค่ะที่ไหนก็ตามนะคะว่าคือถ้ากรณีแบบนี้ก็เตือนทุกท่านนั่นแหละนะคะเตือนพี่น้องประชาชนไม่ใช่แค่ว่าขับรถเส้นทางใหญ่เดินทางไกลแค่นั้นที่จะมีอุบัติเหตุอันเลวร้ายมากกว่าเพราะนั้นแล้วเรื่องแบบนี้นะคะขึ้นเขาลงห้วยเก็บเห็ดหรือไปไหนก็แล้วแต่ที่เป็นทางที่แบบในถิ่นทุรกันดารลึกหน่อยอย่างเงี้ยนะคะเป็นเส้นทางธรรมชาติอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นชีวิตได้ดังที่วันนี้พี่ปุ้ยมานำเสนอนะคะแต่เรื่องของความคุ้มครองประกันภัยนะคะเพราะนั้นคือคุณไม่ได้ไปไหนหรือคุณบอกว่าไม่ได้ใช้รถไกลแต่ความจำเป็นก็ต้องเกิดแน่นอนเรื่องของการประกันภัยแล้วก็แน่นอนเรื่องอีกอันนึงนะคะบางท่านอาจจะลืมเลื่อนล้อต่อภาษีนี่ก็สำคัญใช่ไหมพี่ปุ้ยคะ
2: ใช่ครับสำคัญครับพี่ปุ้ย
1: นะ
2: เราก็ต้องมีก่อนที่จะนำรถมาใช้ครับก็ต้องมีการจัดทำประกันภัยนะครับแล้วก็ต่อภาษีที่สำนักงานขนส่งให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเราก็จะมีถ้าได้รถได้ทำประกันภัยนะครับเราก็จะมีบริษัทประกันภัยนะครับเข้ามาช่วยจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดจากรถไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลนะครับหรือค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะหรือถ้ากรณีที่เสียชีวิตก็จะเป็นค่าปลงศพนะครับโดยที่บริษัทประกันภัยก็จะมาชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับทางผู้ประสบภัยหรือทายาทนะครับด้วยความรวดเร็วอย่างเคสอุบัติเหตุรายใหญ่เคสนี้ที่บริษัทประกันเนี่ยนะครับก็ให้การชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับทายาทนะครับของผู้เสียชีวิตแต่ในส่วนคนบาดเจ็บนะครับพี่เปิ้ลก็อาจจะต้องหนึ่งบางคนก็อาจจะเป็นกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยมันก็จะมีคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ในระหว่างการรักษาพยาบาลตรงนี้ครับคนที่บาดเจ็บสาหัสก็ทางบริษัทประกันภัยครับก็จะมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยที่ทางทายาทหรือทางคนเจ็บหรือทางเจ้าของรถนะครับก็จะเป็นการบรรเทานะครับความเสียหายตรงนี้ได้ส่วนหนึ่งนะครับไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลหลักหมื่นหลักแสนด้วยตนเองนะครับบริษัทประกันก็จะมาจ่ายให้นะครับรวมถึงตัวถ้ากรณีที่จะมีการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนนะครับบาดเจ็บนะครับก็จะต้องใช้หลักฐานนะครับเป็นเอกสารทางการแพทย์ใบรับรองแพทย์เอกสารใบเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลการขาดรายได้การขาดตรงนี้ก็เรียกว่าค่าเสียหายทางแพ่งเรื่องของการละเมิดนะครับตรงนี้ก็สามารถเรียกร้องได้จากบริษัทประกันภัยนะครับ
1: ค่ะเห็นบอกว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยนะพี่ปุ้ยเราเบรกกันตรงนี้ไว้ก่อน
2: นะครับ
1: นะหลายท่านก็รู้สึกว่าโอ้โหนะวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวเลยนะพี่ปุ้ยโดยเฉพาะท่านที่จะเตรียมไปเก็บเห็ดนะคะนัดกันอย่างดีเลยแหละนะก็เป็นเรื่องที่ดีแหละแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเส้นทางขึ้นเขาลงห้วยราชันอย่างนี้คือไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะคะ
2: ใช่คร
1: ับ ใครไม่สูญเสียใครไม่เจอก็โชคดีแหละแต่อย่าพยายามซ้ำรอยเลยเนาะเพราะนี้อันตรายมากเลยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนแล้วช่วงหน้าเห็นบอกมีเกี่ยวกับอะไรนะที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์คือบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่ามีที่ติดต่อคุ้มครองนะคะเกี่ยวกับประกันภัยนี่แหละนะคะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยไม่รู้ว่าจะเอาอันไหนก่อนเพราะมีแต่เรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นนะ
2: ใช่ครับ
1: มีแต่เรื่องที่แบบเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะพี่ปุ้ย
2: ครับเป็นเหตุการณ์จริงครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในช่วงต่อไปนะครับ
1: ค่ะแต่ตอนนี้ไปฟังเพลงนี้กันก่อนสะเดาะเคราะห์ใจงานเพลงของคุณดวงตาคงทองค่ะ

0: ที่สุดจริงๆเลยนะคะวันนี้มาพร้อมกับพี่ปุ้ยของเรานะสำนักงานกปภในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะจริงๆแล้วท่านผู้อำนวยการนะคะก็จริงๆอยากจะมาพบแฟนคลับนะคะแต่ก็ด้วยภารกิจหน้าที่ใช่ไหมพี่ปุ้ยคะ
1: ใช่ครับ
0: เอาละค่ะชัดเจนในเรื่องของสัญญาณภาพนะคะแล้วก็คลื่นความถี่ที่นี่ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะหรือสปทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะนี่คือสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทุกท่านค่ะและนี่คือในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะกับงานเพลงสนุกสนานเพราะๆซึ้งๆกันไปนะคะพี่ปุ้ยเรามาว่ากันต่อนะสาระสำคัญแล้วก็เรื่องราวดีๆนะที่อยากจะเตือนทุกท่านที่ขับรถนะคะสวัสดีคุณพี่ธวัชชัยพรหมนัสนะคะวันนี้ขอเพลงแบ่งบุญให้พี่บ้างคุณพี่บนสวรรค์บางแดดนะเดี๋ยวทักทาย FC ก่อนเดี๋ยวเขาจะน้อยใจนะมาฟังด้วยกันนะกดไลค์กดแชร์ค่ะรวมไปถึงคนที่แอบส่องเฟซด้วยนะเอาละค่ะพี่ปุ้ยค่ะมาว่ากันต่อสำหรับเรื่องราวดีนะคะเมื่อต้นชั่วโมงเมื่อกี้นะคะเราพูดถึงเกี่ยวกับการประกันภัยเนาะสิทธิ์ต่างๆนะแต่ว่ายังไม่ได้ลึกเลยนะรายละเอียดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาฟังกันต่อว่าอย่างไรต่อไปสำหรับกรณีที่ถ้าเกิดว่าจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือถ้าเกิดมีการละเมิดจะได้สิทธิ์อย่างไรหรือไม่นะคะเห็นบอกว่ามีกรณีรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อดังด้วยเห็นบอกตรงนี้เขามีความคุ้มครองด้วยนะ
1: ครับพี่เป้นครับเมื่อเช้าเนี่ยครับผมได้ให้คำปรึกษานะครับเคสกรณีอุบัติเหตุนะครับจากรถนะครับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อนึงนะครับยี่ห้อดังนะครับแล้วก็ชนกับรถยนต์นะครับคันเอาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยนะครับที่ทำไว้นะครับภาคสมัครใจแล้วก็มีพรบแล้วก็ภาคสมัครใจนะครับทีนี้พอชนแล้วผลคดีนะครับรถยนต์เป็นฝ่ายประมาทนะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนะครับพอชนแล้วก็ผู้ประสบภัยก็จากมอเตอร์ไซค์ครับได้รับบาดเจ็บที่ขาแล้วก็รถได้รับความเสียหายนะครับค่อนข้างเยอะค่าซ่อมก็ประมาณ 5-60,000 บาทนะครับทีนี้ที่ทางผู้ประสบภัยนะครับมาสอบถามก็คือติดต่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทแล้วนะครับเกิดประเด็นที่โต้แย้งกันในเรื่องของทางเจ้าของรถนะครับอยากซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ที่ศูนย์บริการนะครับของรถนะครับยี่ห้อนี้นะครับทีนี้แต่ส่วนบริษัทนะครับก็ไปประเมินราคามาแล้ว โทษครับไปประเมินราคาที่ศูนย์บริการมา นะครับอยู่ที่ประมาณ 65,000 บาทนะครับแต่พอไปติดต่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันภัยบริษัทประกันภัยอาจจะมองต่างกันนะครับพี่เปิ้ลว่าการจัดซ่อมนะครับถ้าจัดซ่อมที่ศูนย์บริการนะครับค่าซ่อมก็อาจจะสูงกว่าอู่ทั่วไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ประเมินราคาอยู่ที่ 50,000 กว่าบาทนะครับซึ่งกรณีอย่างเงี้ยครับรถเนี่ยครับมอเตอร์ไซค์ครับอาจจะผ่านการใช้งานมาแล้วอาจจะ 2-3 ปีแล้วอย่างเงี้ยครับเวลาที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันภัยนะครับบริษัทอาจจะโต้แย้งว่าการจัดซ่อมที่ศูนย์บริการนะครับการจัดเปลี่ยนอะไหล่ใหม่เนี่ยมันซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มันสูงเกินกับความเสียหายจริงตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่พบเจอกันได้บ่อยครั้งนะครับเรื่องของการตกลงราคากันไม่ได้นะครับประเด็นนี้ก็ทางเจ้าของรถนะครับก็มาปรึกษารวมทั้งประเด็นนอกจากประเด็นเรื่องของค่าซ่อมรถแล้วที่ยังตกลงกันไม่ได้นะครับยังมีเรื่องของการบาดเจ็บร่างกายนะครับแพทย์ให้หยุดพักนะครับนอนรักษาตัวอยู่นะครับ3วัน7วันอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะต้องขาดการทำมาหาได้นะครับมีบาดแผลที่จะต้องพักรักษาตัวอย่างเงี้ยครับตรงนี้ครับก็สามารถที่จะเรียกร้องได้กับทั้งทางพรบ.รถยนต์คันที่ผิดนะครับแล้วก็ประกันภาคสมัครใจถ้าค่าเสียหายมีปริมาณที่สูงนะครับเกินกว่าวงเงินของพรบ.ตรงนี้ก็สามารถเรียกร้องได้ครับก็ได้ให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำประสานบริษัทประกันภัยนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเพื่อให้ทบทวนการพิจารณาแล้วก็ดูเรื่องราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ค่ะก็อย่างที่ว่ากันไปเลยนะพี่ปุ้ยคะ
1: ครับ
0: เจอเหตุการณ์อย่างพวกอุบัติเหตุเนี่ยคือไม่รู้ว่าจะจับต้นชนปลายจะเริ่มต้นอย่างไร
1: ใช่ครับมาติดต่อสอบถามที่สำนักงานคปภ.จังหวัดขอนแก่นได้ครับเรามีงานให้คำปรึกษานะครับแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนนะครับกรณีเกิดจากสัญญาประกันภัยนะครับ เหล่านี้เป็นประเด็นที่เราพบเจอกันบ่อยเรื่องเกี่ยวกับค่าซ่อมรถนะครับเรื่องเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนการบาดเจ็บนะครับที่ไปติดต่อเรียกร้องแล้วเกิดประเด็นข้อพิพาทกันอย่างเงี้ยครับโต้แย้งกันโต้แย้งสิทธิ์กันอย่างเงี้ยครับก็มาขอรับคำปรึกษาแล้วก็ถ้าปรึกษาประสานแล้วไม่ยุตินะครับก็อาจจะเป็นชั้นรับเรื่องร้องเรียนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามสัญญาประกันภัยครับพี่เปิ้ลโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับ
0: ค่ะอันนี้ก็บางครั้งก็คิดว่าตนเองถูกเสมอนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปละเมิดส่วนใดส่วนหนึ่งจริงมีตัวบทกฎหมายนะคะหรือว่ามีที่เรียกว่าอย่างประกันเนี่ยนะคะก็คือมีเงื่อนไขกันอยู่ซึ่งก็ให้ความเป็นธรรมทั้งคู่กรณีนะหรือว่าผู้ที
1: ่
0: อาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจไปชนเขาหรืออะไรต่างๆนะคะไม่
1: ใช
0: ่ว่าเรียกเอาเรียกเอาแบบนี้ไม่ได้นะ
1: ก็บทประกันจะมีหลักกฎหมายอยู่นะครับว่าชดใช้ค่าเสียหายตามความเสียหายแท้จริงครับว่าค่าซ่อมรถอย่างเงี้ยครับจำนวนเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับถ้าตกลงกันได้นะครับหรือตกลงกันได้บริษัทก็จะจ่ายค่าสินเหมือนทดแทนให้นะครับภายในไม่เกิน15วันนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่อันนี้อาจจะต้องใช้วิธีการเจรจาพูดคุยกันนะครับเพื่อหาทางออกกันตกลงกันนะครับพี่เปิ้ลว่าเรื่องการจัดซ่อมถ้าตกลงการจัดซ่อมไม่ได้จะมีทางออกอื่นไหมอย่างเช่นตัวอย่างเช่นให้บริษัทประกันภัยเป็นผู้จัดซ่อมให้นะครับหรือจะใช้วิธีการตกลงเงินเป็นจำนวนเงินหรือการซื้อทรัพย์สินมาชดใช้แทนให้อย่างเงี้ยครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนอกจากการตกลงกันเป็นจำนวนเงินแล้วนะครับ
0: ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะคะในการที่จะแบบทั้งเรื่องของติดต่อนะว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บปั๊บขึ้นมาอุบัติเหตุขึ้นมาค่ะเราจะเริ่มต้นอย่างไรก่อนเหล่านี้เป็นต้นนะด้วยค่ะก็ไม่ใช่ว่าจะไปคุยกันเองเรียกกันเองนะคะ
1: ทีนี้ทั้งคปภ.นะครับพี่เปิ้ลเรามีสื่อความรู้นะครับทั้งหลายๆช่องทางนะครับโดยเฉพาะช่องทางหลักนะครับก็จะเป็นทางไลน์ official ของสำนักงานคปภ.นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเป็นเพื่อนกับทางไลน์ official ของสำนักงานคปภ.ได้โดยการพิมพ์นะครับในค้นหาใน ID line นะครับว่า @sign นะครับ OICCONNECT นะครับจะอ่านว่า @signoicconnect นะครับจะเป็นไลน์คปภ.รอบรู้ไลน์ official ของสำนักงานคปภ.ในนั้นจะรวมการให้บริการเกี่ยวกับสำนักงานคปภ.และการให้บริการประชาชนในหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยทั้งประกันวินาศภัยแล้วก็ประกันชีวิตของตนเองนะครับอาจจะมีการยืนยันตัวตนนะครับผ่านไทยดีก่อนว่าเป็นตัวตนเป็นบุคคลใดเพราะว่าตรงนี้มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลครับพี่เปิ้ลนะครับพอยืนยันตัวตนเสร็จแล้วเราสามารถที่จะค้นสืบค้นนะครับกรมธรรม์ของตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์ประกันภัยรถนะครับประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพประกันอัคคีภัยอย่างเงี้ยครับหรือประกันวินาศภัยอื่นๆนะครับแล้วก็รวมทั้งประกันชีวิตด้วยนะครับมีความคุ้มครองถึงวันที่เท่าไหร่สถานะเป็นยังไงนะครับเพราะบางท่านทำประกันภัยไว้หลากหลายชนิดแล้วก็เป็นหลักสิบกรมธรรม์อย่างนี้ก็มีนะครับอย่างมีบางท่านมีรถหลายคันนะครับก็สามารถที่จะไปตรวจสอบความคุ้มครองนะครับของกรมธรรม์ประกันภัยระยะเวลาได้เพื่อที่จะทำต่อกรมธรรม์รถของท่านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบอันนี้อย่างสำคัญอย่าให้ขาดนะครับหรือประกันภัยประเภทอื่นนะครับอันนี้ทางคปภ.นะครับก็มีการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการประกันภัยนะครับได้ง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัวกรมธรรม์ประกันภัยเมนโคอินชอรันนะครับค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเขาเรียกว่าเป็นประกันอุบัติเหตุครับพี่เปิ้ล
0: ค
1: ่าเบี้ยประกันภัยต่อปีไม่แพงนะครับหลัก100บาทค่าเบี้ยประกันภัยนะครับ
0: แต่คุ้มมากเลยนะถ้าเกิดกรณีที่แบบว่าอุบัติเหตุขึ้นมา
1: ใช่ครับยกตัวอย่างนะครับพี่เปิ้ลครับทำประกันภัย100บาท
0: ค
1: ุ้มครองกรณีอุบัติเหตุเสียชีวิตสูงสุดนะครับ 100,000 บาทอย่างกรณีถ้าได้ทำไว้นะครับไมโครอินชอรันทำไว้ก็แล้วอย่างยกตัวอย่างเหตุการณ์เมื่อช่วงก่อนพักเบรกครับถ้าเป็นอุบัติเหตุจากรถเสียชีวิตอย่างเงี้ยครับบริษัทประกันภัยก็จะมาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ 100,000 บาทเต็มความคุ้มครองของกรมธรรม์นะครับไมโครอินชอรันเนี่ยสามารถทำได้สูงสุดไม่เกิน2กรมธรรม์นะครับต่อท่านก็สามารถเลือกได้นะครับหรืออาจจะมีช่องทางนะครับที่ ทำได้สะดวกทำได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าใกล้ๆบ้านของท่านมี 7-Eleven นะครับก็สามารถทำผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ได
0: ้
1: ครับก็ใช้แค่บัตรประชาชนแล้วก็เบี้ยประกันภัยนะครับก็ได้รับความคุ้มครองทันทีนะครับที่ชำระค่าเบี้ยประกันนะครับพี่เปิ้ลครับ
0: ค่ะก็ลองดูนะคะ100บาทใบแดงนี่แหละค
1: ่
0: ะแต่คุ้มครองร้อนแรงจริงๆนะคืออย่างนี้คุณฟังถ้าเราจ่ายนี่คืออย่างน้อยถ้าไม่เกิดก็ดีไปแต่ว่าก็คือ
1: ใช่ครับ
0: เราซื้อความปลอดภัยไปในตัวด้วยนะพี่ปุ้ยนะ
1: ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามร้านสะดวกซื้อนะว่าถ้าได้รับฟังในการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุแล้วรู้สึกว่ามีแรงจูงใจให้ขับรถมานานฉันยังไม่มีประกันประกันอะไรต่างๆนะคะก
1: ็
0: เนาะไปทำเถอะนะคะ
1: หรือว่า
0: ที่ดีมากเลย
1: หรือ
0: ว
1: ่
0: าอย่างไรบ้างคะ
1: ทำกับบริษัทประกันที่ร่วมจำหน่ายตัวกรมธรรม์ไมโครอินชูรันส์โดยตรงก็ได้ทำผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับทางเว็บไซต์ของบริษัทประกันก็สามารถเลือกทำได้รวมทั้งนายหน้านะครับตัวแทนที่ขายตัวกรมธรรม์แล้วก็จำกัดอายุนิดนึงนะครับอายุระหว่างทำได้ระหว่างอายุ20ปีแต่ไม่เกิน60ปีบริบูรณ์ครับพี่เปิ้ลครับ
0: อันนี้คือมีเงื่อนไขนะเป็นคุณสมบัติแล้วก็พิเศษนะคะเพราะฉะนั้นต้องศึกษาให้ดีก่อนนะบางท่านก็อาจจะคิดว่าครอบคลุมตั้งแต่นะสมมติมีบุตรหลาน18ปีขึ้นไปแล้วขับรถอย่างเงี้ยนะทำประกันแล้วเข้าใจจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่หรือไม่ก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันภัยก็น่าจะเล่ารายละเอียดบอกรายละเอียดก่อนใช่ไหมอันดับแรกเนี่ยเพราะฉะน
1: ั้
0: นคนที่ทำประกันภัยก็จะต้องทราบตรงกันตรงนี้ด้วยนะคะ
1: พี่ปันครับถ้าเป็นเด็กนะครับอายุอย่าง18ปีอย่างเงี้ยครับอาจจะทำตัวไมโครอินชูรันไม่ได้แต่สามารถเลือกทำประกันประเภทอื่นได้ที่เหมาะสมกับช่วงอายุแล้วก็วัยของบุคคลนั้นๆนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กนะครับเยาวชนนะครับก
0: ็
1: สามารถเลือกทำประกันภัยกลุ่มของโรงเรียนนะครับสถานศึกษาได้นะครับเป็นประกันอุบัติเหตุค่าเบี้ยไม่แพงครับ อย่างยกตัวอย่างอาจจะประมาณ200บาทต่อปีอย่างเงี้ยครับก็ให้ความคุ้มครองหลากหลายเป็นประกันอุบัติเหตุกลุ่มนะครับแล้วก็สามารถเลือกทำประกันอุบัติเหตุประเภทอื่นได้ที่ไม่ใช่ไมโครอินชูรันส
0: ์
1: นะครับให้เหมาะสมอย่างเยาวชนอย่างเด็กนะครับก็มีโอกาสที่จะ เกิดอุบัติเหตุหรือเกิด เรื่องของปัญหาสุขภาพเข้ามาเกี่ยวช่วงนี้โควิดกลับมาระบาดอีกแล้วนะครับพี่เปิ้ลนะครับก็อาจจะเลือกทำประกันสุขภาพใช่ครับที่ให้ความคุ้มครองตัวค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละท่านได้ครับพี่เปิ้ลครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นฝากผู้ปกครองนะคะก็จริงตามสถานศึกษานะก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็น่าจะทราบดีแหละนะคะว่าทางสถานศึกษาคงจะแจ้งรายละเอียดเนาะตรงนี้นะ
1: เรื่อง
0: ของประกัน
1: เลือกทำได้ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ถือว่าละเอียดมากเลยพี่ปุ้ยนะแต่บางคนบอกว่าอยากจะฟังรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยพี่ปุ้ยแนะนำช่องทางให้เขาหน่อยสมมติว่าอย่างทำประกันภัยอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ติดต่อโดยตรงที่พี่ปุ้ยเลยก็ได้หรือสำนักงานกปปจังหวัดขอนแก่นอย่างเงี้ยได้ไหมคะ
1: ได้ครับฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับถ้าเป็นเบอร์โทรสำนักงานนะครับจะเป็นเบอร์โทร043นะครับ244 280นะครับต่อ12นะครับก็จะเป็นเบอร์ที่โต๊ะของปุ้ยเลยครับหรือถ้าจำเบอร์ของสำนักงานไม่ได้นะครับสามารถโทรสายด่วนคปภ.ได้ครับกด1186นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการให้คำปรึกษานะครับเรื่องเกี่ยวกับการประกันภัยนะของสำนักงานคปภ.แล้วก็ช่องทางสื่อออนไลน์จะมีหลากหลายช่องที่เพิ่มเติมนะครับพี่เปิ้ลครับจะมีที่ช่องทางที่แนะนำก็จะเป็น Facebook ของสำนักงานคปภ.นะครับก็ชื่อว่าพิมพ์ค้นหานะครับว่าคปภ.นะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับใน Facebook ก็จะมีสื่อมีความรู้นะครับต่างๆของสำนักงานคปภ.จะลงแล้วก็อีกหลายช่องทางเช่นตัว YouTube นะครับหรือ TikTok อย่างนี้ครับก็จะมีให้นะครับของสำนักงานเพื่อสามารถที่จะเข้าไปดูวิดีโอนะครับหรือสื่อที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการประกันภัยประเภทต่างๆได้ครับพี่เปิ้ลครับ
0: ค่ะที่สุดจริงๆนะหลังไมค์ก็มีเกลียวกราวเช่นเดียวกันนะที่กุ้มๆเงยๆนี่คืออ่านไลน์คุณฟัง แฟนคลับนะคะเดี๋ยวเป็นว่านะคะเราฟังเพลงกันสักนิดนึงนะพี่ปุ้ยคะน
1: ี
0: ่ถ้าเกิดว่าใครที่ขับรถกันอยู่ก็อย่างที่ว่ากันไประวังนะคะรถอุบัติเหตุก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของท่านเองนะคะ
1: ครับ
0: ถือว่าจุดเริ่มต้นนะคะก็คือ
1: ไม่ประมาท
0: ไม่ประมาทและก็ที่สำคัญก็คืออย่างที่ว่ากันไปนะพฤติกรรมการขับรถของคนที่ขับนั่นแหละอันดับแรกเลยนะพี่ปุ้ยเนาะเมื่อกี้บอกว่าเห็นดอกบินมาใช่ไหมเป็นห่วงพี่ปุ้ยเหมือนกันนะคะบอกกลัวเข้ารายการไม่ทันนะคะจากแถวเลยนะตลาดจอมพลใช
1: ่
0: ไหม
1: ครับใช่ครับตลาดจอมพลถนนจอมพลครับก็ประมาณ15นาทีครับแต่ช่วงนี้ช่วงนี้รถเยอะนะครับต้องสัญจรด้วยความระมัดระวังนะครับอุบัติเหตุมีเกิดขึ้นตลอดนะครับ
0: ใช่ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวส่งกำลังใจนะคะให้คนที่ติดตามไปอยู่ในการสัญจรปลอดภัยคนที่ขับรถหรือคนที่แบบว่านอนเอนกายบอกรอฟังเพลงอยู่นะตอนนี้ที่พึ่งคนไกลค่ะงานเพลงของคุณไม้พิรมพรเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเรามาว่ากันต่อเรื่องราวดีๆค่ะในการใช้รถใช้ถนนแล้วก็เรื่องของประกันภัยค่ะ
1: ครับเดี๋ยวมาพบกันครับ
0: ค่ะ

ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้น

0: ที่เกิดประโยชน์สำหรับหลายท่านที่ขับขี่ขับรถใช้ถนนไม่ใช่แค่ว่าลันลาขับรถหรูรถโก้รถไฟฟ้าสวยหล่ออย่างเดียวเท่านั้นนะคะความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอค่ะพี่ปุ้ยโดยเฉพาะเรื่องของคุ้มครองคุ้มภัยหรือจะมีเกจิดังอย่างไรก็บอกโอ้คุ้มภัยแล้วอันนั้นคือเรื่องของความอาจจะแบบเราไม่ได้ลบหลู่นะคะคือกำลังใจเนาะไม่ให้ประมาทขับขี่ขับรถแต่เรื่องจริงคุ้มภัยจริงที่เป็นรูปธรรมนะคะก็คือนี่แหละเรื่องเงินทองพอเกิดอุบัติเหตุแล้วอะไรจะมาคุ้มภัยเราใครจะจ่ายจะมีป๋าที่ไหนเสียที่ไหนมันเลี้ยงหรือไม่โอ้โหคงไม่ใช่ละในช่วงแบบนั้นสถานการณ์แบบนั้นช่วงท้ายมาว่ากันต่อเห็นบอกว่าถ้าเกิดไปทานอาหารเนี้ยแต่งตัวสวยหล่อเนาะวันนี้มีโอ้โหนะจะไปดริ้งกันด้วยนะเพราะเอิ้นว่าเดินไปแล้วไปชนกระจกหรือไปเกิดอุบัติเหตุในร้านอ่ะร้านอาจจะมีอะไรคานหล่นลงมาทับลูกค้าอย่างเงี้ยเอ๊ะใครจะคุ้มภัยคุ้มครองพี่ปุ้ยตรงเนี้ยสนใจมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: เชิญค่ะ
1: ครับขอบคุณครับพี่เปิ้ลเป็นกรณีเกิดอุบัติเหตุในร้านอย่างเงี้ยครับมีทั้งลูกค้าเดินชนกระจกแตกใส
0: ่
1: ลูกค้าบาดได้รับบาดเจ็บอย่างเงี้ยครับลูกค้าเดินไปอยู่ในบริเวณร้านนะครับมีหมาจรจัดนะครับเข้ามาในบริเวณร้านกัดหรือแมวอย่างเงี้ยครับควรนะครับมีเกิดการบาดเจ็บมีค่ารักษาพยาบาลอย่างเงี้ยครับพี่เปิ้ลอุบัติเหตุทางเพดานอย่างเงี้ยครับหลังคาอย่างเงี้ยครับหล่นใส่ลูกค้าได้รับบาดเจ็บนะครับเหล่านี้เป็นความรับผิดของร้านอาหารแล้วก็ร้านค้านะครับร้านคาเฟ่อย่างเงี้ยครับพี่เปิ้ลซึ่งทางสำนักงานคปภ.นะครับเป็นโครงการที่ส่งเสริมนะครับให้ผู้ประกอบการร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่นะครับจัดทำประกันภัยความรับผิดของร้านอาหารคาเฟ่นะครับเรียกว่าโครงการร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองครับพี่เปิ้ลครับโครงการนี้นะครับจะเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ทางร้านนะครับจัดทำประกันภัยความรับผิดนะครับของผู้ประกอบการร้านอาหารคาเฟ
0: ่
1: นะครับโดยที่จัดทำประกันความรับผิดนะครับกับบริษัทประกันภัยนะครับตรงนี้เรียกว่าประกัน PL หรือ Public Liability นะครับซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยนะครับเริ่มต้นหลักพันจะเป็น 1,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทนี่ครับอันนี้เป็นค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นต่อปีนะครับเกิดลูกค้าไปใช้บริการร้านอาหารนะครับคาเฟ่และเกิดอุบัติเหตุนะครับที่เป็นความรับผิดของทางร้านนะครับบริษัทประกันก็จะมาชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้นะครับแบ่งเป็น2กรณีนะครับประกันโครงการร้านอาหารอุ่นใจเป็นโครงการตัวความรับผิดนะครับต่อบุคคลภายนอกนะครับมีแบบแรกนะครับคือรวมอาหารเป็นพิษนะครับเป็นใช้เครื่องหมายเป็น plus นะครับเป็นบวกนะครับกับไม่รวมอาหารเป็นพิษนะครับตรงนี้มี2กรณีนะครับที่ทางร้านสามารถที่จะเลือกทำนะครับประกันความรับผิดนี้ได้นะครับซึ่งถ้ามีในร้านอาหารคาเฟ่ในจังหวัดขอนแก่นนะครับเข้าร่วมโครงการนะครับกว่า40กว่าร้านนะครับพี่เปิ้ลซึ่งบริษัทประกันนะครับที่เข้าร่วมโครงการก็จะมอบป้ายสัญลักษณ์นะครับร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองให้กับร้านอาหารในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ครอบคลุมถึงทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งมีร้านที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์แล้วนะครับเป็นขนาดนะครับประมาณ15เซนติเมตรคูณ15เซนติเมตรนะครับ
0: ที่จังหวัดขอนแก่นนี่หรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับเป็นติดอยู่ที่ร้านอาหารถ้าเกิดว่าลูกค้าไปใช้บริการร้านนะครับก็จะมีความอุ่นใจว่าร้านนะครับมีประกันภัยคุ้มครองอยู่นะครับเกิดลูกค้านะครับไปกินอาหารหรือไปใช้บริการอาหารแล้วก็เกิดกรณีดังกล่าวนะครับที่จะได้ความคุ้มครองกรมธรรม์บริษัทประกันก็จะมาชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้ครับ
0: ก็จะมีป้ายโชว์รูมนี้ใช่ค่ะว่า
1: ใช่ครับติดอยู่ที่ร้าน
0: ค้านะคะเกิดอุบัติเหตุอย่างไรนะคะร้านก็จะช่วยลูกค้าเห็นเลยนะแต่ไม่ใช่ว่าอยากจะได้เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุนะลูกค้านะไม่ใช่ไปชนก็แบบโดยตั้งใจ
1: เป็นความรับผิดของทางร้าน
0: คงจะไม่มีใครทำอย่างนั้นนะคะ
1: ครับ
0: แม่ก็แสดงว่าร้านทุกร้านนี่ก็สำคัญนะเรื่องของเกี่ยวกับการทำประกันภัยนะคะเช่นเดียวกันเหมือนการขับขี่ของรถนะคะพี่ปุ้ยคะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะท้ายนี้พี่ปุ้ยอยากจะเสริมอะไรฝากอะไรให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในการขับขี่ขับรถใช้ถนนแล้วก็มาเชิญชวนดีกว่าว่าจะต้องทำอย่างไรค่ะ
1: ครับผมได้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนแล้วนะครับพี่เปิ้ลแต่อยากฝากตัวโครงการร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองไว้เพิ่มเติมนะครับว่าถ้าผู้ประกอบการร้านอาหารคาเฟ่ในขอนแก่นเนี่ยนะครับมีปริมาณมีหลัก

0: พันร้านนะครับถ้าสนใจเข้าร่วมโครงการนะครับก็สามารถติดต่อเลือกบริหารความเสี่ยงโดยการโอนความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันภัยนะครับทำประกันภัยความรับผิดนะครับหรืออาจจ
1: ะ
0: นอกจากประกันภัยความรับผิดแล้วนะครับบางร้านก็มีความเสี่ยงในเรื่องของทรัพย์สินก็สามารถเลือกทำประกันเพิ่มเติมเป็นประเภท SME นะครับหรือ ORIS นะครับที่มีความคุ้มครองในส่วนของตัวทรัพย์สินของร้านเพิ่มเติมได
1: ้
0: นะครับครอบคลุมมากกว่าตัวประกันภัยความรับผิดนะครับตัวประกันภัยความรับผิดเนี่ยครับถ้าทำแล้วนะครับบริษัทประกันก็จะมามอบป้ายสัญลักษณ์ให้นะครับป้ายสัญลักษณ์เนี่ยเป็นโครงการร่วมกันนะครับระหว่างตัวสำนักงานกปภ.หอการค้านะครับแล้วก็บริษัทประกันภัยแล้วก็สมาคมประกันวินาศภัยไทยนะครับที่ร่วมกันนะครับพี่เปิ้ล
1: เรียกว่าที่สุดจริงๆแต่เวลาหมดแล้วน้องฟังคะ
0: เ
1: ราจะนำทุกท่านนะคะนะทิ้งท้ายด้วยสิ่งดีๆนี่แหละนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแหละบางท่านก็ฟังกันจนเพลินเลยนะคะแต่เวลาหมดแล้วรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุจราจรบางครั้งแล้วก็พี่ปุ้ยนะคะจากทางกปภ.ค่ะก็ต้องเรียกว่าลาไปแล้วนะคะฟังข่าวนะคะข่าวภาคหลักภาคเที่ยงจากทางกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้จังหวัดสงขลาเตรียมพร้อมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยจะเสนอ5โครงการเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ทางการเนปาลและจีนประกาศเตือนภัยความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่ในพื้นที่แถบเทือกเขาหิมาลัยหลังทะเลสาบที่เกิดจากสิ่งกีดขวางอาจพังทลายการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026สว่างจันพรามอายุ106ปีได้เหรียญทองขว้างจักรพร้อมรับรางวัลพิเศษนักกีฬาที่มีอายุมากที่สุดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดสงขลาเตรียมพร้อมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยจะเสนอ5โครงการเร่งด่วนที่มาจากความต้องการของภาคประชาชนวงเงิน50ล้านบาทรวมถึงข้อเสนอเชิญนโยบายครอบคลุมทุกมิติกว่า 35,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาว่าจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเวิร์กช็อปเพื่อคัดเลือกโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงโดยแบ่งข้อเสนอเป็น2ส่วนหลักคือโครงการเร่งด่วนมี5โครงการวงเงิน50ล้านบาทประกอบด้วยโครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกเพื่อผลักดันสู่บัญชีมรดกโลกในปี2572โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาวงเงิน5ล้านบาทโครงการการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้าบริเวณหลังวัดคลองแหอำเภอหาดใหญ่วงเงิน15ล้านบาทเศษเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมและการกัดซ้อตลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานอำเภอเมืองสงขลาวงเงิน8ล้านบาทเศษและโครงการ Slow Food Economy วงเงิน10ล้านบาทเศษเพื่อส่งเสริมอาหารและภาคพื้นเมืองรองรับการท่องเที่ยวบริเวณด่านสะเดานอกจากนี้จังหวัดเตรียมเสนอข้อเสนอเชิญนโยบายอีก26โครงการวงเงินรวมกว่า 35,000 ล้านบาทซึ่งครอบคลุมทางด้านคมนาคมการบริหารจัดการน้ำการท่องเที่ยวสาธารณสุขการกีฬาและเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกินขีดความสามารถของหน่วยงานในพื้นที
2: ่ก็คิดว่าการประชุมครม.ครั้งนี้นะครับทางพื้นที่ทางจังหวัดก็คาดหวังว่าอยากจะให้ปัญหาเร่งด่วนนะครับการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับดังที่เราได้นำข้อเสนอไปทางจังหวัดเองก็จะต้องขับเคลื่อนต่อนะครับต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ประโยชน์กับพี่น้องชาวสงขลาโดยแท้นะครับซึ่งในแต่ละเรื่องพี่น้องประชาชนเองก็มีส่วนที่จะต้องมีโอกาสได้ติดตามด้วยนะครับความก้าวหน้าของประเด็นปัญหาต่างๆที่พื้นที่ต้องการนะครับที่สำคัญที่สุดอยากให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นว่าข้อเสนอครั้งนี้ไม่ใช่เป็นข้อเสนอของสถานการณ์แต่เป็นข้อเสนอที่เกิดจากปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวสงขลาอย่างแท้จริงนะครับก็หลังจากที่ทางคณะรัฐมนตรีสัญจรผ่านไปแล้วนะครับทางจังหวัดเองก็จะยังคงทำงานต่อเนื่องนะครับติดตามต่อและผลักดันเรื่องต่างๆต่อไป
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวเพิ่มเติมได้ว่าการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงศักยภาพของสงขลาทั้งด้านวัฒนธรรมเมืองเก่าและเศรษฐกิจชายแดนให้เป็นที่ประจักษ์พร้อมเชิญชวนชาวสงขลาร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับคณะรัฐมนตรีด้วยความภาคภูมิใจโดยทางจังหวัดยืนยันจะติดตามผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดด้านหอการค้าจังหวัดสงขลาเตรียมเสนอแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจหาดใหญ่จากผลกระทบอุทกภัยที่ผ่านมาพร้อมยกระดับระบบป้องกันภัยและพัฒนาท่าเรือน้ำลึกเชื่อมโยงการค้าเอเชียตะวันออก
3: นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นโอกาสสำคัญให้รัฐบาลรับทราบปัญหาและศักยภาพของพื้นที่โดยภาคเอกชนเตรียมเสนอแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจหาดใหญ่หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปลายปี2568 ดยมีข้อเสนอสำคัญคือสนับสนุนงบประมาณขุดลอกคูคลองและฟื้นฟูเครื่องมือป้องกันภัยรวมถึงจัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลนอัตราร้อยละ 1.5 ระยะเวลา5ปีวงเงินไม่เกิน40ล้านบาทพร้อมผ่อนคลายเกณฑ์เครดิตบูโรและให้บยส.ค้ำประกันเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนและกลับมาดำเนินธุรกิจได้เสนอจัดทำจุดพักพิงแนวสูงโดยใช้โรงแรมรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอุทกภัยพร้อมระบบสาธารณูปโภคและการแพทย์ด้านการขนส่งขอให้เร่งขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและเชื่อมโยงการค้ากับตลาดเอเชียตะวันออก
4: เพราะฉะนั้นเราต้องการเม็ดเงินอย่างซอฟท์โลนเนี่ยเข้ามาช่วยอัดฉีดเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ให้กับภาคเอกชนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำปลดมาตรการพิจารณาสินเชื่อของเครดิตบูโรในพื้นที่ที่ประสบภัยเป็นพิเศษนิดนึงเพราะถ้าใช้มาตรการประเมินเครดิตบูโรตามเครดิตสกอร์เดิมเนี่ยโอกาสที่ SME หรือรายเล็กเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยก็จะยากผลักดันเรื่องเศรษฐกิจอย่างการเสนอขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขาถ้าเรามีงบในการขุดลอกทะเลสาบตรงนี้ทำให้เรือสินค้าสามารถเทียบท่าได้แล้วก็เอาขนย้ายคอนเทนเนอร์ขึ้นมาได้เนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้ศักยภาพในการขนส่งโลจิสติกของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงออกไปยังตลาดเอเชียตะวันออกได้
3: พร้อมกันนี้ยังเสนอให้มีการจัดตั้งคณะอำนวยการบริหารจัดการอุทกภัยหาดใหญ่อย่างยั่งยืนโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อบูรณาการหน่วยงานด้านการเตือนภัยและรับมือสถานการณ์พร้อมติดตั้งแผงกั้นน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจคาดหวังว่าการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีจะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างทิศทางการพัฒนาสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามความคืบหน้าโครงการด้านคมนาคมและการบริหารจัดการน้ำกำชับหน่วยงานเร่งรัดโครงการที่มีปัญหาอุปสรรคโดยคำนึงถึงกรอบเวลาและมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที
5: ่นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยมีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าของโครงการสำคัญในพื้นที่สำหรับโครงการที่ติดตามประกอบด้วยงานของแขวงทางหลวงยะลาได้แก่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4065สายบ้านเนียงยะหาบริเวณพื้นที่อำเภอยะหาและโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4084สายเตาปูนท่าสาบขณะที่แขวงทางหลวงชนบทยะลาได้รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทหมายเลขยล3003นอกจากนี้ยังติดตามโครงการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาน้ำและการระบายน้ำในพื้นที่เขตเมืองได้แก่โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตะโลกือบองานวางท่อระบายน้ำใต้ผิวจราจรโครงการขุดลอกบึงแบมเมาะและโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำหรือปั๊ม TC ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมีนโยบายชัดเจนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยประชาชนในพื้นที่เป็นผู้สะท้อนปัญหาขณะที่หน่วยงานภาครัฐต้องนำปัญหามาจัดลำดับความสำคัญและผลักดันโครงการให้บรรลุเป้าหมายพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบปัญหาหรืออุปสรรคขัดข้องในการดำเนินงานให้เร่งแก้ไขและบริหารจัดการโครงการด้วยความรอบคอบโดยคำนึงถึงกรอบเวลาและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยเร็วทั้งนี้รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคมนาคมและการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดยะลาพร้อมขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่นและร่วมกันผลักดันการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปอัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
1: ขณะที่จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอของสนับสนุนงบประมาณกว่า400ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อดำเนินการโครงการเร่งด่วนพร้อมผลักดัน8โครงการเชิญนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรครั้งที่1/2519ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ที่จังหวัดสงขลารวม14โครงการแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการและข้อเสนอเชิงนโยบายวงเงินรวมกว่า 15,400 ล้านบาทสำหรับโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการมีจำนวน6โครงการวงเงินรวมกว่า400ล้านบาทครอบคลุม4ด้านขณะที่ข้อเสนอเชิงนโยบายมี8โครงการวงเงินรวมกว่า 15,000 ล้านบาทแบ่งเป็นโครงการเร่งรัดผลักดันตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมและโครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลโครงการสำคัญอาทิโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกอำเภอตากใบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราและถนนเชื่อมต่อหาดดาราทัศน์ถึงอ่าวมะนาวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกักเก็บน้ำพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีตอนล่างทั้งนี้หากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลคาดว่าจะช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและเชื่อมโยงพื้นที่เมืองกับพื้นที่ชายแดนรวมทั้งช่วยเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเริ่มเปิดให้ประชาชนสัญจรบนมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ฟรีตลอดสายบางขุนเทียนบ้านแพ้ว25กิโลเมตรทุกวันตลอด24ชั่วโมงเพิ่มทางเลือกบนพระราม2เชื่อมกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต
7: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือ M82 เพิ่มเติมช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรตั้งแต่บางขุนเทียนผ่านเอกชัยถึงบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรทุกวันตลอด24ชั่วโมงทำให้ประชาชนสามารถใช้มอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ได้ฟรีตลอดสายทางตั้งแต่เวลา10นาฬิกาของวันนี้เป็นวันแรกพร้อมเปิดเผยว่าการเปิดทดลองให้บริการตลอดสายครั้งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเดินทางบนถนนพระราม2ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเชื่อมกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้M82 จะช่วยแยกการจราจรระยะไกลออกจากการจราจรในพื้นที่แบ่งเบาปริมาณรถบนถนนด้านล่างและเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะช่วงวันหยุดและเทศกาลนอกจากนี้มอเตอร์เวย์ M82 ยังเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์หมายเลข9หรือ M9 หรือถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้และด้านตะวันตกรวมถึงโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวพระนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกทำให้เกิดโครงข่ายคมนาคมต่อเนื่องจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดสมุทรสาครสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการเดินทางและขนส่งพร้อมเชื่อมพื้นที่เศรษฐกิจฐานการผลิตศูนย์กลางอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประชาชนสามารถใช้ทางขึ้นลงมอเตอร์เวย์M82ได้4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วก่อนเชื่อมต่อกับถนนพระราม2มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงครามทางแยกต่างระดับวังมะนาวจังหวัดราชบุรีและจังหวัดต่างๆในภาคใต้ส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังไม่เปิดให้ใช้งานเนื่องจากอยู่ระหว่างก่อสร้างจึงกำชับให้กรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการเส้นทางการจราจรบุคลากรและระบบช่วยเหลือฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณทางขึ้นลงและจุดเชื่อมต่อบ้านแพ้วรวมทั้งประชาสัมพันธ์เงื่อนไขการใช้เส้นทางและข้อจำกัดด้านความเร็วให้ชัดเจนโดยให้การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
8: การเดินทางสะดวกมีการวางแผนที่ดีการกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะตามมาเป็นลูกโซ่ผมมั่นใจนะครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ก็คืออย่างน้อยที่สุดเราประหยัดระยะเวลาในการเดินทางเราประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงนี่คือสิ่งต่างๆแต่หลังจากนี้กรมทางหลวงและโดยกระทรวงคมนาคมเราก็จะมีการพัฒนาเชื่อมโยง ในเส้นทางต่อจากบ้านแพ้วต่อไป
7: ด้านนายปิยพงศ์ศรีวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่ากรมทางหลวงได้ตรวจสอบความพร้อมด้านโครงสร้างทางยกระดับผิวทางระบบระบายน้ำระบบไฟฟ้าแสงสว่างป้ายและเครื่องหมายจราจรตลอดจนอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และหน่วยปฏิบัติการดูแลประชาชนเพื่อบริหารจราจรและช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงปัจจุบันงานก่อสร้างโยธาของ M82 มีความก้าวหน้าประมาณ98%โดยจะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามแผนภายในปีนี้ส่วนการติดตั้งระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและระบบควบคุมจราจรคาดว่าจะเริ่มให้บริการในปี2570และมีเป้าหมายเปิดให้บริการเต็มรูปแบบและพร้อมจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงแรงงานเร่งยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยและอาเซียนสู่สากลพร้อมปรับลดเงื่อนไขภาษาต่างประเทศเพิ่มโอกาสแรงงานไทยในตลาดโลก
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลการหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับผู้อำนวยการใหญ่แห่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนและอาเซียนบวก3ที่ประเทศไทยโดยระบุว่าทุกฝ่ายพร้อมร่วมกันขับเคลื่อนการรับรองทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการยอมรับในระดับสากลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกสำหรับมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานของไทยในกลุ่มบริหารและแรงงานฝีมือเฉพาะทางเช่นงานนวดไทยและงานช่างเชื่อมนับว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกอย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานเตรียมเร่งพัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเช่นยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EVพลังงานโซลาร์เซลล์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยตั้งเป้าหมายยกระดับทักษะแรงงานด้าน AI ให้ได้1ล้านคนภายในปี2030ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้กระทรวงแรงงานได้หารือกับประเทศคู่สัญญาเพื่อผ่อนปรนเงื่อนไขและลดอุปสรรคด้านภาษาสำหรับแรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศโดยเสนอปรับเกณฑ์ความรู้ทางภาษาจากระดับวิชาการมาเป็นระดับการสื่อสารพื้นฐานและให้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมณประเทศปลายทางซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับแรงงานไทยในตลาดโลกมากยิ่งขึ้นปฏิบัติระดับสินรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6/2569ที่ตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติภายในธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาการเสนอชื่อเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25 สิงหาคมที่ผ่านมาให้นายชัดชัยบางช่วงเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันไปดำรงตำแหน่งประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำให้ต้องมีการเสนอชื่อบุคคลเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่คาดว่าจะมีการเสนอรายชื่อคุณเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกสังกัดกองบัญชาการกองทัพบกกระทรวงกลาโหมให้อุ่นใจว่าเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่และตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบแล้วจะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปอริชนาถ ขวัญแสงสุขรายงาน
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2กันยายนนี้
12: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ติดตามและเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิดหลังคาดการสภาพอากาศพบหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาคซึ่งคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2กันยายนประกอบด้วยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่น่านแพร่พะเยาเพชรบูรณ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครและร้อยเอ็ดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดทั้งนี้สตชกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมโดยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกจังหวัดกาญจนบุรีและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องในระยะนี้
13: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้สาเหตุสำคัญจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวปัจจัยดังกล่าวช่วยดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากและจะเริ่มได้รับผลกระทบในวันพรุ่งนี้โดยฝนจะตกหนักชัดเจนบริเวณภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านจากนั้นวันที่30ถึง31สิงหาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นจังหวัดเลยบึงกาฬมุกดาหารและนครพนมก่อนจะเคลื่อนลงสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในวันที่1กันยายนนี้ขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่จะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นโดยช่วงพีคสุดคือวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้
14: อาจจะต้องระวังมีหลายเรื่องก็คือ1เรื่องของน้ำป่าไหลหลากตรงนี้ค่อนข้างเป็นห่วงเนื่องจากว่าทางด้านจังหวัดทางด้านน่านพะเยาเชียงรายเนี่ยฝนต่อเนื่องมาหลายวันนะครับแล้วก็รอบที่แล้วก็ตกหนักจนมีน้ำป่าไหลหลากเนี่ยมันทำให้พื้นดินเนี่ยมันอุ้มน้ำเต็มที่แล้วนะครับตกรอบนี้ถึงแม้ว่าประเมินแล้วเนี่ยมันไม่ได้เท่าขนาดหนักขนาดรอบที่แล้วแต่ศักยภาพการกักเก็บของน้ำของดินเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับมันก็จะเกิดทำให้เกิดน้ำท่าได้ง่ายนะครับพอเกิดน้ำท่าปั๊บเนี่ยมันก็ในพื้นที่ลาดชันเชิงเขามันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้นะฮะจะต้องระวังส่วนนี้
13: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนซึ่งทะเลอันดามันห่างฝั่งคลื่นสูงได้ถึง 3-4 เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทพัฒน์แสนตุ้มรายงาน
0: รัฐบาลสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมรับมือน้ำเหนือปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา 700-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมรับระดับน้ำสูง
15: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวัยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการทำงานเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดและเร่งด่วนที่สุดจากการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานคาดการว่าในวันนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีชีสองอำเภอเมืองนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าสู่บริเวณเหนือเขื่อนน้ำเจ้าพระยา พิ่มขึ้นเป็น 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้กรมชลประทานได้วางแผนบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนโดยเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อตัดยอดน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือซึ่งการปรับระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรอย่างไรก็ตามจะมีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเจ้าพยาและพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพยาโดยเฉพาะในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกนิกาแก้วใสรายงาน
0: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
16: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิดต่อไปกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
0: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
17: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจริญปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กบข.พัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงสร้างผลตอบแทนระยะยาวยกระดับการลงทุนให้ยืดหยุ่นนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและผันผวนมากขึ้นทั้งปัจจัยเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกส่งผลให้ประสิทธิภาพของการกระจายความเสี่ยงสินทรัพย์ลดลงกบข.จึงจำเป็นต้องศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่หรือ Total Portfolio Approved หรือ TPAเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่เหมาะสมให้แก่สมาชิกโดยปัจจุบันกบข.ได้เริ่มนำแนวคิด Hybrid TPA มาประยุกต์ใช้แล้วและจะเดินหน้ายกระดับกระบวนการลงทุนให้มีความยืดหยุ่นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกมากยิ่งขึ้นสำหรับภาพรวมผลตอบแทนกบข.ตั้งแต่ต้นปีถึง16สิงหาคมที่ผ่านมาแผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปผลตอบแทนร้อยละ 8.08แผนสมดุลตามอายุสัดส่วนใหม่สมาชิกอายุน้อยกว่า50ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 17.23 แผนกองทุนรวมวายุพักให้ผลตอบแทน 12.26 แผนการลงทุนตามหลักซารีอะให้ผลตอบแทนร้อยละ 20.41 แผนหุ้นไทยให้ผลตอบแทนร้อยละ 34.69 แผนหุ้นต่างประเทศผลตอบแทนร้อยละ 24.19แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ผลตอบแทนร้อยละ 15.79 และแผนทองคำผลตอบแทนร้อยละ 5.58 โดยกบข.ยังคงเป้าหมายผลตอบแทนระยะยาวชนะอัตราเงินเฟ้อบวกร้อยละ 2-3 ต่อปีอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สิบสองนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศทางการเนปาลและจีนประกาศเตือนภัยความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่ในพื้นที่แถบเทือกเขาหิมาลัยตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซัวท่าต้นเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย360รายและสูญหายเกือบ 1,000 คนเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่แนวกั้นทะเลสาบสองแห่งที่อยู่คนละฝั่งพรมแดนซึ่งเกิดจากเศษหินดินโคลนและซากฐานน้ำแข็งกั้นขวางจะพังทลายและทำให้มวลน้ำปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงมาขณะที่หน่วยงานจัดการพิบัติภัยพิบัติของเนปาลประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตอนล่างนัดเดินทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กำลังปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและอยู่ในสถานที่ปลอดภัยรวมทั้งอยู่ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยง
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐที่ระบุว่านายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐจะพยายามเพิ่มแรงกดดันและโดดเดี่ยวเศรษฐกิจของอิหร่านระหว่างการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาในสัปดาห์หน้าโดยนายเบสเซนอาจเรียกร้องประเด็นดังกล่าวโดยตรงต่อรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของหลายประเทศระหว่างการหารือระดับทวิภาคีอย่างไรก็ตามยังคงไม่มีการเปิดเผยกำหนดการพบหารือทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการดีเดย์ทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยขู่จะโจมตีเครือข่ายทางการเงินและปิดกั้นแหล่งรายได้ทั้งหมดของอิหร่านพร้อมกับดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางอ้อมที่รุนแรงกับประเทศคู่ค้าของอิหร่าน
1: สำนักข่าวเอฟพีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งให้กระทรวงมหาดไทยสหรัฐเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอซึ่งเป็นทะเลสาบที่เล็กที่สุดในกลุ่มทะเลสาบเล็กๆทั้ง5แห่งในทวีปอเมริกาเหนือที่มีพรมแดนระหว่างสหรัฐและแคนาดาโดยให้เปลี่ยนเป็นทะเลสาบอเมริกาอย่างเป็นทางการซึ่งมีผลโดยทันทีพร้อมปรับปรุงการอ้างถึงทะเลสาบแห่งนี้ในระบบทางภูมิศาสตร์ภายใน30วันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและแคนาดาล้มเหลวในการบรรลุการเจรจาทางการค้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างออกมาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าในอัตราร้อยละ50เพื่อตอบโต้ในระดับที่เท่ากันขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาออกแถลงการที่ยืนยันว่าทะเลสาบออนทาริโอมีอายุมากกว่า400ปีก่อนการก่อตั้งสหรัฐและแคนาดาและแคนาดายังคงเรียกชื่อทะเลสาบออนทาริโอต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลง
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของชาติในภูมิภาคแอฟริกากลางที่กล่าวหาว่ากองทัพซูดานเปิดฉากโจมตีตลาดเชื้อเพลิงแห่งหนึ่งในเขตอาดีกูลของชาติซึ่งติดกับชายแดนของซูดานเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำซูดานออกแถลงการประณามการโจมตีครั้งล่าสุดที่ใกล้กับชายแดนชาติซูดานพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงด้านกระทรวงการต่างประเทศซูดานเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างเป็นมืออาชีพและเป็นอิสระเกี่ยวกับเหตุการณ์การโจมตีดังกล่าวพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลซูดานเคารพอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความมั่นคงของชาติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่5รายการขว้างจักรรุ่นอายุ95ปีชายสว่างจันพรามนักกรีฑาที่มีอายุมากที่สุดในโลก106ปีใช้จักรที่มีน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับนักกีฬาคนอื่นๆทำสถิติดีที่สุดคือ7เมตร59เซนติเมตรทำลายสถิติโลกของตัวเองในรุ่นอายุ100ปีขึ้นไปที่ทำไว้คือ7เมตร50เซนติเมตรจากการแข่งขันชิงแชมป์โลก2025ที่ไต้หวันได้สำเร็จคว้าเหรียญทองมาครองทั้งยังได้รับรางวัลพิเศษสำหรับนักกีฬาที่มีอายุมากที่สุดโดยรับมอบจากชูคยองโฮนายกเทศมนตรีเมืองแดกูประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันอีกด้วยส่วนประเภทกระโดดไกลรุ่นอายุ 70-74 ปีสมสง่าบุญนอกทำสถิติ3เมตร64เซนติเมตรคว้าเหรียญเงินไปครองโดยเหรียญทองเป็นของไรจาฮิลเดนจากฟินแลนด์ที่ทำสถิติไป3เมตร68เซนติเมตรและเหรียญทองแดงเป็นของซูเยโอแมนจากเยอรมนีที่ทำไป3เมตร21เซนติเมตรขณะที่การแข่งขันกระโดดสูงรุ่นอายุ 55-59 ปีชายสมนึกวงสมิงลงชิงชัยกระโดดได้1เมตร60เซนติเมตรคว้าเหรียญเงินมาครองโดยแชมป์ตกเป็นของแมทธิสซันเนบอลจากสวีเดนที่ทำสถิติไป1เมตร65เซนติเมตรและอันดับ3ตกเป็นของจาอูเมวิลาจากสเปนที่ทำสถิติไป1เมตร60เซนติเมตรศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Feeling Open ที่เมืองฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ97ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งหัวชนะรีเซตคาเบล่าจากออสเตรเลียไป2ต่อ0เซต6ต่อ2และ7ต่อ6ไทยเบรก8ต่อ6ตีตัวผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบศึกหนักกับเคที่วอลินเนตนักเทนนิสเจ้าถิ่นมืออันดับ91ของโลกการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship 2026ที่สนาม TPC Boston สหรัฐอเมริกาโปรเปียโนอภิชยายุบลประเดิมผลงานรอบแรกได้อย่างร้อนแรงหวดเก็บไป4อันเดอร์พา68จากการทำ5เบอร์ดี้เสียเพียง1โบกี้รั้งอันดับ5ร่วมของตารางตามหลังผู้นำเดี่ยวอย่างคิมเซยองโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่กดไป8อันเดอร์พา64อยู่เพียง4สโตรกเท่านั้นโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้สัมภาษณ์หลังเกมทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้3ต่อ0เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าชัยชนะในครั้งนี้มีความหมายและมีคุณค่ามากเพราะการเล่นกับทีมชาติเกาหลีใต้นั้นกว่าจะได้มาแต่ละแต้มไม่ใช่เรื่องง่ายการที่ทีมชาติไทยได้เข้ามาอยู่ในท็อป4ถือว่าเป็นความสำเร็จในเป้าหมายแรกและทีมชาติไทยจะพยายามก้าวไปข้างหน้าทีละขั้น
20: การที่พวกเราได้เข้ามาอยู่ในท็อป4นะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จในเป้าหมายกลุ่มแรกแล้วนะครับเราจะพยายามก้าวไปทีละสเต็ปแล้วก็การพัฒนาของทีมเกาหลีในช่วงปี2ปีเนี่ยดีขึ้นมากโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเขาก็มีความมั่นใจในการที่จะได้แชมป์ของ AVC ครับที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ง่ายเลยในการที่เล่นกับเกาหลีจะเห็นได้ว่าเซตที่1เรายากมากกว่าที่จะได้แต้มเขาแต่ละแต้มแล้วก็ยากมากในการที่จะปิดเซตได้แต่ละเซตแต่ว่าด้วยความที่นักกีฬาของเราช่วยกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีนักกีฬาของเราบางคนตัวหลักๆได้รับการบาดเจ็บเราก็วันนี้คือก่อนที่จะแข่งเนี่ยบอกว่าเราจะตายด้วยกันตายคาสนามไปเลยคือทุกคนก็คือเถิมในการที่จะช่วยกันเล่นช่วยกันต่อสู้
19: ด้านออมสินสศิภาพรจันทวิสูตรนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมที่พบกับเกาหลีใต้ทุกคนต้องสู้เต็มที่สุดกำลังแม้แรงจะเริ่มหมดโดยเฉพาะในเซตสุดท้ายแต่ทุกคนก็ช่วยกันเล่นได้ดีและสู้กันจนถึงลูกสุดท้ายเพราะเกาหลีใต้เล่นได้ดีและมีเกมรับที่เหนียวแน่นมากสำหรับตอนนี้ทีมชาติไทยมีความมั่นใจและจะทำให้ดีที่สุดในทุกๆแต้มสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่29สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังเสร็จภารกิจการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ด้วยการเป็นรองแชมป์โดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าแม้จะรู้สึกผิดหวังเพราะผลการแข่งขันแต่ก็ภูมิใจในตัวนักกีฬาทุกคนที่ทำงานกันอย่างหนักและทำได้ยอดเยี่ยม แคมป์นี้ถือว่าเป็นการเฟ้นหาและได้ลองตัวผู้เตะใหม่ๆหลายคนหลังจากนี้จะเป็นช่วง FIFA Day 3รายการที่สำคัญก็คาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จและต้องการชนะให้ได้ทั้งหมดทั้งนี้ทาง Star Pro จะมีการประชุมร่วมกับสมาคมพร้อมสรุปแผนงานทั้งหมดและวางแผนเตรียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปอย่าง FIFA อาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่24กันยายนถึง5ตุลาคมนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารว่าที่ประชุมหารือหลักเกณฑ์จัดสรรงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งแบ่งสมาคมกีฬาออกเป็น4กลุ่มและกำหนดกรอบงบประมาณตั้งแต่2ถึง32ล้านบาทโดยได้รับคำยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงกรอบเบื้องต้นสมาคมกีฬาสามารถเสนอปรับแผนและขอรับงบประมาณเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยังคงประเมินว่างบพัฒนากีฬาเป็นเลิศที่กำหนดไว้ 1,300 ล้านบาทยังคงต่ำกว่าความต้องการซึ่งควรอยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านบาทส่วนการแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรเชื่อว่าจะสามารถประสานการทำงานกับสมาคมกีฬาได้ดีเนื่องจากเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์และเข้าใจปัญหาในวงการกีฬาขณะที่การเตรียมทัพนักกีฬาไทยเข้าร่วมเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ไอจิและนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มีความพร้อมเต็มที่พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยทุกชนิดกีฬาในการแข่งขันสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมีชาติที่เข้าร่วมทั้งหมด35ชาติแบ่งเป็น7กลุ่มกลุ่มละ5ชาติโดยผลการจับสลากทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอิรักฮ่องกงไต้หวันและมัลดีฟโดยการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง20พฤศจิกายนนี้เพื่อคัดเลือกหาแชมป์กลุ่ม7ชาติผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U17 Asian Cup อุซเบกิสถาน2027ที่ประเทศอุซเบกิสถานในช่วงระหว่างวันที่12ถึง29พฤษภาคม2570ร่วมกับอีก9ชาติที่ได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายอัตโนมัติประกอบด้วยอุซเบกิสถานเจ้าภาพออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียทาจิกิสถานญี่ปุ่นจีนเวียดนามเกาหลีใต้และกาตาร์และจะหา8ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U17 ประจำปี2027ที่กาตาร์ต่อไปผานิชคาดหน้ารายงาน
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
21: ดูนะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
21: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าอุตราวัดอุตราวัดเขียนออ่างสระอุต่อเต่ารอเรือสระอาวอแหวนรอหันต่อเต่าอุตราวัดมาจากคำภาษาสันสกฤต2คำรวมกันคือคำว่าอุตระแปลว่ามือซ้ายซ้ายมือด้านซ้ายหรือทิศที่อยู่ด้านซ้ายคือทิศเหนือกับคำว่าอาวัดแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมอุตราวัดจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือซ้ายหรือด้านซ้ายของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคนไทยมีคติว่าหากเวียนรอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายอย่างเมรุเผาศพควรเวียนซ้ายเรียกเป็นศัพท์ว่าอุตราวัดคือเวียนโดยหันด้านซ้ายมือเข้าหาสิ่งที่เวียนไม่เวียนโดยหันด้านขวามือเข้าหาสิ่งที่เวียน
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
24: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย พิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: 12:45 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 17 เซนติเมตรและเวลา6:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:44 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง56 เซนติเมตรและเวลา 2:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง15 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือได้ต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีมีจิตอาสามีความมุ่งมั่นในการศึกษาสังคมและประเทศชาติหรือมีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสมัครเข้ารับทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีผู้สมัครต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2ด้านศิลปะในสาขาศิลปะร่วมสมัยศิลปะสมัยใหม่ศิลปะประยุกต์ศิลปะสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอการออกแบบเครื่องประดับนวัตศิลป์พันธารักษ์การบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลอาร์ตและปัญญาประดิษฐ์มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0 และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสำนักงานปลัดกระทรวงอว.โทรศัพท์020395570-1ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กันยายนนี้กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการจำนวน309อัตรานักวิชาการสรรพกรปฏิบัติการจำนวน282อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน92อัตราและนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน3อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพกร www.rd.go.th หรือที่เว็บไซต์ taxthai.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อประจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน18,150 บาทถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน13,920ถึง15,320 บาทผู้สนใจสมั

0: ไตมักเสื่อมลงโดยธรรมชาติทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังได้ง่ายขึ้นโดยไม่รู้ตัวค่ะโรคไตในผู้สูงวัยมักถูกเรียกว่าภัยเงียบเนื่องจากในระยะแรกมักไม่แสดงอาการชัดเจนผู้ป่วยจำนวนมากจึงไม่ทราบว่าตนเองกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับไตจนกระทั่งโรคดำเนินไปในระยะที่รุนแรงแล้วอาการที่เริ่มสังเกตได้อาจรวมถึงอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดบวมบริเวณเท้าขาหรือใบหน้าปัสสาวะผิดปกติเช่นปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนหรือมีฟองมากผิดปกติอย่างไรก็ตามอาการเหล่านี้อาจคล้ายกับโรคอื่นๆจึงทำให้ถูกมองข้ามได้ง่ายโดยปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไตในผู้สูงวัยได้แก่โรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงรวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นการรับประทานอาหารเค็มจัดการดื่มน้ำน้อยการใช้ยาแก้ปวดหรือสมุนไพรบางชนิดติดต่อกันเป็นเวลานานนอกจากนี้การขาดการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้โรคถูกค้นพบช้าอย่างไรก็ตามการป้องกันและชะลอการเสื่อมของไตสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้โดยเริ่มจากการดูแลสุขภาพพื้นฐานเช่นควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติลดการบริโภคอาหารเค็มหรืออาหารแปรรูปดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยไม่จำเป็นและหมั่นออกกำลังกายอย่างเหมาะสมตามวัยที่สำคัญคือการตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะการตรวจการทำงานของไตเพื่อให้สามารถค้นพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นในกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตการรักษาจะขึ้นอยู่กับระยะของโรคโดยแพทย์อาจให้การรักษาด้วยยาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือในระยะรุนแรงอาจต้องมีการฟอกไตหรือปลูกถ่ายไตซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวท่านผู้ฟังคะดังนั้นการตระหนักรู้และใส่ใจสุขภาพไตจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยและผู้ดูแลอย่ารอให้ร่างกายส่งสัญญาณที่รุนแรงเพราะโรคไตอาจค่อยๆคืบคลานโดยไม่รู้ตัวการเริ่มต้นดูแลตั้งแต่วันนี้คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงยืนยาวเพราะไตคืออวัยวะสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามการเฝ้าระวังคือการป้องกันที่ดีที่สุดค่ะจบบทความประจำวันเรื่องโรคไตในผู้สูงวัยภัยเงียบที่ต้องเฝ้าระวังเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทธนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Radio Thailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัย พระบรมราโชวาท

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
1: M99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานคือเบิร์ดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องมึงตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
3: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซาดผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดผ้าข่อยห่างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล
2: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าคุณเด
4: ้อเรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111 ฟรีทั่วไทย
5: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
6: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
5: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
6: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
5: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
6: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
5: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
6: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
7: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
8: วันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
9: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
10: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
12: คุณอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง

0: อัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: นี่คือเสียงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไม่ใช่แค่ในตำนานหรือเรื่องเล่าในอดีตโลกทุกวันนี้ภัยธรรมชาติใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่การรับมือแผ่นดินไหวต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเกิดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินยาไฟฉายและน้ำดื่มยึดตู้หรือสิ่งของหนักติดผนังเพื่อกันล้มทับศึกษาวิธีการปิดวาล์วแก๊สและสะพานไฟขณะเกิดและหลังเกิดเหตุตั้งสติหาที่หลบใต้โครงสร้างแข็งแรงหมอป้องกันศีรษะห้ามใช้ลิฟต์และติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดหรือสายด่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว1182กด3ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
3: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงศิลปะวัฒนธรรมอีสาน

รื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องราวโดยย่อของผู้ที่เป็นเอตทัคคะฝ่ายพระภิกษุณีซึ่งมีทั้งหมด13ท่านเอตทัคคะหมายถึงผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษเป็นตำแหน่งที่พระพุทธองค์ได้ประทานแต่งตั้งให้พระสาวกของพระองค์คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้มีความรู้ความสามารถเด่นกว่าท่านอื่นๆในด้านนั้นและตำแหน่งเอตทัคคะแต่ละตำแหน่งทรงแต่งตั้งเพียงรูปเดียวท่านเดียวเท่านั้นในแต่ละพุทธบริษัทแต่ละฝ่ายเรื่องราวของผู้ที่เป็นเอตทัคคะฝ่ายพระภิกษุณีนั้นจะมีท่านใดบ้างและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอทุกท่านโปรดรับฟังกันครับพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้รตัญญูพระมหาประชาบดีเถรีเป็นราชธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธะแห่งพระนครเทวทหะเป็นพระกนิษฐาภคินีหรือน้องสาวของพระนางสิริมหามายาพุทธมารดาพระประยุรญาติถวายพระนามว่าโคตมีพระนางสิริมหามายาทรงอภิเษกเป็นพระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะสากยราชแห่งพระนครกบิลพัสดุ์ต่อมาพระบรมโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายาราชเทวีออกประสูติพระราชโอรสคือเจ้าชายสิทธัตถะได้เพียง7วันพระนางสิริมหามายาราชเทวีก็สวรรคตไปบังเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดุสิตพระเจ้าสุทโธทนะสากยราชส่งมอบให้การเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีผู้มีศักดิ์เป็นพระมาตุจฉาหรือพระน้านางซึ่งต่อมาพระเจ้าสุทโธทนะได้สถาปนาพระนางไว้ในตำแหน่งพระอัครมเหสีพระนางได้ประสูติพระราชโอรสพระนามว่านันทกุมารและพระราชธิดาพระนามว่ารูปนันทาครั้นเมื่อพระบรมโพธิสัตว์เสด็จออกผนวดได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้วเสด็จไปโปรดพระประยุรญาติณกรุงกบิลพัสดุ์เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในพระนครและทรงแสดงธรรมกถาโปรดพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาในระหว่างถนนให้ดำรงอยู่ในอริยภูมิชั้นพระโสดาบันครั้นวันที่สองเสด็จเข้าไปรับอาหารบิณฑบาตในพระราชนิเวศทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดาและพระน้านางอย่างพระบิดาให้ดำรงอยู่ในพระสกทาคามีอย่างพระน้านางให้บรรลุโสดาปัตติผลและในวันรุ่งขึ้นคือในวันที่สามทรงแสดงมหาปาลชาดกโปรดพระเจ้าสุทโธทนะครั้นจบลงพระพุทธบิดาทรงบรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นพระอนาคามีในวันที่สี่แห่งการเสด็จไปโปรดพระประยุรญาติพระพุทธองค์เสด็จไปในพิธีอาวาหมงคลอภิเษกสมรสของนันทกุมารพระอนุชาต่างพระมารดากับพระนางชนบทกัลยาณีเมื่อเสร็จพิธีอาวาหมงคลพระพุทธองค์ได้นำนันทกุมารไปบวชในวันนั้นครั้นถึงวันที่7แห่งการเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ได้ทรงพาราหุลกุมารออกบรรพชาเป็นสามเณรอีกจึงยังความโศกเศร้าให้บังเกิดแก่พระเจ้าสุทโธทนะยิ่งนักเพราะเกรงว่าจะขาดราชทายาทสืบสันตติวงศ์ครั้นการต่อมาพระเจ้าสุทโธทนะได้บรรลุพระอรหัตผลแล้วเข้าสู่ปรินิพพานเมื่อการถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จสิ้นลงแล้วพระนางมหาประชาบดีโคตมี
รู้สึกว้าเหวพระทัยมีพระประสงค์จะทรงผนวดในพระพุทธศาสนาจึงเสด็จไปเฝ้าพระบรมศาสดาที่นิโครธารามกราบทูลขออุปสมบทแต่พระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้สตรีบวชในพระพุทธศาสนาพระนางกราบทูลอ้อนวอนถึง3ครั้งก็ไม่เป็นผลรู้สึกผิดหวังเศร้าโศกโทมนัสเป็นอย่างยิ่งจึงกราบทูลลาเสด็จกลับพระราชนิเวศพระบรมศาสดาประทับนั่นนิโครธารามกรุงกบิลพัสโดยสมควรแก่พระราชอัธยาศัยแล้วพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์บริวารเสด็จไปยังพระนครเวสาลีประทับอยู่ณกูตาคารศาลาป่ามหาวันขณะนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีผู้มีพระทัยเปี่ยมด้วยศรัทธารับสั่งให้ช่างกัลละบกมาปลงพระเกศาแล้วครองผ้ากาสาวพัสนำพาสากิยนารีเป็นบริวารประมาณ500พระองค์นางกษัตริย์เหล่านี้พระสวามีออกบวชไปก่อนแล้วจากนั้นได้เสด็จมุ่งตรงไปยังเมืองเวสาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลอ้อนวอนขออุปสมบทถึงอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็ยังไม่ทรงอนุญาตจึงเสด็จออกมายืนร้องไห้อยู่ที่ซุ้มประตูขณะนั้นพระอานนท์เถระผ่านมาพบจึงสอบถามทราบความโดยตลอดแล้วพระเถระรู้สึกสงสารคิดจะช่วยพระนางจึงเข้าเฝ้ากราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าสตรีบวชในพระศาสนาแล้วอาจทำให้แจ้งซึ่งพระโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลและพระอรหัตตผลได้หรือไม่พระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอานนท์อาจทำให้แจ้งได้เหมือนบุรุษเพศทุกประการพระอานนท์ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเช่นนั้นควรจะอนุญาตเพื่อจะอนุเคราะห์แก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีผู้มีคุณูปการบำรุงเลี้ยงดูพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ให้สมปรารถนาด้วยเถิดพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอานนท์ถ้าประชาบดีโคตมีรับประพฤติครุธรรม8ประการได้แล้วเราจะอนุญาตให้บวชครุธรรม8ประการนั้นได้แก่1ภิกษุณีแม้อุปสมบทแล้วได้100พรรษาก็พึงเคารพกราบไหว้พระภิกษุแม้อุปสมบทได้วันเดียว2ภิกษุณีจะอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีพระภิกษุนั้นไม่ได้ต้องอยู่ในอาวาสที่มีพระภิกษุ 3. ภิกษุณีจะต้องทำอุโบสถกรรมแล้วรับฟังโอวาทจากสำนักภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือน 4. ภิกษุณีอยู่จำพรรษาแล้ววันออกพรรษาต้องทำบวารณาในสำนักสงฆ์ทั้งสองฝ่าย5. ภิกษุณีถ้าต้องอาบัติสังฆาทิเศษอยู่ปริวาสกรรมต้องประพฤติมานัสในสงฆ์สองฝ่าย 6. ภิกษุณีต้องอุปสมบทในสำนักสงฆ์สองฝ่ายหลังจากเป็นนางสิกขมานารักษาสิกขาบท6ประการคือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักขโมยเว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์เว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและของมึนเมาเว้นจากการรับประทานอาหารในเวลาวิกาลทั้ง6ประการนี้มิให้ขาดตกบกพร่องเป็นเวลา2ปีถ้าบกพร่องในระหว่าง2ปีต้องเริ่มปฏิบัติใหม่ 7. ภิกษุณีจะกล่าวอักโกสกคาถา
คือด่าบริพาทภิกษุด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งมิได้แต่ภิกษุณีตั้งแต่วันอุปสมบทเป็นต้นไปพึงฟังโอวาทจากภิกษุเพียงฝ่ายเดียวจะให้โอวาทภิกษุมิได้พระเถระจดจำนำเอาครุธรรม8ประการนี้มาแจ้งแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนานางได้สดับแล้วมีพระทัยผ่องแผ้วโสมนัสยอมรับปฏิบัติได้ทุกประการพระพุทธองค์จึงทรงประทานการอุปสมบทแก่พระนานางสมดังเจตนาพร้อมสักยะขัตตินารีที่ติดตามมาด้วยทั้งหมดเมื่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้อุปสมบทสำเร็จเป็นนางภิกษุณีแล้วเรียนพระกรรมฐานในสำนักพระบรมศาสดาอุตส่าห์บำเพ็ญเพียรด้วยความไม่ประมาทไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยบริวารภิกษุณีทั้ง500รูปและได้บำเพ็ญกิจพระศาสนาเต็มกำลังเต็มความสามารถลำดับต่อมาเมื่อพระศาสดาประทับณพระเชตวันมหาวิหารทรงสถาปนาภิกษุณีในตำแหน่งเอตัคคะหลายตำแหน่งพระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นผู้มีวัยวุฒิสูงรู้การนานมีประสบการณ์มากรู้เหตุการณ์ต่างๆมาตั้งแต่ต้นจึงทรงสถาปนาพระนางในตำแหน่งเอตัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในฝ่ายผู้รัตตัญญูคือผู้รู้ราตรีนานพระเขมาเถรีเอตัคคะในฝ่ายผู้มีปัญญาอัครสาวิกาฝ่ายขวาพระเขมาเถรีเกิดในราชสกุลกรุงสาคละแคว้นมัตทะพระประยุรญาตได้ขนานพระนามว่าเขมาเพราะพระนางมีผิวพรรณเลื่อมเรื่อดังสีน้ำทองเมื่อเจริญพระชันษาแล้วได้อภิเษกสมรสเป็นมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารแห่งนครราชครึกเมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ณพระวิหารเวฬุวันใกล้กรุงราชครึกนั้นพระนางได้สดับข่าวว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงโทษในรูปสมบัติและเพราะความที่พระนางเป็นผู้หลงมัวเมาในรูปโฉมของตนเองจึงไม่กล้าไปเข้าเฝ้าพระทศพลด้วยเกรงว่าพระพุทธองค์จะแสดงโทษในรูปโฉมของพระนางฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงดำริว่าเราเป็นอัครอุปถาของพระศาสดาแต่อัครมเหสีของอริยสาวกเช่นเรานี้กลับไม่ไปเฝ้าพระทศพลข้อนี้เราไม่ชอบใจเลยดังนั้นพระองค์จึงคิดหาอุบายด้วยการให้พวกนักกวีผู้ฉลาดแต่งบทกวีประพันธ์ถึงคุณสมบัติความงดงามของพระวิหารเวฬุวันราชอุทยานแล้วรับสั่งให้นำไปขับร้องใกล้ๆที่พระนางเขมาเทวีประทับเพื่อให้ทราบสดับบทประพันธ์นั้นพระนางได้สดับคำพรรณนาความงดงามของพระราชอุทยานแล้วก็มีพระประสงค์จะเสด็จไปชมจึงเข้าไปกราบทูลพระราชาผู้สามีซึ่งท้าวเธอก็ทรงยินดีให้เสด็จไปตามพระประสงค์เมื่อพระนางได้เสด็จชมพระราชอุทยานจนสิ้นวันแล้วใครจะเสด็จกลับพวกราชบุรุษทั้งหลายได้นำพระนางไปยังสำนักของพระบรมศาสดาทั้งที่พระนางไม่พอพระทัยเลยพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นพระนางกำลังเสด็จมาจึงทรงเนรมิตนางเทพอับสรนางหนึ่งซึ่งกำลังถือพัดก้านใบตาลถวายงานพัดให้พระองค์อยู่เบื้องหลังพระนางเขมาเทวีเห็นนางเทพอับสรนั้นแล้วถึงกับตกพระทัย
ดำริว่าแย่แล้วสิเราสตรีที่งามปานเทพอัปสรเห็นป่านนี้ยืนอยู่ใกล้ๆพระทศพลแม้เราจะเป็นบาทบริจาริกาหญิงรับใช้ของนางก็ยังไม่คู่ควรเลยเพราะเหตุใดเราจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอำนาจจิตคิดชั่วหลงมัวเมาอยู่ในรูปชิ้นนี้หนอพระนางยืนทอดพระเนตรเพ่งดูสตรีนั้นอยู่ในขณะนั้นเองพระบรมศาสดาได้ทรงอธิษฐานให้สตรีนั้นมีสรีระเปลี่ยนแปลงล่วงเลยปฐมวัยแล้วย่างเข้าสู่มัชฌิมวัยล่วงจากมัชฌิมวัยแล้วย่างเข้าสู่ปัจฉิมวัยเป็นผู้มีหนังเหี่ยวย่นผมงอฟันหักแก่งอมและล้มลงกลิ้งพร้อมกับพัดไม่ตานนั้นพระนางเขมาเทวีได้ทอดพระเนตรเห็นรูปสตรีนั้นโดยตลอดแล้วจึงดำริว่าสรีระที่สวยงามเห็นป่านนี้ยังถึงความวิบัติอย่างนี้ได้แม้สรีระของเราก็จักมีคติไปอย่างนี้เหมือนกันขณะที่พระนางกำลังมีพระดำริอย่างนี้อยู่นั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสพระคาถาภาษิตว่าชนเหล่าใดถูกราคะยอมแล้วย่อมตกไปในกระแสราคาเหมือนแมลงมุมตกไปในไข่ใหญ่ที่ตนทำเองเมื่อชนเหล่านั้นตัดกระแสนั้นได้โดยไม่มีเยื่อใยแล้วละกามสุขเสียได้ย่อมออกบวชเมื่อจบพระพุทธดำรัสคาถาภาษิตแล้วพระนางเขมาเทวีได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายในอิริยาบถที่ประทับยืนอยู่นั่นเองธรรมดาผู้อยู่ครองเรือนเมื่อบรรลุพระอรหันต์แล้วจำต้องปรินิพพานหรือไม่ก็บวชเสียในเวลานั้นพระเพศคารวาสไม่สามารถจะรองรับความเป็นพระอรหันต์ได้แต่นางรู้ว่าอายุสังขารของตนยังเป็นไปได้จึงเสด็จกลับพระราชนิเวศให้พระเจ้าพิมพิสารพระสวามีทรงอนุญาตการบวชก่อนแม้พระราชาก็ทรงทราบโดยสัญญาณคืออาการที่พระนางแสดงว่าบรรลุอริยธรรมแล้วทรงพอพระทัยเป็นอย่างยิ่งให้พระนางประทับบนวอทองแล้วนำไปอุปสมบทในสำนักของภิกษุณีสงฆ์เมื่อพระนางบวชแล้วได้นามว่าพระเขมาเทวีเพราะอาศัยเหตุที่พระนางมีปัญญามากบรรลุพระอรหัตผลทั้งที่อยู่ในเพศคารวาสพระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องเธอไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในฝ่ายผู้มีปัญญาและทรงแต่งตั้งให้เป็นอัครสาวิกาฝ่ายขวาพระอุบลวรรณาเถรีเอตัคคะในฝ่ายผู้มีฤทธิ์อัครสาวิกาฝ่ายซ้ายพระอุบลวรรณาเถรีเกิดในตระกูลเศรษฐีในกรุงสาวัตถีบิดามารดาได้ตั้งชื่อให้นางว่าอุบลวรรณาตามนิมิตลักษณะที่นางมีผิวพรรณเหมือนกับดอกอุบลเขียวเมื่อนางเจริญวัยเข้าสู่วัยสาวนอกจากจะมีผิวงามแล้วรูปร่างลักษณะยังงดงามสุดเท่าที่จะหาหญิงอื่นทัดเทียมได้จึงเป็นที่หมายปองต้องการของพระราชาและมหาเศรษฐีทั่วทั้งชมพูทวีปซึ่งต่างก็ส่งเครื่องบรรณาการอันมีค่าไปมอบให้พร้อมกับสู่ขอเพื่ออภิเษกสมรสด้วยฝ่ายเศรษฐีผู้บิดาของนางรู้สึกลำบากใจด้วยคิดว่าเราไม่สามารถที่จะรักษาน้ำใจของคนทั้งหมดเหล่านี้ได้เราควรจะหาอุบายทางออกสักอย่างหนึ่งแล้วจึงเรียกลูกสาวมาถามว่าแม่อุบลวรรณาเจ้าจะสามารถบวชได้ไหม
นางได้ฟังคำของบิดาแล้วรู้สึกร้อนทั่วสัมภางกายเหมือนกับมีคนเอาน้ำมันที่เคี่ยวให้เดือด100ครั้งราดลงบนศีรษะของนางด้วยว่านางได้สั่งสมบุญมาแต่อดีตชาติและการเกิดในชาตินี้ก็เป็นชาติสุดท้ายของนางดังนั้นนางจึงรับคำของบิดาด้วยความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเศรษฐีผู้เป็นบิดาจึงพานางไปยังสำนักของนางภิกษุณีแล้วให้บวชเป็นที่เรียบร้อยเมื่อนางอุบลวรรณาบวชได้ไม่นานก็ถึงวาระที่จะต้องไปทำความสะอาดในโรงอุโบสถเธอได้จุดประทีปเพื่อขจัดความมืดแล้วกวาดโรงอุโบสถเห็นเปลวไฟที่ดวงประทีปแล้วยึดถือเอาเป็นนิมิตขณะที่กำลังยืนอยู่นั้นได้เข้าฌานมีเตโชกสิณเป็นอารมณ์แล้วกระทำฌานนั้นให้เป็นฐานเจริญวิปัสสนาก็ได้บรรลุพระอรหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาและอภิญญาทั้งหลายณที่นั้นนั่นเองเมื่อพระเถรีสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วได้เที่ยวจาริกไปยังชนบทต่างๆแล้วกลับมาพักที่ป่าอันธวันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคยังไม่ได้ทรงบัญญัติห้ามภิกษุณีอยู่ในป่าเพียงลำพังประชาชนได้ช่วยกันปลูกกระท่อมไว้ในป่าพร้อมทั้งเตียงต่างกันมานแล้วถวายเป็นที่พักแก่พระเถรีนั้นฝ่ายนันทมานพผู้เป็นลูกชายของลุงของพระเถรีนั้นมีจิตหลงรักนางตั้งแต่ยังไม่บวชเมื่อทราบข่าวว่าพระเถรีมาพักอยู่ที่ป่าอันธวันใกล้เมืองสาวัตถีจึงได้ถือโอกาสขณะที่พระเถรีเข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีนั้นได้เข้าไปในกระท่อมหลบซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงเมื่อพระเถรีกลับมาแล้วเข้าไปในกระท่อมปิดประตูแล้วนั่งลงบนเตียงขณะที่สายตายังไม่ปรับเข้ากับความมืดในกระท่อมนั้นนันทมานพก็ออกมาจากใต้เตียงตรงเข้าปลุกปล้ำข่มขืนพระเถรีถึงแม้พระเถรีจะร้องห้ามว่าเจ้าคนพาลเจ้าอย่าพินาศฉิบหายเลยเจ้าคนพาลเจ้าอย่าพินาศฉิบหายเลยนันทมานพก็ไม่ยอมเชื่อฟังได้ทำการข่มขืนพระเถรีสมปรารถนาแล้วก็หลีกหนีไปพอเขาหลบหนีไปได้ไม่ไกลแผ่นดินใหญ่ก็มีอาการประหนึ่งว่าไม่สามารถจะรองรับน้ำหนักของเขาเอาไปได้จึงอ่อนตัวยุบลงแล้วนันทมานพก็จมดิ่งลงไปในแผ่นดินไปเกิดในอเวจีมหานรกฝ่ายพระอุบลวรรณาเถรีก็ไม่ได้ปิดบังเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้บอกแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นกับตนนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลายต่อจากนั้นเรื่องราวของพระเถรีก็ทราบถึงพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ได้ตรัสพระคาถาภาสิทธิ์ว่าคนพาลย่อมร่าเริงยินดีในบาปกรรมลามกที่ตนกระทำประดุจว่าดื่มน้ำพึ่งที่มีรสหวานจนกว่าบาปกรรมนั้นจะให้ผลจึงจะได้ประสบกับความทุกข์เพราะกรรมนั้นเมื่อเวลาล่วงไปภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ของพระอุบลวรรณาเถรีนั้นว่าท่านทั้งหลายเห็นทีพระกีนาศพทั้งหลายคงจะมีความยินดีในกามสุขคงจะยังพอใจในการเสพกามก็ทำไมจะไม่เสพเราเพราะท่านเหล่านั้นมิใช่ไม้ผูกมิใช่จอมปลวกอีกทั้งเนื้อหนังร่างกายทั่วทั้งสรีระก็ยังสดอยู่ดังนั้นแม้จะเป็นพระขีณาศพก็ยังชื่อว่ายังยินดีในการเสพกามพระบรมศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามทรงทราบเนื้อความที่พวกภิกษุเหล่านั้นสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระขีณาศพทั้งหลายนั้นไม่ยินดีในกามสุขไม่เสพกาม
เปรียบเสมือนหยาดน้ำตกลงในใบบัวแล้วไม่ติดอยู่ย่อมกลิ้งตกลงไปและเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ผักกาดย่อมไม่ติดตั้งอยู่บนปลายเหล็กแหลมฉันใดขึ้นชื่อว่ากามก็ย่อมไม่ซึมซาบไม่ติดอยู่ในจิตของพระขีณาสพฉันนั้นต่อมาพระบรมศาสดาทรงพิจารณาเห็นภัยอันจะเกิดแก่กุลธิดาผู้เข้ามาบวชแล้วพักอาศัยอยู่ในป่าอาจจะถูกคนพาลลามกเบียดเบียนประทุษร้ายทำอันตรายต่อพรหมจรรย์ได้จึงรับสั่งให้เชิญพระเจ้าประเสนที่โกศลมาเฝ้าตรัสให้ทราบพระดำริแล้วขอให้สร้างที่อยู่อาศัยเพื่อนางภิกษุณีสงฆ์ในที่บริเวณใกล้ๆพระนครและตั้งแต่นั้นมาภิกษุณีก็มีอาวาสอยู่ในบ้านในเมืองเท่านั้นพระอุบลวรรณาเถรีปรากฏว่าเป็นผู้ชำนาญในการแสดงฤทธิ์ต่างๆดังจะเห็นได้ในวันที่พระบรมศาสดาทรงกระทำยมกะปาฏิหาริย์นั้นพระเถรีก็กราบทูลอาสาขอแสดงฤทธิ์เพื่อต่อสู้กับพวกเดียรถีแทนพระพุทธองค์ด้วยและทรงอาศัยเหตุนี้สถาปนาพระอุบลวรรณาเถรีนี้ไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในฝ่ายผู้มีฤทธิ์และเป็นอัครสาวิกาฝ่ายซ้ายพระปตาจาราเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้ทรงพระวินัยพระปตาจาราเถรีเป็นธิดาของมหาเศรษฐีในเมืองสาวัตถีเมื่ออายุย่างได้16ปีเป็นหญิงที่มีความงดงามมากบิดามารดาทนุถนอมห่วงใยให้อยู่บนปราสาทชั้น7เพื่อป้องกันการคบหากับชายหนุ่มแม้กระนั้นเพราะนางเป็นหญิงโลเลในบุรุษจึงได้คบหาเป็นภรรยากับคนรับใช้ในบ้านของตนต่อมาบิดามารดาของนางได้ตกลงยกนางให้แก่ชายคนหนึ่งที่มีชาติสกุลและทรัพย์เสมอกันเมื่อใกล้กำหนดวันวิวาห์นางได้พูดกับคนรับใช้ผู้เป็นสามีว่าได้ทราบว่าบิดามารดาได้ยกฉันให้กับลูกชายสกุลโน้นต่อไปท่านก็จะไม่ได้พบกับฉันอีกถ้าท่านรักฉันจริงท่านก็จงพาฉันหนีไปจากที่นี่แล้วไปอยู่ร่วมกันที่อื่นเถอะเมื่อตกลงนัดหมายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วชายคนรับใช้ผู้เปลี่ยนฐานะมาเป็นสามีนั้นได้ไปรออยู่ข้างนอกแล้วนางก็หนีบิดามารดาออกจากบ้านไปร่วมครองรักครองเรือนกันในบ้านตำบลหนึ่งซึ่งไม่มีใครรู้จักช่วยกันทำไร่ไถนาเข้าป่าเก็บผักหักฟืนหาเลี้ยงกันไปตามอัตภาพนางต้องตักน้ำตำข้าวหุงต้มด้วยมือของตนเองได้รับความทุกข์ยากแสนสาหัสเพราะตนไม่เคยทำมาก่อนการเวลาผ่านไปนางได้ตั้งครรภ์บุตรคนแรกเมื่อคันแก่ขึ้นนางจึงอ้อนวอนสามีให้พานางกลับไปยังบ้านของบิดามารดาเพื่อคลอดบุตรเพราะการคลอดบุตรในที่ไกลจากบิดามารดาและญาตินั้นเป็นอันตรายแต่สามีของนางก็ไม่กล้าพากลับไปเพราะเกรงว่าจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงจึงพยายามพูดจาหน่วงเหนี่ยมเธอไว้จนนางเห็นว่าสามีไม่พาไปแน่วันหนึ่งเมื่อสามีออกไปทำงานนอกบ้านนางจึงสั่งเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันให้บอกสามีด้วยว่านางไปบ้านของบิดามารดาแล้วนางก็ออกเดินทางไปตามลำพังเมื่อสามีกลับมาทราบความจากเพื่อนบ้านแล้วด้วยความห่วงใยภรรยาจึงรีบออกติดตามไปทันพบนางในระหว่างทางแม้จะอ้อนวอนอย่างไรนางก็ไม่ยอมกลับทันใดนั้นลมกัมมัชวาคืออาการปวดท้องใกล้คลอด
ก็เกิดขึ้นแก่นางจึงพากันเข้าไปใต้ร่มไม้ริมทางนางนอนกลิ้งเกลือทุรนทุรายเจ็บปวดทุกทรมานอย่างหนักในที่สุดก็คลอดบุตรออกมาด้วยความยากลำบากเมื่อคลอดบุตรโดยปลอดภัยแล้วก็ปรึกษากันว่ากิจที่ต้องการไปคลอดที่เรือนของบิดามารดานั้นก็สำเร็จแล้วจะเดินทางต่อไปก็ไม่มีประโยชน์จึงพากันกลับบ้านเรือนของตนอยู่ร่วมกันต่อไปต่อมาไม่นานนักนางก็ตั้งครรภ์อีกเมื่อครรภ์แก่ขึ้นตามลำดับนางจึงอ้อนวอนสามีเหมือนครั้งก่อนแต่สามีก็ยังคงไม่ยินยอมเช่นเดิมนางจึงอุ้มลูกคนแรกหนีออกจากบ้านไปแม้สามีจะตามมาทันชักชวนให้กลับก็ไม่ยอมจึงเดินทางร่วมกันไปเมื่อเดินทางมาได้อีกไม่ไกลนักเกิดลมพายุพัดอย่างแรงและฝนก็ตกลงมาอย่างหนักพร้อมกันนั้นนางก็ปวดท้องใกล้จะคลอดขึ้นมาอีกจึงพากันแวะลงข้างทางฝ่ายสามีได้ไปหาตัดกิ่งไม้เพื่อมาทำเป็นที่กำบังลมและฝนแต่เคราะห์ร้ายถูกงูพิษกัดตายในป่านั้นนางทั้งปวดท้องทั้งหนาวเย็นลมฝนก็ยังคงตกลงมาอย่างหนักสามีก็หายไปไม่กลับมาในที่สุดนางก็คลอดบุตรคนที่สองอย่างน่าสังเวชลูกของนางทั้งสองคนทนกำลังลมและฝนไม่ไหวต่างก็ร้องไห้กันเสียงดังลั่นแข่งกับลมฝนนางต้องเอาลูกทั้งสองมาอยู่ใต้ท้องโดยนางใช้มือและเข่ายืนบนพื้นดินในท่าคลานได้รับทุกขเวทนาอย่างมหันต์สุดจะรำพันได้เมื่อรุ่งอรุณแล้วสามีก็ยังไม่กลับมาจึงอุ้มลูกคนเล็กซึ่งเนื้อหนังยังแดงๆอยู่จูงลูกคนโตมองตามหาสามีเห็นสามีนอนตายอยู่ข้างจอมปลวกจึงร้องไห้รำพันว่าสามีตายก็เพราะนางเป็นเหตุเมื่อสามีตายแล้วครั้นจะกลับไปที่บ้านทุ่งนาก็ไม่มีประโยชน์จึงตัดสินใจไปหาบิดามารดาของตนที่เมืองสาวัตถีโดยอุ้มลูกคนเล็กและจูงลูกคนโตเดินไปด้วยความทุลักทุเลเพราะความเหนื่อยอ่อนอย่างหนักดูน่าสังเวชจริงนะนางเดินทางมาถึงริมฝั่งแม่น้ำจิรวดีมีน้ำเกือบเต็มฝั่งเนื่องจากฝนตกเมื่อคืนที่ผ่านมานางไม่สามารถจะนำลูกน้อยทั้งสองข้ามแม่น้ำไปพร้อมกันได้เพราะนางเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นแต่อาศัยที่น้ำไม่ลึกนะพอที่จะเดินลุยข้ามไปได้จึงสั่งให้ลูกคนโตรออยู่ก่อนแล้วอุ้มลูกคนเล็กข้ามแม่น้ำไปยังอีกฝั่งหนึ่งเมื่อถึงฝั่งแล้วได้นำใบไม้มาปูรองพื้นให้ลูกคนเล็กนอนที่ชายหาดแล้วกลับไปรับลูกคนโตด้วยความห่วงใยลูกคนเล็กนางจึงเดินพลางหันกลับมาดูลูกคนเล็กพลางขณะที่มาถึงกลางแม่น้ำนั้นมีนกเหยี่ยวตัวหนึ่งบินวนไปมาอยู่บนอากาศมันเห็นเด็กน้อยนอนอยู่มีลักษณะเหมือนก้อนเนื้อจึงบินโฉบลงมาแล้วเฉียงเอาเด็กน้อยไปนางตกใจสุดขีดไม่รู้จะทำอย่างไรได้จึงได้แต่โบกมือร้องไล่ตามเหยี่ยวไปแต่ก็ไม่เป็นผลเหยี่ยวพาลูกน้อยของนางไปเป็นอาหารส่วนลูกคนโตยืนรออยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งเห็นแม่โบกมือทั้งสองตะโกนร้องอยู่กลางแม่น้ำก็เข้าใจว่าแม่เรียกให้ตามลงไปจึงวิ่งลงไปในน้ำด้วยความไร้เดียงสาถูกกระแสน้ำพัดพาจมหายไปเมื่อสามีและลูกน้อยทั้งสองตายจากนางไปหมดแล้วเหลือแต่นางคนเดียวนางจึงเดินทางมุ่งสู่บ้านเรือนของบิดามารดาทั้งหิวทั้งเหนื่อยล้า
ได้รับความบอบช้ำทั้งร่างกายและจิตใจรู้สึกเศร้าโศกเสียใจสุดประมาณพลางเดินบ่นรำพึงรำพันไปว่าบุตรคนหนึ่งของเราถูกเหยี่ยวเฉียวเอาไปบุตรอีกคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีก็ตายในป่าเปลี่ยวนางเดินไปก็บ่นไปแต่ก็ยังพอมีสติอยู่บ้างได้พบชายคนหนึ่งเดินสวนทางมาสอบถามทราบว่ามาจากเมืองสาวัตถีจึงถามถึงบิดามารดาของตนที่อยู่ในเมืองนั้นชายคนนั้นตอบว่าน้องหญิงเมื่อคืนนี้เกิดลมพายุและฝนตกอย่างหนักเศรษฐีทั้งสองสามีภรรยาและลูกชายอีกคนหนึ่งถูกปราสาทของตนพังล้มทับตายพร้อมกันทั้งครอบครัวเธอจงมองดูควันไฟที่เห็นอยู่โน่นประชาชนร่วมกันทำการเผาทั้งสามพ่อแม่ลูกบนเชิงตะกอนเดียวกันนางปตาจราพอชายคนนั้นกล่าวจบลงแล้วก็ขาดสติสัมปชัญญะไม่รู้สึกตัวว่าผ้านุ่งผ้าห่มที่นางสวมใส่อยู่หลุดลุ่ยลงไปเดินเบลอยกายเป็นคนวิกลจริตร้องไห้บ่นร่ำรำพันเซส่วนคร่ำครวญว่าบุตรสองคนของเราตายแล้วสามีของเราก็ตายที่ทางเปลี่ยวมารดาบิดาและพี่ชายของเราก็ถูกเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันนางเดินไปบ่นไปอย่างนี้คนทั่วไปเห็นแล้วคิดว่านางเป็นบ้าพากันคว้างปาด้วยก้อนดินบ้างโรยฝุ่นลงบนศีรษะของนางบ้างแต่นางยังคงเดินต่อเรื่อยไปอย่างไร้จุดหมายปลายทางขณะนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัททรงทราบด้วยพระญาณว่านางปตาจรามีอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์จึงบันดาลให้นางเดินทางมายังวัดพระเชตวันนางได้เดินมายืนที่เสาศาลาโรงธรรมอยู่ท้ายหมู่พุทธบริษัทหมู่ชนทั้งหลายพากันขับไล่นางให้ออกไปแต่พระบรมศาสดาตรัสห้ามไว้แล้วตรัสกับนางว่าจงกลับได้สติเถิดน้องหญิงด้วยพุทธานุภาพนางกลับได้สติในขณะนั้นเองมองดูตัวเองเปลือยกายอยู่รู้สึกอายจึงนั่งลงอุบาสกคนหนึ่งโยนผ้าให้นางนุ่งห่มนางเข้าไปกราบถวายบังคมพระศาสดาที่พระบาทแล้วกราบทูลเคราะห์กรรมของนางให้ทรงทราบโดยลำดับพระพุทธองค์ได้ตรัสพระดำรัสว่าแม่น้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ก็ยังน้อยกว่าน้ำตาของคนที่ถูกความทุกข์ความเศร้าโศกครอบงำปตาจราเพราะเหตุใดเธอจึงยังประมาทอยู่นางปตาจราฟังพระดำรัสนี้แล้วก็คลายความเศร้าโศกลงพระบรมศาสดาทรงทราบว่านางหายจากความเศร้าโศกลงแล้วจึงตรัสต่อไปว่าปตาจราขึ้นชื่อว่าบุตรสุดที่รักไม่อาจเป็นที่พึ่งเป็นที่ต้านทานหรือเป็นที่ป้องกันแก่ผู้ไปสู่ปรโลกได้บุตรเหล่านั้นถึงจะมีอยู่ก็เหมือนไม่มีส่วนผู้รู้ทั้งหลายรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วควรชำระทางไปสู่พระนิพพานของตนเท่านั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนานางปตาจราดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นพระโสดาบันแล้วกราบทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ทรงอนุญาตแล้วจึงให้บวชเป็นภิกษุณีไม่นานนะก็ได้บรรลุพระอรหัตผลเมื่อนางปตาจราได้อุปสมบทแล้วปรากฏว่าเป็นพระเถรีผู้มีความรอบรู้ในเรื่องพระวินัยเป็นอย่างดีอาศัยเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องเธอไว้ในตำแหน่งเอตัคคะ
เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในฝ่ายผู้ทรงพระวินัยพระนันทาเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้เพ่งด้วยฌานพระนันทาเถรีเป็นธิดาของพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นกนิษฐาภคินีหรือน้องสาวของเจ้าชายนันทะมีพระนามเดิมว่านันทาแต่พระนางมีพระสิริโฉมงดงามยิ่งนักน่าทัศนาน่ารักน่าเลื่อมใสพระประยุรญาติจึงพากันเรียกว่ารูปนันทาบ้างอาภิรูปนันทาบ้างชนะปัทะกัลยาณีบ้างเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะผู้นับหนึ่งเป็นพระเชษฐาของพระนางเสด็จออกบรรพชาได้ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าแล้วเสด็จมาโปรดพระประยุรญาติณพระนครกบิลพัสดุ์เทศนาสั่งสอนให้ได้บรรลุมรรคผลตามวาสนาบารมีทรงนำพาสากยกุมารทั้งหลายมีพระนันทะพระราหุลและพระพัทธิยะเป็นต้นออกบรรพชาครั้นการต่อมาพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชพุทธบิดาเสด็จเข้าสู่พระนิพพานแล้วพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระมารดาและพระนางยโสธราพิมพาพระมารดาของพระราหุลต่างก็พาสากยกุมารีออกบวชในพระพุทธศาสนาด้วยกันทั้งสิ้นนางจึงมีพระดำรัสว่าเหลือแต่เราเพียงผู้เดียวประหนึ่งไร้ญาติขาดมิตรจะมีประโยชน์อะไรกับการดำรงชีวิตในคฤหัสถ์วิสัยสมควรที่เราจะไปบวชตามพระประยุรญาติผู้ใหญ่ของเราจะประเสริฐกว่าเมื่อพระนางมีพระดำริดังนี้แล้วจึงจัดเตรียมผ้ากาสาวพัสดุ์เสด็จไปสู่สำนักพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีกราบแทบเท้ากล่าวขอบรรพชาอุปสมบทพระเถรีก็โปรดให้บรรพชาตามปรารถนาแต่การบวชของพระนางนันทา นั้นไม่ใช่บวชด้วยความศรัทธาแต่อาศัยความรักในหมู่ญาติจึงออกบวชครั้นบวชแล้วพระรูปานันทาเถรีได้ทราบว่าพระพุทธองค์ทรงตำหนิติเตียนเรื่องรูปกายจึงไม่กล้าไปเฝ้าพระศาสดาเพื่อรับพระโอวาทเมื่อถึงวาระที่ตนจะต้องไปรับพระโอวาทก็สั่งให้ภิกษุณีรูปอื่นไปรับแทนพระบรมศาสดาทรงทราบว่าพระนางหลงบัวเมาในพระสิริโฉมของตนจึงตรัสรับสั่งว่าต่อแต่นี้ภิกษุณีทั้งหลายต้องมารับโอวาทด้วยตนเองจะส่งภิกษุณีรูปอื่นมารับแทนไม่ได้ตั้งแต่นั้นพระรูปนันทาเถรีไม่มีทางอื่นที่จะหลีกเลี่ยงไปได้จึงจำเป็นและจำใจไปรับพระโอวาททั้งที่ไม่ปรารถนาครั้นไปเฝ้าพระบรมศาสดาพร้อมกับภิกษุณีทั้งหลายจึงไม่กล้าแม้กระทั่งจะนั่งอยู่แถวหน้าจึงนั่งหลบอยู่ด้านหลังพระพุทธองค์ทรงเนรมิตรูปหญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งให้มีรูปสิริโฉมสวยงามสุดที่จะหาหญิงใดในปัตตภีมาเปรียบได้ให้หญิงนั้นดูประหนึ่งว่าถือพัดวีชนีถวายงานพัดอยู่เบื้องหลังของพระพุทธองค์และให้สามารถมองเห็นเฉพาะพระพุทธองค์กับพระนางรูปนันทาเถรีเท่านั้นพระนางรูปนันทาเถรีได้เห็นหญิงรูปเนรมิตนั้นแล้วก็คิดว่าเราหลงผิดคิดมัวเมาอยู่ในรูปโฉมของตนเองโดยใช่เหตุจึงไม่กล้ามาเฝ้าพระพุทธองค์หญิงคนนี้มีความสนิทสนมอยู่ในสำนักของพระบรมศาสดารูปโฉมของเรานั้นเปรียบไม่ได้ส่วนซิ่วที่16ของหญิงนี้เลยดูนางช่างงามยิ่งนักผมก็สวยหน้าผากก็สวยหน้าตาก็สวยทุกสิ่งทุกอย่างช่างสวยงามพร้อมทั้งหมดเมื่อพระรูปนันทาเถรี
กำลังเพลิดเพลินชื่นชมโฉมของรูปหญิงเนรมิตอยู่นั้นพระพุทธองค์ทรงอธิษฐานให้รูปหญิงนั้นปรากฏอยู่ในวัยต่างๆตั้งแต่เป็นหญิงวัยรุ่นเป็นหญิงสาววัยมีลูกหนึ่งคนมีลูกสองคนจนถึงวัยกลางคนวัยชราและวัยแก่งอมผมงอฟันหักหลังคอมและล้มลงตายในขณะนั้นร่างกายมีหมู่นอนมาช่อนชัยเจาะกินเหลือแต่โครงกระดูกพระพุทธองค์ทรงทราบว่าพระรูปนันทาเถรีเกิดความสังเวชสลดจิตเบื่อหน่ายในรูปกายที่ตนยึดถือแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนนันทาเธอจงดูอัตภาพร่างกายอันเป็นเมืองแห่งกระดูกนี้อันกระสับกระส่ายไม่สะอาดอันบูดเน่านี้เถิดเธอจงอบรมจิตให้แน่วแน่มั่นคงมีอารมณ์เดียวในอสุภกรรมฐานจงถอนมานะละทิฏฐิให้ได้แล้วจิตใจของเธอก็จะสงบจงดูว่ารูปนี้เป็นฉันใดรูปของเธอก็เป็นฉันนั้นรูปของเธอเป็นฉันใดรูปนี้ก็เป็นฉันนั้นรูปอันมีกลิ่นเหม็นบูดเน่านี้ย่อมเป็นที่เพลิดเพลินอย่างยิ่งของผู้โง่เขลาทั้งหลายพระรูปนันทาเถรีส่งกระแสจิตไปตามพระพุทธดำรัสเมื่อจบลงก็สิ้นกิเลสอาสวะบรรลุพระอรหัตผลเป็นพระอเสขบุคคลในพระพุทธศาสนาปรากฏว่าเมื่อพระนางสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นผู้มีความชำนาญพิเศษในการเพ่งด้วยฌานด้วยเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องเธอไว้

0: โดยการชักชวนของพระเจ้าพิมพิสารและได้ร่วมฟังพระธรรมเทศนาด้วยกันเมื่อจบพระธรรมเทศนาลงแล้ววิสาขาเศรษฐีได้บรรลุโสดาปัตติผลต่อมาภายหลังได้ไปฟังพระธรรมจากพระพุทธองค์อีกและได้บรรลุเป็นพระอนาคามีเมื่อกลับจากวัดมาอย่างบ้านโดยปกติทุกๆครั้งนางธรรมจินดาจะยืนคอยท่าอยู่ที่เชิงบันไดเมื่อวิสาขาเศรษฐีมาถึงก็ยื่นมือให้เกาะกลุ่มแล้วขึ้นบันไดไปด้วยกันแม้วันนั้นนางธรรมจินดาก็ยังปฏิบัติเช่นเดิมแต่ฝ่ายวิสาขาเศรษฐีผู้สามีไม่เกาะมือและไม่แสดงอาการยิ้มแย้มดังเช่นที่เคยทำมาแม้แต่เวลาบริโภคอาหารซึ่งนางคอยนั่งปฏิบัติอยู่ท่านเศรษฐีก็ไม่ยอมพูดจาอะไรทั้งสิ้นทำให้นางคิดหวั่นวิตกว่าตนคงจะทำผิดต่อสามีครั้นวิสาขาเศรษฐีผู้สามีบริโภคอาหารเสร็จแล้วนางจึงถามว่าข้าแต่นายที่ฉันทำสิ่งใดผิดหรือวันนี้ท่านจึงไม่จับมือและพูดจาอะไรเลยท่านเศรษฐีกล่าวตอบว่าธรรมทินนาเธอไม่มีความผิดอะไรหรอกนับตั้งแต่วันนี้ไปเราไม่ควรนั่งไม่ควรยืนในที่ใกล้เธอไม่ควรถูกต้องสัมผัสเธอและไม่ควรให้เธอนำอาหารมาให้แล้วนั่งเคี้ยวกินในที่ใกล้ๆเธอต่อแต่นี้ไปถ้าเธอประสงค์จะอยู่ที่เรือนนี้ก็จงอยู่ต่อไปเถิดแต่ถ้าไม่ประสงค์จะอยู่ก็จงรวบรวมเอาทรัพย์สมบัติตามความต้องการแล้วกลับไปอยู่ที่ตระกูลของเธอเถิดนางธรรมทินนาจึงกล่าวว่าข้าแต่นายดิฉันไม่ขอรับเอาขยะอย่างเยื่ออันเปรียบเสมือนน้ำลายที่ท่านถมทิ้งแล้วมาโดนบนศีรษะหรอกเมื่อเป็นเช่นนี้ขอท่านได้โปรดอนุญาตให้ดิฉันบวชเถิดวิสาขาเศรษฐีได้ฟังคำของนางแล้วก็ดีใจได้กราบทูลพระเจ้าพิมพิสารขอพระราชทานวอทองนำนางธรรมทินนาไปยังสำนักของนางพิสุณีเพื่อขอบรรพชาอุปสมบทเมื่อนางธรรมทินนาได้บรรพชาอุปสมบทสมดังความปรารถนาแล้วอยู่ในสำนักของอุปัชฌาย์เพียง 2-3 วันก็ลาไปจำพรรษาอยู่ในอาวาสใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งบำเพ็ญเพียรเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายต่อมาพระนางธรรมทินนาเถรีคิดว่ากิจของเราบรรลุถึงความสิ้นสุดแล้วเราควรกลับไปกรุงราชคฤห์เพื่อหมู่ญาติได้อาศัยเราแล้วทำบุญกุศลให้กับตนเองวิสาขาอุบาสกทราบว่าพระเถรีกลับมาจึงไปหานางอย่างที่พักมีความประสงค์ที่จะทราบว่านางได้บรรลุคุณธรรมวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่แต่ไม่กล้าถามตรงๆจึงเลี่ยงถามปัญหาว่าด้วยเรื่องเบญจขันธ์พระนางธรรมทินนาเถรีก็วิสัชนาอย่างคล่องแคล่วชัดเจนทุกประเด็นปัญหาวิสาขาอุบาสกก็ทราบว่าพระนางธรรมทินนาเถรีมีฌานแก่กล้าจึงถามปัญหาในลำดับของพระอนาคามีที่ตนได้บรรลุแล้วเมื่อพระเถรีวิสัชนาได้อีกจึงก้าวล้ำถามปัญหาในวิสัยพระอรหัตตมรรค
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมพบผู้บริหารธุรกิจยานยนต์ญี่ปุ่น

0: หารือสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนในไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
5: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
5: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
5: ไม่ทำลายอนาคต
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมพบผู้บริหารธุรกิจยานยนต์ญี่ปุ่นหารือสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนในไทยระหว่างเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงเดือนกันยายนนี
6: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความชัดเจนผ่านโทรศัพท์ได้คุยกับนักลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นเพื่อสร้างความมั่นใจการลงทุนในไทยไม่ให้ย้ายฐานการผลิตว่านายเอกนิติวิทยธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวแล้วจึงขอให้สอบถามรายละเอียดจากนายเอกนิติเบื้องต้นจะใช้ช่วงการเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในการพบปะหารือขณะนี้นายเอกนิติกำลังประสานและนัดหมายภาคเอกชนเพื่อหารือระหว่างการเดินทางไปนครนิวยอร์กแต่ยังไม่ทราบว่าจะสามารถนัดหมายได้หรือไม่และช่วงเที่ยงวันนี้ไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนายโอซากะมาซาโตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยโดยจะมีการหารือหลายประเด็นรวมถึงการเตรียมการสำหรับการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยผลิตชาติขวัญแสงสุขรายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยืนยันความพร้อมดูแลความปลอดภัยการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพร้อมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงทุกวัน
7: คุณตำรวจโทปิยศเฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดสงขลาว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมเต็มที่แม้ก่อนหน้านี้จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีการบูรณาการกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองติดตามสถานการณ์ในทุกมิติทางด้านความมั่นคงการรักษาความปลอดภัยและการจราจรทั้งนี้มีการประชุมประเมินสถานการณ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้7จังหวัดและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทุกวันเพื่อให้การดูแลความปลอดภัยเป็นไปอย่างรัดกุมส่วนกรณีการตรวจสอบวิถีกระสุนที่มีการกล่าวอ้างว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ซึ่งได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการความมั่นคงว่าจะใช้เวลาตรวจสอบ3วันนั้นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนพิสูจน์และรวบรวมพยานหลักฐานโดยจะดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนพร้อมยืนยันทุกคดีจะได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนตัดสินประดับสินรายงาน
0: รัฐบาลออสเตรเลียประกาศจะมอบเงินช่วยเหลือมูลค่า5ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่เนปาลที่เผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรง กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะมอบเงินช่วยเหลือมูลค่า5ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่เนปาลที่เผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเงินสนับสนุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้สำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมทั้งสนับสนุนการฟื้นฟูและการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเนปาลขณะที่ล่าสุดรัฐบาลเนปาลรายงานว่ายอดตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย469รายและมีผู้สูญหาย667รายอย่างไรก็ตามทางการจีนยังคงยืนยันว่าจำนวนประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งมีพรมแดนติดกับเนปาลอยู่ที่3รายและสูญหายอีก558รายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
5: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเซกาอำเภอเบิงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอพลพิสัยอำเภอเฝ้าไร่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอกุดจับอำเภอพิบูลรักอำเภอหนองหานอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอระนวลอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นอำเภอบ้านม่วงอำเภอคำตากล้าอำเภอจุรินทร์อำเภอวานอนิวาสอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอศรีสงครามอำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอยางชุมน้อยอำเภอกันทารมจังหวัดศรีสะเกษอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์อำเภอจักรราชอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาอำเภอพุทธไทยสงอำเภอหนองกี่อำเภอนนทสุวรรณอำเภอนางรองอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอประโคนชัยอำเภอบ้านใหม่ชัยพศจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินอำเภอเกาะสมุยอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอลำทับอำเภอคลองท่อมอำเภอเขาพนมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอฉวางอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอถ้ำพนราอำเภอพิบูรณ์อำเภอทุ่งสงอำเภอบางขันอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอหัวไซอำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัศดาอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 34.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 48% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอชัยยาอำเภอท่าชนะอำเภอท่าฉางอำเภอวิภาวดีอำเภอพุนพินอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพนมอำเภอเคียนซาอำเภอเวียงสาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระโนดจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: เอ็นก้าสกาวท่าสูงเมกะเฮิร์ตซ์สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
2: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ครับพ่อผู้ใหญ
1: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
2: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะครับพ่อผู้ใหญ
1: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
2: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
2: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
1: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
2: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
1: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
3: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
4: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
5: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
4: รถมีประกันหรือเปล่าพี
5: ่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
4: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
5: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
6: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: ตราดอกเบี้ย 12-20% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: พ่อแม่พี่น้องมากับพืชสวนโลกปี2569เขาจัดแสดงพืชพันธุ์หลากหลายมากกว่า2ล้านต้นเพราะฉะนั้นการดูแลบำรุงรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต้องบ่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ส่วนพืชพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องขอระยะเวลาในการจัดงานยาวฮอด134มื้อเลยเด้องานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด
2: ้ออยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

นักการกลางหาวบัวหมอกเมยสอนดาวลงมาคารุมจากเอาไปใส่ในวังควงคุ้มก็กลัวเจ้าปลาใส่แล้วหลัวไปก็เลยเอาไว้ในอกในใจตัวใจปีนี้จักคือมันให้อาย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจ

0: และจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะออกมาถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
4: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัดเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมยืนยันการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถือเป็นหลักการสำคัญที่สุดนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์การบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นคดีนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครั้งสุดท้ายมีมติปรับลดงบกว่า 11,000 ล้านบาทเตรียมบรรจุระเบียบวาระสภาเพื่อพิจารณาวาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้
6: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและลงมติครบถ้วนทุกมาตราแล้วเตรียมนำเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระโดยตลอดการทำงานประชุมรวม35วันพิจารณางบกลาง12รายการแผนงานบูรณาการ3แผนหน่วยรับงบประมาณ 3,280 หน่วยงานและกองทุน35กองทุนภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทขั้นตอนต่อไปสภาผู้แทนราษฎรจะจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอให้สมาชิกพิจารณาโดยคาดว่าจะบรรจุระเบียบวาระและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวันที่7ถึง9กันยายน2569ทางนี้การพิจารณาวาระที่2และ3จะเป็นการพิจารณารายมาตราโดยสมาชิกที่สงวนคำแปรยติไว้จะได้จิตอภิปรายทางนี้อาจจะมีการหารือร่วมกับวิฝ่ายค้านในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายให้เหมาะสมชวิสาปทุมมารายงาน
4: กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขยายผลคดีเรียกรับสินบนสอบท้องถิ่นพบผู้เสียหายกว่า40ราย
7: ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปก.ขยายผลคดีจับกลุ่มนายประวิตรอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยและนางนวพรเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นคนกลางเรียกรับเงินวิ่งเต้นตบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเมืองต้นบุคคลดังกล่าวให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและยื่นเงินสดคนละ 200,000 บาทประกันตัวในชั้นสอบสวนทั้งนี้แนวทางการสืบสวนพบว่ามีการเดินสายหาผู้สมัครสอบและเรียกรับเงินโดยมีผู้สมัครสอบไม่ผ่านกว่า40รายและบางรายถูกปฏิเสธคืนเงินอ้างอยู่ระหว่างสรรหาตำแหน่งว่างทดแทนอีกทั้งยังพบเบาะแสเครือข่ายขยายผลไปถึงจังหวัดสุพรรณบุรี ตำรวจจึงเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของนางนวพรและขยายผลผู้เกี่ยวข้องหลังพบข้อมูลอาจเชื่อมโยงอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2รายและอธิบดีคนปัจจุบันอีก1รายโดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีต่อไปดลภาสุภสมบัติรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพระแสงอำเภอใจบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภอเขาพนมอำเภออ่าวลึกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอพรหมคีรีอำเภอลานสกาอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งสงอำเภอบางขันอำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอปากพนังอำเภอหัวไซอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอหาดใหญ่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 35.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 46%ส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอทับปุดอำเภอคูรบุรีจังหวัดพังงาอำเภอท่าชนะอำเภอท่าฉางอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาอำเภอวังวิเศษอำเภอรัศดาอำเภอนายงอำเภอห้วยยอดอำเภอเมืองจังหวัดตรังและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ดีๆจากทางรัฐบาลแล้วก็ข่าวสารในพื้นที่11จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะครับวันนี้นะครับก็จะมีข่าวสารจากทางจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ทางจังหวัดหนองคายนะครับรวมรายงานข่าวกันเข้ามานะครับในส่วนของผู้สื่อข่าวในพื้นที่แล้วก็ข่าวสารนะครับเรื่องราวของการยื่นทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโค้งสุดท้ายนะครับซึ่งก็จะสิ้นสุดในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับนำมาบอกกล่าวให้กับผู้ฟังในช่วงของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะครับในช่วงแรกของรายการครับผู้ฟังครับมาติดตามข่าวสารนะครับเรื่องราวของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการเตือนภาคเหนือและก็ภาคอีสานนะครับก็จะมีฝนตกหนักในช่วงของวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2519นะครับในขณะที่ทางปภ.ครับก็มีการผนึกกำลังพื้นที่แจ้งข้อมูลรู้เร็วเตือนเร็วอพยพเร็วเร่งเยียวยาย้ำนะครับไม่ต้องใช้สำเนาเอกสารครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับมีการประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในช่วงของระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2519นะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ในส่วนของภาคอีสานเรานะครับก็จะมีในเขตพื้นที่บึงกาฬครับนครพนมเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครยโสธรร้อยเอ็ดแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยขอให้ประชาชนครับระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่อาจจะตกสะสมครับอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยทางชลประทานทั่วประเทศครับก็ได้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์แล้วก็มีเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำนะครับมีการเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำแล้วก็รองรับสถานการณ์ฝนที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำถึงจุดพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดครับซึ่งก็ได้มีการประสานข้อมูลจากทางพื้นที่โดยตรงกับกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหอกระจายข่าวครับวิทยุชุมชนผู้นำชุมชนเพื่อให้การแจ้งเตือนภัยมีประสิทธิภาพแล้วก็ถือว่าเป็นการลดการสูญเสียในชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนครับอีกทั้งยังมีการประสาน10จังหวัดภาคกลางนะครับซึ่งก็ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันครับอีกประมาณ 0.60 ถึง 1.5 เมตรนะครับบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินแล้วก็บางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับในกรณีที่อยู่อาศัยประจำนะครับที่มีการถูกน้ำท่วมขังนะครับก็จะมีการช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วก็ในกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยทั้งทางตรงแล้วก็ดินโคลนถล่มนะครับก็จะมีการช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทครับโดยทางปภ.ครับก็ได้มีการประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วทั้งประเทศนะครับให้ยกเลิกในเรื่องของการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือว่าสำเนาเอกสารอื่นๆนะครับที่ทางราชการออกให้จากประชาชนนะครับซึ่งก็ได้มีการสั่งการให้ทางอำเภอและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบครับมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้ประสบภัยเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนแล้วก็การสวมสิทธิ์การป้องกันการตกหล่นแล้วก็อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประสบภัยให้รวดเร็วนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับในช่วงแรกของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะครับก็มีการแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาในส่วนของภาคเหนือก็อีสานในช่วงของวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ครับน้องฝ้ายครับคุณผู้ชมคุณฟังครับ
1: ค่ะมาติดตามทางด้านของข่าวการศึกษากันบ้างนะคะสพท.ค่ะย้ำห้ามจัดสอบแข่งขันเด็กประถมวัยค่ะห้ามใช้ระบบแพ้ชนะนะคะมาจัดอันดับคะแนนค่ะขัดกฎหมายสร้างแรงกดดันเน้นจัดการเรียนรู้ตามช่วงวัยค่ะ
0: ครับ
1: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ค่ะและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กำกับดูแลโรงเรียนนะคะทั้งของภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศค่ะให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562อย่างเคร่งครัดค่ะโดยห้ามจัดสอบแข่งขันหรือใช้ระบบแพ้ชนะจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กโดยเด็ดขาดค่ะ ซึ่งพ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัยได้กำหนดให้เด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ขวบหรืออยู่ในชั้นอนุบาล 1-3 ค่ะให้ได้รับการดูแลพัฒนาและจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัยค่ะครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้การรับเด็กชั้นก่อนประถมศึกษานะคะระหว่างอายุ 3-6 ปีและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการนอกจากจะขัดต่อกฎหมายแล้วยังเป็นการสร้างความกดดันเกินวัยค่ะส่งผลเสียรุนแรงต่อพัฒนาการทางสมองนะคะก่อให้เกิดภาวะความเครียดซึ่งอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อสภาพจิตใจและพฤติกรรมของเด็กในระยะยาวค่ะโดยให้ใช้การสังเกตพฤติกรรมค่ะพี่เอคะ
0: ค
1: ่ะเพื่อเน้นทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มค่ะรวมทั้งใช้แฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอนะคะเก็บสะสมผลงานรวบรวมภาพกิจกรรมและติดตามความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลค่ะแทนการใช้ตัวเลขตัดสินแบบเดิมนะคะซึ่งการยกระดับการศึกษาปฐมวัยดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองค่ะในการกวดวิชาเด็กเล็กและร่วมกันดูแลเด็กไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพสมวัยและมีความสุขค่ะ
0: อยู่ในเรื่องราวของทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับหลังจากที่มีการเจอข่าวปลอมนะครับเรื่องของการข่มขู่นะครับในการก่อความรุนแรงในโรงเรียนนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้มีการสั่งการนะครับหากเจอว่าเป็นข่าวปลอมนะครับก็ในแจ้งในเรื่องของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทันทีนะครับชี้แม้ว่าถึงโรงเรียนจะมีการปิดเพียง1วันนะครับก็ถือว่าส่งผลกระทบในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับกำชับในส่วนของผู้บริหารนะครับมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็มีการรายงานข้อมูลนะครับถ้าเกิดว่าพบเห็นเหตุการณ์ผิดปกตินะครับย้ำชัดว่าไม่ต้องการให้สื่อโซเชียลกลายเป็นช่องทางในการสร้างความหวาดกลัวจนกระทบโรงเรียนครับโดยนายประเสริฐจันทระรวงทองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับก็มีการเปิดเผยถึงกรณีการมีการโพสต์นะครับข้อความข่มขู่หรือว่ามีการแจ้งเหตุในส่วนของเหตุร้ายนะครับที่ไม่หวังดีสำหรับผู้ที่ไม่หวังดีต่อสถานศึกษาในช่วงนี้นะครับว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลหรือว่าข่าวปลอมครับนางฝ้ายครับผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ที่อาจจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในขณะนี้ครับถือว่าเป็นการสร้างความสับสนแล้วก็ความกังวลให้กับสถานศึกษาจนบางแห่งครับต้องหยุดการเรียนการสอนหรือว่ามีการปิดโรงเรียนชั่วคราวครับดังนั้นครับทางกระทรวงศึกษาธิการครับก็ไม่ละเลยปัญหาดังกล่าวครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาของข้อมูลครับรวมถึงข้อมูลข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ครับซึ่งก็ได้มีการประสานการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงท่านนี้ครับถ้าเกิดว่าพบว่าเป็นข้อมูลเท็จครับก็สามารถตรวจสอบต้นต่อได้ครับและดำเนินการตามกฎหมายนะครับเพราะว่าการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงก็จะก่อให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็กระทบต่อสถานศึกษาแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังครับการโพสต์ข้อความข่มขู่ในโรงเรียนที่สร้างความหวาดกลัวนะครับซึ่งก็จะมีการตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลมีมูลจริงหรือไม่นะครับหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นข้อความเท็จทางกระทรวงศึกษาธิการครับก็จะมีการพิจารณาปิดกั้นการเผยแพร่แล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่ส่งหรือเผยแพร่ข้อความตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับขณะนี้ครับยังไม่มีรายงานความเสียหายร้ายแรงจากกรณีดังกล่าวครับแต่ได้มีการกำชับในส่วนของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องครับให้มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็มีการรายงานข้อมูลนะครับหากพบเหตุการณ์ผิดปกติแต่ไม่ให้มีการใช้สื่อโซเชียลครับที่ถือว่ากลายเป็นช่องทางในการที่จะสร้างความหวาดกลัวจนกระทบโรงเรียนบุคลากรหรือว่านักเรียนนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้ฝากเน้นย้ำในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็มีข้อสั่งการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงมหาดไทยหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการนะครับได้มีการแจ้งทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่ละพื้นที่นะครับในเรื่องของการยกระดับมาตรการในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาครับน้องฝ้ายครับ
1: จากข่าวของสถานศึกษานะคะมาติดตามข่าวทางด้านภาคอีสานของเรากันบ้างนะคะรัฐมนตรีสุภมาศค่ะลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีลุยตรวจธุรกิจเสริมความงามสร้างมาตรฐานความปลอดภัยค่ะ นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีในวันนี้เพื่อติดตามและตรวจสอบการดำเนินธุรกิจเสริมความงามโดยมุ่งตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งการจัดทำสัญญาราคาและเงื่อนไขการให้บริการการโฆษณาและโปรโมชั่นการเสนอขายการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรวมถึงสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาและการคืนเงินค่ะโดยจากปัญหาข้อร้องเรียนของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งการขายคอสล่วงหน้าข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมการปฏิเสธคืนเงินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและกรณีผู้บริโภคไม่สามารถใช้บริการต่อได้แต่ไม่ได้รับการเยียวยาค่ะซึ่งสคบค่ะจึงขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุกสำหรับธุรกิจเสริมความงามค่ะและต้องตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2568ค่ะซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่15กันยายน2568และต่อมาค่ะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี2569กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจค่ะต้องจัดทำสัญญาให้บริการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและต้องไม่กำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะเอาเปรียบผู้บริโภคค่ะโดยสามารถพิจารณาประเด็นสำคัญค่ะได้แก่การจัดทำสัญญาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดการส่งมอบสัญญาให้ผู้บริโภคเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการสิทธิในการบอกเลิกสัญญาการคืนเงินให้แก่ผู้บริโภคกรณีผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถให้บริการได้การกำหนดระยะเวลาในการคืนเงินและการตรวจสอบข้อสัญญาค่ะที่อาจมีลักษณะเอาเปรียบผู้บริโภคค่ะด้านผู้บริโภคค่ะสามารถบอกเลิกสัญญาภายใน7วันค่ะหากยังไม่ได้ใช้บริการและมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคืนเงินรวมถึงกรอบระยะเวลาในการคืนเงินตามวิธีการชำระเงินค่ะเพื่อป้องกันปัญหาการซื้อคอร์สล่วงหน้าแล้วไม่สามารถใช้บริการหรือไม่ได้รับการคืนเงินค่ะโดยคลินิกหรือผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้ประกาศธุรกิจควบคุมสัญญาต้องจัดทำและส่งมอบสัญญาให้แก่ผู้รับบริการและกรณีฝ่าฝืนค่ะจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะในเรื่องการโฆษณาราคาโปรโมชั่นและการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคสคบจะตรวจสอบการเสนอขายและการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจค่ะให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเฉพาะข้อความเกี่ยวกับราคาค่าบริการโปรโมชั่นส่วนลดนะคะรวมไปถึงเงื่อนไขการใช้บริการและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะจึงต้องแสดงข้อมูลอย่างชัดเจนนะคะไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจใช้บริการจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนค่ะจึงต้องลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ค่ะพี่เอกคะ
0: ครับผม
1: เพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสถานประกอบการโดยตรงค่ะซึ่งทั้งนี้ค่ะหากผู้บริโภคนะคะได้รับความเสียหายหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะจากการใช้บริการนะคะสามารถขอคำปรึกษาและร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ค่ะแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะหรือเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดค่ะ
0: ครับผมและในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านสุภมาศครับก็ได้มีการเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวนะครับเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่โรงเรียนโรงแรมการินจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งหอกระจายข่าวนะครับบางฝ่ายครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นช่องทางในการที่จะสื่อสารระดับชุมชนนะครับในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐไปสู่ประชาชนอย่างใกล้ชิดและก็ทั่วถึงผ่านเครือข่ายหอกระจายข่าวทั่วทั้งประเทศนะครับซึ่งระบบเสียงตามสายนะครับกว่า 80,000 แห่งทั่วทั้งประเทศเนี่ยภายใต้กำกับดูแลของทางท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐนะครับไปยังผู้นำชุมชนผู้ดูแลหอกระจายข่าวแล้วก็ประชาชนในพื้นที่พร้อมกับการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลทรังค์เรดิโอซิสเต็มนะครับในการเชื่อมโยงกับสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยหรือว่าสวทของเรานี่แหละครับไปยังเครือข่ายหอกระจายข่าวช่วยให้การส่งต่อข้อมูลมีความรวดเร็วก็เป็นระบบอีกด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงของภาวะวิกฤตนะครับอย่าง เป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆนะครับน้องฝ้ายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับหอกระจายข่าวเนี่ยก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการที่จะแจ้งเตือนภัยแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์ส่งต่อแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับก็เป็นภารกิจนะครับของทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีที่ท่านเดินทางมาที่จังหวัดอุดรธานีในวันนี้นะครับก็เป็นข่าวสารนะครับในช่วงแรกของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องที่มานำเสนอให้กับผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันในช่วงของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะครับเดี๋ยวเราจะไปพักกันก่อนนะครับในช่วงหน้ามีข่าวสารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็จังหวัดหนองคายเริ่มรายงานข่าวกันเข้ามาในช่วงรายการคัดข่าวเล่าเรื่องครับ
2: แกว่าไหม
3: เจนแกเป็นอะไรหรือเปล่าร
4: ถชนอ่ะโอนให้ก่อนได้ไหม 50,000
3: อย่าบอกใครนะเดี๋ยวเราคืนให้เดี๋ยวส่งเลขบัญชีไปให้โอเคโอนมานะเขาให้จ่ายเลยตอนนี้เดี๋ยวส่งเลขบัญชีไปให้ในข้อความ
5: เมื่อทั้งชื่อใบหน้าและเสียงเป็นคนที่คุณรู้จักคุณอาจไม่คิดว่านั่นคือ AI ที่กำลังหลอกคุณ
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนมิจฉาชีพใช้ AI ปลอมตัวเป็นคนใกล้ชิดเพื่อสร้างเรื่องเร่งด่วนและหลอกให้โอนเงินอย่ารีบเชื่อเพียงเพราะเห็นหน้าหรือได้ยินเสียงที่คุ้นเคยหยุดเช็คโทรกลับก่อนโอนเงินทุกครั้ง AI หลอกได้แต่สติช่วยคุณได้
5: ปรารถนาดีจากสคบ.
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคัดข่าวเรื่องทางสวท.มหาสารคามเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะครับเชื่อมโยงไปยังสวท.11จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ครับมีข่าวสารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็จังหวัดหนองคายนะครับร่วมรายงานข่าวกันเข้ามานะครับมาติดตามนะครับเรื่องราวข่าวสารจากทางจังหวัดขอนแก่นกันก่อนนะครับทางคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่นครับก็ได้มีการประชุมพิจารณาเพิกถอนแล้วก็มีการปรับแก้ไขรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีทุจริตสอบท้องถิ่น45รายนะครับในการขีดเส้นในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับรวมถึงประเด็นของพาณิชย์ขอนแก่นครับก็เชิญชวนในการซื้อไข่ไก่ราคาประหยัดซึ่งงานก็เริ่มแล้วนะครับวันนี้ครับติดตามรายงานได้จากคุณกาญจนาประเสริฐผู้สื่อข่าวจากทางสวท.ขอนแก่นครับ
7: ขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านด้วยนะคะวันนี้ทางจังหวัดขอนแก่นค่ะจะพาไปอัปเดตข้อมูลของทางคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่นหรือว่ากเทศบาลจังหวัดขอนแก่นนะคะมีการประชุมพิจารณาเพิกถอนและก็ปรับแก้ไขรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีทุจริตสอบท้องถิ่น45รายโดยมีการขีดเส้นตายว่าภายในสิ้นเดือนนี้31สิงหาคมเนี่ยแหละค่ะให้ท้องถิ่นต้นสังกัดดำเนินการตามขั้นตอนเผยในส่วนของทางเทศบาลมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะ14รายนะคะโดยพบว่าแอบยื่นใบลาออกไปแล้ว3รายค่ะนายยุทธพรพิรุณสารค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในฐานะประธานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมพิจารณาวาระบริหารงานบุคคลโดยมีวาระสำคัญคือการจัดการรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีทุจริตการสอบแข่งขันท้องถิ่นนะคะโดยศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต1หลังมีการจัดเรียงบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่นายยุทธพรก็บอกว่าในภาพรวมจังหวัดขอนแก่นมีผู้ที่ถูกเพิกถอนและก็จัดลำดับใหม่รวม45รายค่ะก็คืออบจ.ขอนแก่น1รายเทศบาล14รายอบต.อีก22รายและกลุ่มที่รอเรียกปรับบรรจุด้วยนะคะซึ่งโครงสร้างของทางคณะกรรมการบุคลากรท้องถิ่นถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะแล้วก็การประชุมในวันนี้เป็นการพิจารณาเฉพาะส่วนของทางพนักงานเทศบาลรวมทั้งสิ้น14รายค่ะสำหรับรายละเอียด14รายในส่วนของเทศบาลนะคะก็จะมีผู้ที่มีปัญหาเพิกถอนรายชื่ออยู่13รายในจำนวนนี้พบว่ามีผู้ลาออกไปแล้วนะคะ3รายค่ะแต่ยังต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพิกถอนตามระบบให้ถูกต้องสมบูรณ์นะคะผู้ที่ลำดับคะแนนเปลี่ยนแปลงอยู่1รายด้วยค่ะลำดับตกไปจากเดิมหลังจากเรียงบัญชีใหม่ทำให้ยังไม่ถึงลำดับเรียกบรรจุต้องรอเรียกบรรจุตามคิวในบัญชีใหม่ทั้งนี้นะคะการดำเนินการทั้งหมดให้เป็นไปตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยทางกเทศบาลจังหวัดขอนแก่นนะคะก็จะกำหนดกรอบเวลาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดเร่งดำเนินการเพิกถอนและแก้ไขคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งให้เสร็จสิ้นภายใน31สิงหาคมนี้ค่ะ หากมีรายละเอียดหรือการอัปเดตข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวทางสวทขอนแก่นก็จะแจ้งข้อมูลในครั้งถัดไปนะคะอีกหนึ่งข้อมูลในวันนี้ที่อยากจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็บอกข่าวดีๆให้ฟังในวันนี้นะคะทางพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นค่ะออกมาประกาศว่าไข่ไก่ราคาประหยัดมาแล้วค่ะงานเริ่มแล้วนะคะเริ่มวันนี้แหละใครที่กำลังมองหาไข่ไก่นะคะโดยเฉพาะดีเจทั้งสองท่านนะคะผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านแล้วก็ตัวดีเจกาญจนาเองนะคะตอนนี้กำลังมาช็อปเลยค่ะแล้วก็ได้ไข่ไก่คุณภาพดีมาแล้ว1แผง30ฟองนะคะโดยราคาปกติอยู่ที่แผงละ131บาทค่ะวันนี้นะคะพาณิชย์จังหวัดจัดให้เหลือเพียง119บาทเท่านั้นนะคะคือจะมีการเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ 8:30 น.ของทุกวันยาวๆไปจนถึงวันนี้เลยค่ะ28สิงหาคมนะคะช้าหมดอดนะคะดีเจทั้งสองท่านค่ะนอกจากไข่ไก่แล้วนะยังมีไก่ย่างอร่อยๆให้เลือกซื้อนะคะและที่สำคัญมาตรงนี้ก็ได้นะคะบิ๊กซีค่ะบิ๊กซีขอนแก่นนะคะก็จะมีการร่วมจำหน่ายราคาประหยัดอีกด้วยงานเริ่มแล้วนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆจังหวัดขอนแก่นแล้วก็อยู่ในพื้นที่ขอนแก่นอยู่ใกล้บิ๊กซีหรือว่าพาณิชย์ขอนแก่นนะคะก็มาชิมมาช็อปไม่ชิมไม่ได้สิต้องมาเลือกช็อปกันด้วยนะคะเพราะว่าเราอ่ะมีทั้งไข่และมีทั้งไก่ให้ได้ลิ้มลองกันในวันนี้ค่ะอีกหนึ่งข้อมูลที่อยากจะฝากให้คุณผู้ฟังที่กำลังฟังพวกเราจะพาทุกท่านนะคะมาดูอีกหนึ่งงานค่ะที่ขอนแก่นจัดใหญ่จัดเต็มนะคะงานที่รวบรวมความสำเร็จของสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์โอท็อปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไว้ในที่เดียวค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยค่ะตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการผลิตการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พัฒนาช่องทางการตลาดประจำปีงบประมาณ2569ค่ะจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาชมมาชิมมาช็อปกับสินค้ามากมายหลากหลายประเภทเลยค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นฝั่งทิศตะวันตกนะคะงานเริ่มตั้งแต่ 8:30 นเป็นต้นไปจนกว่าของจะหมดนะคะเริ่มวันไหนวันนี้แหละ28สิงหาคม2569ค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะของทางสวทขอนแก่นที่นำมาฝากให้คุณผู้ฟังแล้วก็ดีเจทั้งสองท่านในวันนี้ค่ะ
0: ครับกับขอบคุณนะครับสวทขอนแก่นนะครับผู้สื่อข่าวคุณกาญจนาประเสริฐนะครับว่าจะฝากซื้อไข่ไก่หน่อยน้องฟ้าแต่ว่า119บาทไม่รู้จะทันหรือเปล่าเนา
7: ะ
0: ครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมอาหารปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็ฝากเชิญชวนนะครับสำหรับทุกท่านในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับไปร่วมเลือกซื้อเลือกหาสินค้าราคาถูกที่จังหวัดขอนแก่นกันได้นะครับจากจังหวัดขอนแก่นไปที่จังหวัดหนองคายครับน้องฟ้าครับหนองคายมีอะไรบ้างครับ
8: ค่ะวันนี้นะคะหนองคายมีประเด็นสำคัญมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะคือสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายค่ะเปิดโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์หนองคายCo-op Market Fair 2026ค่ะภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคมนี้ติดตามรายงานได้จากน้องแทนคุณธัญรัตน์จีนน่วมผู้สื่อข่าวสวทหนองคายค่ะ
0: ครับ
9: ค่ะธัญรัตน์จากสวทหนองคายวันนี้มีข่าวจังหวัดหนองคายมาฝากคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะจังหวัดหนองคายโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายเปิดโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์หนองคายโคออกมาร์เก็ตแฟร์2026ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้สินค้าสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคเมื่อวันที่25สิงหาคม2569ณลานกิจกรรมศูนย์การค้าอัศวันช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์2อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์หนองคายโคออฟมาร์เก็ตแฟร์2026ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นประจำปีงบประมาณ2569ที่จังหวัดหนองคายโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายจัดให้มีขึ้นมีนางพรสถิตกำไรทองสหกรณ์จังหวัดหนองคายกล่าวรายงานและมีผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการที่5และเขตตรวจราชการที่10ร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วย จังหวัดหนองคายมีสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพภายใต้สังกัดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรสินค้าแปรรูปและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพและมีอัตลักษณ์โดดเด่นอาทิข้าวผ้าไหมผลิตภัณฑ์ประมงสินค้าแปรรูปและสินค้าเกษตรปลอดภัยอย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดในด้านช่องทางการตลาดการสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคและการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าจึงจำเป็นต้องสร้างเวทีทางการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรงานที่จัดให้มีขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้สินค้าสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสามารถนำเสนอสินค้าและพบปะผู้บริโภคได้โดยตรงและเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายสหกรณ์หรือร้านค้าสหกรณ์อันจะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือด้านการตลาดอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องงานนี้จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคม2569รวมระยะเวลา3วันภายในงานมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าสหกรณ์และสินค้าจากเครือข่ายสหกรณ์กลุ่มอาชีพและผู้ผลิตในจังหวัดหนองคายรวมถึงจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดอุดรธานีสกลนครบึงกาฬเชียงภูมิหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์และขอนแก่นโดยจัดพื้นที่แสดงและจำหน่ายสินค้ารวม30บูธพร้อมพื้นที่สาธิตและทดลองชิมสินค้าฟรีกิจกรรมการส่งเสริมการขายอาทิกิจกรรมนาทีทองสินค้าสหกรณ์กิจกรรมตอบคำถามและลุ้นรับรางวัลเพื่อสร้างสีสันและกระตุ้นการซื้อสินค้ากิจกรรมสหกรณ์สอนอาชีพโดยจัดหาวิทยากรและวัสดุอุปกรณ์สำหรับสอนอาชีพเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะอาชีพแก่ผู้เข้าร่วมงานให้นำไปต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ค่ะขอขอบคุณผู้ดำเนินรายการธัญรัตน์จีนน่วมจากสวทหนองคายสวัสดีค่ะ
0: ครับข่าวสารนะครับจากทั้งพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็จังหวัดหนองคายนะครับก็เป็นในเรื่องของการส่งเสริมนะครับเรื่องของสินค้าในพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับในการที่จะพัฒนาต่อยอดนะครับเรื่องราวของการจัดทำการตลาดนะครับน้องฝ้ายคุณผู้ชมคุณฟังครับแล้วก็การส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นนะครับกับโครงการจัดแสดงและจัดหน่ายสินค้าสหกรณ์หนองคายโคออปมาร์เก็ตแฟร์2026นะครับภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นประจำปีงบประมาณ 2,519 นะครับก็เป็นข่าวสารในพื้นที่นะครับทั้ง2จังหวัดนะครับที่ร่วมรายงานข่าวกันเข้ามานะครับกับทุกนั้นนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเราก็จะมาพูดคุยครับกับทางสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคามครับกับโค้งสุดท้ายในการยื่นทบทวนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2,519 นะครับซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ในช่วงนี้นะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ

0: ที่นี่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบฟังกันชัดๆอีกทีนะคะที่นี่สคบสคบสคบ
1: ได้ยินแล้วครับว่าสคบว่าแต่เอแล้วสคบเนี่ยให้บริการผู้บริโภคเรื่องอะไรบ้างล่ะครับผมจะได้ไปใช้บริการถูกครับ
0: ตามมาทางนี้เลยค่ะเราจะพาไปรู้จักกับการให้บริการต่างๆของสคบ
2: ผมพี่ปกป้องแชทบอทของสคบนะครับจะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักบริการของสคบว่ามีอะไรบ้างตามมาเลยครับการให้บริการผู้บริโภคของสคบมีดังนี้ครับทางโทรศัพท์สายด่วน1166ให้บริการขอรับคำปรึกษาหรือร้องเรียนได้ในวันและเวลาราชการนะครับข้อ2ครับเดินทางไปได้ด้วยตนเองหรือการ walk in ไปที่สคบเพื่อขอรับคำปรึกษาหรือร้องเรียนการยื่นขอจดทะเบียนขายตรงตลาดแบบตรงและการนัดเจรจาไกล่เกลี่ยส่วนข้อ3ครับทางเว็บไซต์ได้แก่3.1 บริการเรื่องร้องทุกข์และตรวจสอบสถานะครับ 3.2 ครับการยื่นจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง OCPB Direct 3.3 ครับการไกล่เกลี่ยออนไลน์ OCPB Media 3.4 การตรวจสอบสถานะผู้ประกอบการครับส่วน 3.5 สถิติข้อมูลร้องทุกข์ 3.6 ครับคือผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง 3.7 เตือนภัยผู้บริโภคครับ 3.8 คุยกับพี่ปกป้องทางแชทบอทครับข้อที่4ทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect ที่เชื่อมต่อข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคอีก26หน่วยงานไว้ที่ด้วยครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งให้บริการดังนี้ 4.1 ครับบริการรับเรื่องร้องทุกข์และตรวจสอบสถานะ 4.2 การตรวจสอบสถานะผู้ประกอบการครับ 4.3 สถิติข้อมูลร้องทุกข์ 4.4 ครับรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรงส่วน 4.5 เงินภัยผู้บริโภคครับและสุดท้าย 4.6 คุยกับพี่ปกป้องอย่าลืมนะครับมีปัญหาปรึกษาพี่ปกป้องได้นะครับยินดีให้บริการครับผม
3: แจ้งปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านไลน์1111สแกน QR code สำหรับร้องทุกข์จากนั้นกดเพิ่มเพื่อนแล้วกดแชท 2. พิมพ์ระบุปัญหาที่ต้องการร้องทุกข์แล้วกดส่ง 3. กดปุ่มกดเพื่อถ่ายรูปจากนั้นถ่ายรูปปัญหาที่ต้องการร้องทุกข์แล้วกดส่ง 4. กดปุ่มกดระบุตำแหน่งจากนั้นกดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการร้องทุกข์ 5. กดเลือกประเภทปัญหาที่ต้องการร้องทุกข์ระบบจะส่งการรับแจ้งปัญหาร้องทุกข์มาในไลน์ของท่านเพียงเท่านี้ท่านก็แจ้งปัญหาร้องทุกข์ผ่านไลน์111เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
4: 15นาฬิกากับอีก43นาทีนะครับอยู่ในช่วงของรายการผู้คัดข่าวแล้วเรื่องครับทางสวทมหาสารคามเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะครับในช่วงนี้นะครับเราอยู่กับคุณไพบูลย์ ปวัชเสนาครับหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคามครับสวัสดีครับพี่ไพบูลย์ครับ
5: สว
4: ั
5: สดีคร
4: ับในช่วงนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับในเรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิบริการแห่งรัฐในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับที่จะสิ้นสุดในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับก่อนอื่นครับหัวหน้าไพบูลย์ครับขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569เนี่ยที่ผ่านมาว่าปัจจุบันเนี่ยมีความคืบหน้ายังไงบ้างครับ
6: ครับผมก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอรายงานความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก่อนนะครับจากการประกาศผลนะครับเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับในระดับประเทศนะครับมีผู้ที่ผ่านคุณสมบัตินะครับก็ประมาณ9,500,000คนเศษนะครับซึ่งข้อมูลล่าสุดณวันที่26สิงหาคม2569นี้นะครับมีผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับแล้วก็ที่ต้องยืนยันตัวตนนะครับจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 3,130,000 คนนะครับโดยขณะนี้นะครับมีผู้ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวนประมาณ 2,500,000 คนนะครับซึ่งตอนนี้ก็คิดเป็นร้อยละ80แล้วนะครับ
4: ครับ
6: ในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับก็ยังมีอยู่นะครับก็ประมาณ 9,300,000 คนนะครับในจำนวนนี้นะครับ ณปัจจุบันนะครับมีการยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับทบทวนสิทธิ์ไปแล้วนะครับประมาณ4,700,000 คนนะครับซึ่งก็คิดเป็น51%นะครับก็ประมาณครึ่งๆนะครับที่ได้มีการยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วครับผม
4: ครับ
7: ในส่วนของจังหวัดมหาสารคามค่ะมีผลการดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
6: ครับผมในส่วนของจังหวัดมหาสารคามของเราเองนะครับตอนนี้นะครับก็จังหวัดของเรานะครับมีผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นนะครับจำนวนประมาณ3,350,000 คนนะครับในจำนวนนี้ก็จะมีผู้ที่ผ่านสิทธิ์นะครับจำนวน157,329 คนนะครับผู้ที่ผ่านสิทธิ์ตรงนี้นะครับได้ทำการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน 146,000 คนนะครับแล้วนะครับตรงนี้นะครับจากประมาณ 150,000 นะครับตอนนี้ก็ยืนยันตัวตนไปแล้วประมาณ 93% ด้วยกันนะครับก็ยังเหลือนะครับท่านที่ยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนนะครับไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลใดนะครับตอนนี้ในจังหวัดของเราที่ผ่านสิทธิ์แล้วนะครับแต่ยังไม่ไปยืนยันตัวตนนะครับก็จะมีจำนวน11,106 คนนะครับก็ประมาณ 7% ครับผมแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับมีจำนวนอยู่ 190,000 คนนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็ได้มีการยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วจำนวนประมาณ 87,000 คนนะครับก็คิดเป็น45%ครับของคนที่ไม่ผ่านสิทธิ์แล้วก็ทำการยื่นทบทวนสิทธิ์ไปนะครับ
4: บางคนอาจจะลังเลนะครับว่ายื่นไปแล้วไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าใช่ไหมครับประมาณนี้
6: คร
4: ับครับแล้วก็ทราบว่าตอนนี้เนี่ยใกล้จะสิ้นสุดระยะเวลาในการทบทวนสิทธิ์แล้วนะครับหัวหน้าไปบุญครับพี่อาจารย์ฝากแนะนำให้กับผู้ที่กำลังจะตัดสินใจในการที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์บ้างครับ
6: คือในส่วนของคนที่ลังเลหรือว่ายอมรับสภาพแล้วล่ะว่าตัวเองน่าจะไม่ผ่านเงื่อนไขนะครับหลังจากที่ผลเห็นผลการตรวจสอบประเดิมบัตรแล้วนะครับตรงนี้เราไม่เป็นห่วงนะครับแต่นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับที่สำหรับคนที่นะครับไม่ผ่านสิทธิ์แล้วยังไม่รู้ตัวว่าต้องทบทวนสิทธิ์นะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราเป็นห่วงนะครับซึ่งก็เหลือเวลาอีกประมาณ3 วันนะครับก็นับจากวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์และวันจันทร์นะครับวันสุดท้ายของการยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับก็คือวันจันทร์ที่31 สิงหาคมนี้นะครับก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับทีนี้นะครับในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัตินะครับตรงนี้นะครับเป็นกลุ่มที่เราเป็นห่วงนะครับหากท่านนะครับวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านรู้ตัววันนี้นะครับก็หากท่านนะครับเห็นว่าตัวเองนะครับผลการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับอาจจะมีความคลาดเคลื่อนนะครับหรือว่าข้อมูลนั้นไม่ตรงกับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนะครับเช่นอาจจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกรรมสิทธิ์รถยนต์นะครับรถจักรยานยนต์ที่ดินนะครับหรือทรัพย์สินทางการเงินหรือว่าหนี้สินนะครับท่านสามารถที่จะรักษาสิทธิ์ของตนเองได้นะครับโดยนะครับต้องยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับภายในวันจันทร์ที่31 สิงหาคมนี้นะครับโดยในส่วนของการยืนยันตัวตนนะครับ
4: ครับ
6: ก็จะต้องเป็นการยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์นะครับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็สาขาของธนาคารทั้ง5 สาขานะครับนะครับเมื่อหากท่านดูแล้วนะครับหากมีข้อมูลนะครับที่ต้องปรับปรุงนะครับหลังจากที่ไปขอยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับกับหน่วยงานที่ว่ามาแล้วนะครับหากท่านดูแล้วนะครับมีข้อมูลที่ต้องปรับปรุงนะครับท่านจะต้องไปปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนะครับ
4: ครับ
6: โดยสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลนะครับหรือนะครับศูนย์บริการ One Stop Service นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอนะครับซึ่งนะครับศูนย์นี้ก็จะพร้อมนะครับในการอำนวยความสะดวกให้กับท่านนะครับโดยท่านมีระยะเวลานะครับในการแก้ไขข้อมูลนะครับให้แล้วเสร็จนะครับก็คือภายในวันที่20 กันยายนนี้นะครับดังนั้นนะครับจึงอยากจะขอย้ำเตือนนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่อาจจะเพิ่งรู้ตัววันนี้นะครับท่านยังมีเวลาอีก3 วันนะครับก็คือถึงวันจันทร์หน้านี้นะครับก็ขอให้ท่านนะครับเร่งนะครับไปดำเนินการยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับในส่วนของผ่านช่องทางต่างๆนะครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับท่านก็สามารถที่จะยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์นะครับได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปที่สถานก็ได้ครับ
4: ครับช่องทางแอปนี้ได้ไหมครับ
6: ได้
4: ทางรันแล้วก็แอปเป๋าตังค์นะครับ
6: ใช่ครับได้ด้วยครับ
4: ครับวันนี้มาดูเรื่องของขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้ครับหัวหน้าไพบูลย์ครับเมื่อยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วก็ขอแก้ไขข้อมูลจากหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีขั้นตอนยังไงบ้างครับในส่วนนี้ครับ
6: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการประกาศการพิจารณาคุณสมบัติแล้วนะครับซึ่งนะครับ วันที่จะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์นะครับหรือชาวบ้านเราก็จะเรียกว่าผลการอุทธรณ์นะครับก็จะในประกาศผลในวันที่30กันยายน2569นะครับสำหรับผู้ที่ผ่านการทบทวนสิทธิ์นะครับท่านจะต้องไปยืนยันตัวตนนะครับเพื่อใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับเนื่องจากนะครับประกาศผลคือวันที่30กันยายนนะครับแต่เมื่อประกาศผลแล้วนะครับท่านสามารถที่จะไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารได้ทันทีในวันที่30กันยายนนั้นเลยนะคร
4: ับ
6: เพื่ออะไรนะครับเพื่อให้ท่านนะครับสามารถที่ใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันกับท่านอื่นๆนะครับก็คือกลุ่มรายเดิมนะครับที่เขาไม่ต้องยืนยันตัวตนนะครับกลุ่มรายใหม่แล้วก็กลุ่มผู้ที่ผ่านการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนนี้นะครับทั้งหมดนะครับจะได้ใช้สิทธิ์พร้อมกันเลยนะครับก็คือวันที่1ตุลาคม2569ครับ
4: ครับทีนี้ถามแทนกลุ่มเปราะบางบ้างครับพี่ไพบูลย์ครับกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้เนี่ยสามารถดำเนินการยังไงบ้างครับในส่วนนี
6: ้กลุ่มเปราะบางนะครับคำว่ากลุ่มเปราะบางนะครับในที่นามของเราจะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันนะครับ1ก็คือผู้สูงอายุนะครับที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับ2ผู้พิการนะครับผู้พิการในอายุเท่าไหร่ก็ได้นะครับ3ก็คือผู้ป่วยติดเตียงนะครับที่อาจจะมีหนังสือหรือใบรับรองแพทย์นะครับ3กลุ่มนี้นะครับท่านสามารถที่จะนะครับเขียนนะครับใบมอบอำนาจนะครับให้ไปยืนยันตัวตนได้นะครับในส่วนของท่านที่เป็นกลุ่มเปราะบางนี้ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่ธนาคารเองนะครับให้ผู้ที่ท่านมอบสิทธิ์นะครับไปยืนยันตัวตนหรือว่าไปสแกนใบหน้าให้กับผู้ที่รับมอบแทนได้นะครับแต่สิ่งที่ท่านต้องเตรียมไปก็คือในส่วนของสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบแล้วก็ผู้รับมอบแล้วที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับเอาบัตรประชาชนตัวจริงนะครับของทั้งสองท่านไปด้วยนะครับเพราะท่าน
4: การ จะใช้การผู้มอบอำนาจก็ผู้รับมอบอำนาจ
6: จะเอาบัตรประชาชนตัวจริงไปเสียบที่เครื่องยืนยันตัวตนของธนาคารนะครับ
4: แล้วก็อยากให้พี่ไปบูลครับทบทวนเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนหรือ EKYC เพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งหน่อยครับ
6: ได้ครับผมในส่วนของการยืนยันตัวตนนะครับหรือเรียกอีกที่หนึ่งก็คือ EKYC นะครับเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในกรณีรายเดิมนะครับรายเดิมตามโครงการปี2565นะครับที่ได้มีการประกาศผลมาแล้วนะครับเมื่อวันที่17 กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
4: ครับ
6: ท่านไม่ต้องไปยืนยันตัวตนนะครับรอใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับยกเว้นกลุ่มคนที่ในปี65นะครับอาจจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มเปราะบางตามที่น้องสุรเดชพูดถึงนะครับกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้ท่านอาจจะได้ไปมอบอำนาจให้ใช้สิทธิ์ไว้เมื่อปี65นะครับพอได้สิทธิ์ในโครงการปี69นี่แหละ10,000นี้อาจจะเป็นกลุ่มนี้ก็ได้นะครับนะครับอาจจะเป็นกลุ่มนี้นะครับที่ว่ายังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนนะครับกลุ่มนี้นะครับไม่ใช่ว่าท่านนะครับได้สิทธิ์ปี65แล้วไม่ต้องไปยืนยันตัวตนนะครับบางคนอาจจะลืมว่าตัวเองนะครับมอบอำนาจให้ยืนยันตัวตนไว้ก็ได้นี่นะครับลองตรวจสอบดูนิดนึงนะครับหากนะครับท่านเคยมอบอำนาจให้ยืนยันตัวตนดูง่ายๆก็คือว่าให้ลูกให้หลานเอาบัตรไปใช้สิทธิ์แทนตัวที่เจ้าตัวไม่ต้องเดินทางไปในห้วงที่ผ่านมานั่นแหละแสดงว่าท่านมอบอำนาจให้ไปยืนยันตัวตนไว้แล้วนะครับพอมาปี69นี้นะครับท่านจะต้องไปยืนยันตัวตนเองถ้าไปได้ถ้าไปไม่ได้ก็ต้องมอบอำนาจใหม่นะครับก็ฝากดูนิดนึงนะครับบางทีลูกหลานอาจจะเคยบอกว่าเอ้าเคยเอาบัตรคุณยายนี้ไปใช้สิทธิ์นะครับปีนี้นะครับจะยังใช้ไม่ได้นะครับถ้ายังไม่ได้รับมอบอำนาจให้ไปยืนยันตัวตนให้ใช้สิทธิ์แทนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่นะครับอยากจะเน้นย้ำนะครับ
4: ครับ
6: สำหรับอีกอันนึงนะครับก็คือในส่วนของช่องทางนะครับช่องทางในการยืนยันตัวตนนะครับก็สำหรับท่านที่ไม่สะดวกนะครับก็เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วก็ยังมีที่เข้ามาในสำนักงานคลังนะครับบอกว่าทำงานไม่สะดวกจริงๆนายจ้างไม่ให้ไปเลย
4: ครับ
6: ผมก็บอกว่าจริงๆก็มีระยะเวลาอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าท่านไม่สะดวกเดินทางไปธนาคารนะครับท่านยังสามารถที่จะยืนยันตัวตนนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้นะครับไม่ต้องเดินทางไปธนาคารนะครับเพียงแต่ว่าการใช้งานแอปเป๋าตังค์ในครั้งแรกนะครับก็จะต้องไปติดต่อธนาคารอยู่ดีนะครับนะแล้วนะครับถ้าท่านไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยนะครับท่านจะสามารถยืนยันตัวตนได้นะครับก็ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็วันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายก็คือวันที่12มกราคม2570นะครับซึ่งระยะเวลารวมกันตรงนี้ก็ประมาณ6เดือนนะครับครึ่งปีเลยนะครับส่วนนะครับถ้าไม่ไปธนาคารกรุงไทยนะครับก็มีอีก4ธนาคารนะครับที่พร้อมที่จะให้บริการท่านนะครับก็คือในส่วนของธนาคารออมสินนะครับธนาคารธกส ธนาคารทอสและก็ธนาคารอิสลามแบงค์นะครับตรงนี้นะครับสามารถเริ่มยืนยันตัวตนมาตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมแล้วนะครับแต่นะครับ4แบงค์นี้นะครับจะสิ้นสุดในวันที่14ตุลาคม2569นะครับซึ่งก็มีระยะเวลาดำเนินการของธนาคารนะครับอยู่แล้วก็ประมาณรวมกันก็ประมาณ3เดือนครับผม
4: อ๋อครับในกรณีที่ยืนยันตัวตนช้าเนี่ยได้สิทธิ์ย้อนหลังไหมครับพี่ไพบูลย์ครับ
6: อ๋ออันนี้นะครับสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำอีกเรื่องนึงนะครับถ้าท่านยืนยันตัวตนได้ทันในรอบการใช้สิทธิ์นั้นนะครับโครงการปี69นี้จะไม่มีการย้อนหลังให้แล้วนะครับเพราะเราถือว่าเรายืดระยะเวลาให้พอสมควรแล้วครับผมจังหวัดมัสลามของเราก็เหลืออยู่ 1,106 ท่านนะครับที่ยังไม่ไปยืนยันตัวตนครับ
4: ครับสุดท้ายนะครับก็อยากจะให้พี่ไพบูลย์นะครับเชิญชวนชาวมหาสารคามแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการคัดข่าวเล่าเรื่องในวันนี้นะครับก็มี11จังหวัดภาคอีสานตอนบนที่รับฟังเราด้วยนะครับพี่ไพบูลย์ครับอยากจะให้เชิญชวนสำหรับผู้ที่ยังไม่ไปยื่นทบทวนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับไปยื่นทบทวนสิทธิ์ครับ
6: ครับผมก็อยากจะบอกพี่น้องนะครับใน11จังหวัดภาคอีสานใช่ไหมครับ
4: ครับ
6: นะครับท่านสามารถที่จะไปนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหลักๆนะครับใกล้ที่สุดนะครับก็จะไปที่นะครับศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอเลยนะครับ
4: ครับ
6: นะ
4: ครับ
6: นอกจากนี้นะครับท่านก็อาจจะสามารถไปสอบถามที่สำนักงานคลังจังหวัดนะครับในจังหวัดของท่านได้นะครับในส่วนของจังหวัดมหาสารคามของเรานะครับก็นะครับสามารถตอบถามได้ที่นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ043-777-083ครับ
4: ครับ
6: นอกจากนี้นะครับหากท่านสะดวกนะครับท่านก็จะเดินเข้าไปที่สาขาของธนาคารก็ได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินนะครับธนาคารธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามทุกสาขาครับผม
4: ครับผมก็เป็นนะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็หมดที่สุดในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับผ่านช่องทางต่างๆที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ welfare.mof.go.th รวมไปถึงเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ทางแอปพลิเคชันทางแอปทางร้านแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับนอกจากนี้ก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านทางธนาคารทั้ง5ธนาคารของรัฐไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารธกส.ธนาคารอิสลามนะครับทุกท่านก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะครับเพื่อทุกท่านจะไม่ได้เสียสิทธิ์ในเรื่องของสวัสดิการของรัฐในปี2569นะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณครับคุณไพบูลย์ ประวัติเสนาหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคามนะครับที่มาร่วมพูดคุยในช่วงของรายการผู้ว่ารายการคัดข่าวเราเรื่องในวันนี้นะครับทางสวท11จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะครับที่ร่วมรับสัญญาณทางสวทมหาสารคามในวันนี้ครับขอบพระคุณครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: กับในช่วงของรายการคัดข่าวเรื่องในวันนี้นะครับทุกท่านครับก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับอำนวยการผลิตโดยนายส

0: วิตทุกรายแต่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนหากถูกสุนัขหรือแมวกัดควรแม้แผลเล็กน้อยอย่านิ่งนอนใจให้รีบล้างแผลให้สะอาดและกักสัตว์ไว้ดูอาการแล้วควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้ตลอดทั้งปีและเกิดได้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดไม่ใช่แค่สุนัขเท่านั้น
1: อย่าลืมป้องกันสุนัข กัดด้วยหาย่อจำให้ขึ้นใจ 1. อย่าแหย่ให้สุนัขโมโห 2. อย่าเหยียบหรือเฮ็ดให้สุนัขตกใจ 3. อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า 4. อย่าหยิบซ่ามอาหารขณะสุนัขกำลังกินและ 5. อย่ายุ่งกับสุนัขหรือแมวที่บ่รู้จัก
0: ถูกต้องแล้วครับส่วนบ้านไหนเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวอย่าลืมต้องพาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงและป้องกันคนในครอบครัวหากพบสัตว์ป่วยตายไม่ทราบสาเหตุให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและห้ามชำแหละรับประทานด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น

0: รีบมานะรออยู
1: ่พ่อโทรหาใครแต่เช้าคะ
0: พ่อโทรหาคนขับรถที่สำนักงานนะลูกว่าจะให้พาพ่อไปตีกอล์ฟซะหน่อย
1: ได้เหรอคะใช้รถหลวงไปตีกอล์ฟ
0: พ่อเป็นถึงผอ.นะใช้รถนิดๆหน่อยๆจะไม่ได้เลยหรือไงล่ะ
2: Oh no
3: ไม่ได้ค่ะเพราะการใช้ทรัพย์สินทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการทุจริตต่อหน้าที่ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตสร้างความเสียหายแก่รัฐเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151และมาตรา157มีโทษถึงจำคุกนะคะเตือนแล้วนะ
4: พบเห็นเจ้าพนักงานของรัฐทุจริตหรือร่ำรวยผิดปกติโปรดส่งข้อมูลมาที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดทุกจังหวัดหรือสายด่วน1205
5: มาขอคำปรึกษาปัญหาปากท้องช่วยชี้ช่องทางแก้ไขน้ำท่วมไฟไหม้ไม่มีน้ำกินน้ำใช้อยากขยายธุรกิจทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่คิดไม่ออกบอกศูนย์ดำรงธรรมโทรฟรี1567ตลอด24ชั่วโมงหรือติดต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศศูนย์ดำรงธรรมนำสุขแก้ทุก24ชั่วโมงบริการด้วยใจคนไทยยิ้มได้
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสริมสร้างเครือข่ายหอกระจายข่าวเข้าถึงทุกชุมชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
11: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน

0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
2: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
1: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
2: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
3: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสริมสร้างเครือข่ายหอกระจายข่าวยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตต้องแจ้งเตือนรวดเร็วชัดเจนและเข้าถึงทุกชุมชน
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงฤดูน้ำหลากประจำปีงบประมาณ2569ณโรงแรมกาลินจังหวัดอุดรธานีด้วยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนการเตรียมความพร้อมเชิงรุกของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยเตรียมกลไกการสื่อสารในระดับพื้นที่ให้พร้อมก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการใช้หอกระจายข่าวเป็นกลไกสำคัญของชุมชนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากภาครัฐไปสู่ประชาชนในระดับหมู่บ้านปัจจุบันมีเครือข่ายหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 แห่งทั่วประเทศสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ทำให้ข้อมูลสำคัญเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงช่วยสร้างความเข้าใจและลดความสับสนของประชาชนเพื่อให้การประสานและส่งต่อข้อมูลในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลาอริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: กรมการปกครองสั่งการ878อำเภอทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยื่นขอทบทวนสิทธิ์ก่อนวันที่31สิงหาคมนี้
6: นายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้ง878อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า9ล้าน3แสนคนซึ่งได้ดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์แล้ว4ล้าน8แสนคนแต่ยังคงมีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกกว่า4ล้าน4แสนคนจึงได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองทุกระดับทั้งในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านดำเนินการเชิงรุกเร่งเข้าถึงประชาชนถึงบ้านเพื่อติดตามและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีให้สามารถดำเนินการกดขอทบทวนสิทธิ์ได้ทันตามกำหนดโดยประชาชนสามารถกดยืนยันผ่าน4ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการหรือธนาคารที่กำหนดทั้ง5แห่งภายในวันที่31สิงหาคมนี้ชนันชิดาสันทองรายงาน
4: กรมการค้าต่างประเทศเร่งเจรจาขายข้าวให้รัฐบาลจีนเพิ่มอีก 60,000 ตันเร่งดูดซับผลผลิตในประเทศพร้อมผลักดันการส่งออกข้าวไทยสู่เป้าหมาย7ล้านตันภายในปีนี้
7: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศเร่งผลักดันการเจรจาซื้อขายข้าวกับ COFCO Corporation ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G โดยล่าสุดรัฐบาลจีนแจ้งความประสงค์ซื้อข้าวเพิ่มเติมอีก 60,000 ตันหลังไทยได้ส่งมอบข้าวตามสัญญาเดิมแล้ว 40,000 ตันและได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้วขณะที่กรมการค้าต่างประเทศได้เสนอราคาขายในระดับที่แข่งขันได้พร้อมเร่งเจรจาให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงราคาและเดินหน้าส่งมอบได้โดยเร็วขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีนี้หากสามารถบรรลุข้อตกลงและส่งมอบข้าวปริมาณ 60,000 ตันได้สำเร็จจะช่วยสร้างตลาดรองรับผลผลิตดูดซับอุปทานข้าวส่วนเกินในประเทศและช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกให้เกษตรกรรวมทั้งเพิ่มแรงส่งให้การส่งออกข้าวไทยในช่วงโค้งสุดท้ายของปีบรรลุเป้าหมาย7ล้านตันให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
8: ติดตามข่าว ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
9: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
10: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
11: ์เจ้าว่าเงิน200บาทเฮ็ดอีหยังได้บ้าง
12: ก็กินข้าวได้2มื้อว่าสั่งกระซื้อเสื้อได้ตัวนึง
11: แล้วเจ้าฮู้บ่เงิน200บาทต่อปีกับบัตรประชาชน1ใบซื้อประกันภัยได
12: ้เฮ้ยประกันอีหยัง
11: ก็ประกันภัย200ไง200บาทกับบัตรประชาชน1ใบพอได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาทสมัครได้ตั้งแต่อายุ20ถึง60ปีเลยเด
12: ้
11: อ
12: ดีๆๆเห็นมื้อนี้เขาบ่ไปซื้อเสื้อละไปสมัครประกันภัย200บาทเป็นบ่แด
11: ฮักเกินร้อยให้ประกันภัย200กับผลที่คุณหาโดยสำนักงานคมพสายด่วนประกันภัย1186
13: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
14: การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างสมาชิกในสังคมควรเปิดใจให้กว้างเพื่อยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึ้นและพยายามปรับตัวให้เข้ากับคนทุกเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมมีความระมัดระวังในการกระทำและคำพูดที่อาจนำมาซึ่งความแตกแยกขัดแย้งตลอดจนเคารพในหน้าที่สิทธิเสรีภาพของกันและกันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
15: ์พ่อทำไมรถรอควันดำแบบนี้ล่ะคะ
16: ฮะไหนดูสิ
17: เออจริงๆด้วย
16: พ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
15: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
17: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
18: แจ้งความทั้งที่ที่ผู้ว่านี่แม่นปลอมในมือได้แบ่งปลอมมาแบบใดก็แล้วแต่ที่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอา ไว้เดียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้อง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 621 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่น

การคุ้มครองสิทธิของเด็กหรือเยาวชนนะครับรวมถึงสถาบันครอบครัวอันนี้สำคัญมากเพราะว่าโดยปกติแล้วทั่วโลกให้ความสำคัญในการดูแลคุ้มครองเด็กพอพูดถึงการดูแลคุ้มครองเด็กก็มักจะเกี่ยวพันไปถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะครับทุกประเทศในโลกให้ความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กเยาวชนแล้วก็สถาบันครอบครัวถึงขั้นที่ว่ามีการที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้รับรองอนุสัญญาสิทธิเด็กเมื่อประมาณปี2532ว่าจะต้องมีการจริงจังในการให้ความคุ้มครองเด็กนะครับซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เด็กควรได้รับความคุ้มครองคืออะไรนะครับก็จะมี4ข้อหลักก็คือ1สิทธิ์ในการมีชีวิตรอดนะครับ2เมื่อชีมีชีวิตรอดแล้วเขาจะต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไม่ให้ถูกกระทําทารุณโหดร้ายไม่ต้องขายแรงงานไม่ต้องมีการกระทําอันไม่เหมาะสมในทางเพศนะครับรวมถึงการได้รับการศึกษาการดูแลตามสถานะของแต่ละคนนะครับพอมีสิทธิ์ในการชีวิตรอดและสิทธิ์ในการดูแลคุ้มครองแล้วเมื่อเขาโตมาเขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมในการดำเนินชีวิตของเขารวมถึงการประกอบกิจกรรมต่างๆที่ผู้ใหญ่เขาทำนะครับพูดง่ายๆว่าเขาก็มีสิทธิ์เหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับและสุดท้ายนะครับสิทธิที่เขาจะได้รับก็คือการพัฒนาต่อยอดในชีวิตในร่างกายในทรัพย์สินในความเป็นอยู่ในการกระทำต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั่นเองนะครับแต่หลายครั้งเมื่อมีการล่วงละเมิดสิทธิเด็กหรือเยาวชนรวมถึงการกระทำความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากใครดีนะครับสำนักงานการสูงสุดเล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้ก็ได้มีคำสั่งให้ทุกสำนักงานอัยการภาคนะครับซึ่งแบ่งเป็น9ภาคให้ตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวนะครับเมื่อแต่ละภาคตั้งศูนย์ขึ้นมาแล้วแต่ละภาคก็สั่งการให้แต่ละจังหวัดนะครับตั้งศูนย์สิทธิคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับทุกตำบลเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีปัญหาเรื่องสิทธิเด็กการทำร้ายเด็กก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อัยการคุ้มครองเด็กเยาวชนและครอบครัวในแต่ละตำบลในแต่ละจังหวัดของท่านได้เลยครับ

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้วันที่28สิงหาคม2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่เสรียงรับหน้าที่ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันวรารัตน์ลาวิชัยควบคุมการผลิตโดยนายณวรัตน์ศรีแก้วเลิศผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่เสรียงและอำนวยการผลิตโดยนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ค่ะและในช่วงแรกนี้จะพาทุกท่านไปติดตามภาพแห่งความปลื้มปิติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งทรงเยี่ยมราษฎรบ้านแม่เสรียงและบ้านศกเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องชวนย้อนรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งทรงเยี่ยมราษฎรบ้านแม่เสรียงและบ้านศกเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีที่ใดบนพื้นแผ่นดินไทยที่พระองค์เสด็จไปไม่ถึงวันศุกร์ที่26มกราคมพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านแม่เสรียงและบ้านศกเมยตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนปัจจุบันคือบ้านศกเมยตำบลศกเมยอำเภอศกเมยเวลา 11:05 นเสด็จพระราชดำเนินถึงบ้านแม่เสรียงแล้วทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดศรีบุญเรืองครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าไปยังพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมีพระราชปฏิสันถานกับราษฎรอย่างใกล้ชิดในโอกาสนี้ราษฎรได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้กล้วยไม้ผลิตผลและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระธาตุณวัดอุทยารมณ์และมีพระราชปฏิสันถานกับราษฎรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทั่วถึงในโอกาสนี้ราษฎรได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้กล้วยไม้ผลิตผลและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลซึ่งเงินจำนวนนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายเป็นจตุปัจจัยสำหรับพระสงฆ์วัดศรีบุญเรืองและวัดอุทยารมณ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณบ้านแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก เวลา 16:05 น.เสด็จพระราชดำเนินถึงบ้านศพเมยอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นหมู่บ้านราษฎรชาวกะเหรี่ยง155คนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงแล้วพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชุดแปรงสีฟัน500ชุดข้าวโพดพันธุ์โปรตีนสูงและห่าน10ตัวแก่ผู้ใหญ่บ้านแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบริเวณที่กำลังปรับพื้นดินสำหรับทำนาเป็นขั้นตามไหล่เขาและแหล่งน้ำจากแม่น้ำสารวินแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังหน่วยแพทย์หลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรวจรักษาและแจกยารักษาโรคแก่ราษฎรที่เจ็บป่วยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับมายังลานหน้าทางเข้าหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานสิ่งของแก่เด็กๆที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำเด็กและคนไข้อีก2คนมารักษาตัวณโรงพยาบาลสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานสิ่งของแก่เด็กๆนั้นราษฎรเผ่ากะเหรี่ยงได้บรรเลงดนตรีและร้องเพลงถวายด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีพระราชดำริให้มีโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนืออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนอนุรักษ์เขตแล้วโครงการธนาคารอาหารชุมชนณสวนป่าตามโครงการพระราชดำริปางตองหนึ่งห้วยมะเขือส้มตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนคงพระราชทานที่ปางอุ๋งในโครงการพระราชดำริปางตองสองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอนุรักษ์ป่าสักนวมินทรราชินีไม่ให้ถูกบุกรุกทำลายโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
3: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: การอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในเดือนมีนาคม2536สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้พิจารณาหาหนทางในการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีซึ่งเป็นกล้วยไม้ไทยที่หายากในปัจจุบันเนื่องจากถูกลักลอบเก็บออกจากป่าส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศจนกระทั่งปัจจุบันนี้กล้วยไม้รองเท้านารีใกล้สูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินไทยแล้วกองทัพภาคที่3รับสนองพระราชดำริโดยทันทีด้วยการจัดส่งเจ้าหน้าที่ทั้งทหารและพลเรือนเข้าดำเนินการสำรวจแหล่งกำเนิดกล้วยไม้รองเท้านารีใน17จังหวัดภาคเหนือและพบว่ามีกล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์อินทนนท์ยังปรากฏหลงเหลืออยู่บ้างที่บริเวณดอยแม่สุรินทร์ตำบลแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนดังนั้นเพื่อให้การอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีเป็นไปด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ก่อนที่กล้วยไม้รองเท้านารีดังกล่าวจะถูกเก็บออกจากป่าเพื่อจำหน่ายซึ่งมีราคาสูงอันจะเป็นผลให้กล้วยไม้ชนิดนี้สูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินไทยจนไม่สามารถแก้ไขได้กองทัพภาคที่3จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีขึ้นตามคำสั่งกองทัพภาคที่3และคำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ให้หน่วยปกครองพื้นที่และหน่วยที่มีภารกิจพัฒนาประเทศรับผิดชอบในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกองทัพภาคที่3จึงมอบหมายให้มณฑลทหารบกที่33รับผิดชอบตั้งแต่ปีงบประมาณ2543เป็นต้นมา ในปีพุทธศักราช2546มณฑลทหารบกที่33มีภารกิจต้องรับผิดชอบงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่อำเภออมก๋อยประกอบกับนโยบายของกองทัพบกให้โอนความรับผิดชอบงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับหน่วยงานปกติในพื้นที่เข้ารับผิดชอบแทนจึงได้ประสานงานเพื่อโอนความรับผิดชอบของงานโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ด้านอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีจัดทำโรงเรือนมีการขยายพันธุ์โดยวิธีแยกหน่อในโรงเพาะซึ่งประกอบด้วยโรงเรือนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และโรงเรือนอนุบาลดูแลกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์และสนับสนุนกล้าพันธุ์แก่ชุมชนและสถานศึกษาลดการลักลอบนำกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ออกจากป่าธรรมชาติปัจจุบันมีการพบเพิ่มขึ้นในป่าธรรมชาติเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2544สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จทอดพระเนตรโครงการธนาคารอาหารชุมชนณสวนป่าตามโครงการพระราชดำริปางตองหนึ่งห้วยมะเขือส้มตำบลบอกจำแปอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีพระราชดำริแก่อธิบดีกรมป่าไม้ความว่าทรงเป็นห่วงประชาชนจะไม่มีอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์บริโภคอย่างเพียงพอเขียดแล้วเป็นกบชนิดหนึ่งที่มีมากในท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเป็นที่นิยมบริโภคของประชาชนทำให้เขียดแล้วในสภาพธรรมชาติลดน้อยลงเป็นที่น่าวิตกว่าจะสูญพันธุ์ในอนาคตขอให้กรมป่าไม้จัดหาพื้นที่เหมาะสมทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อไปด้วยการจัดหาสถานที่เพาะเลี้ยงเขียดแล้วแบบธรรมชาติให้กรมป่าไม้จัดหาพื้นที่อย่างน้อย 1,000 ไร่กรมชลประทานจัดทำแหล่งน้ำสร้างความชุ่มชื้นกรมประมงจัดหาพันธุ์เขียดแล้วปล่อยในพื้นที่ป่าไม้ตามธรรมชาติโดยให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2544สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตรัสเกี่ยวกับรายละเอียดของการดำเนินโครงการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์เขียดแล้วแบบธรรมชาติกับดร.ปลอดประสมสุรสวดีอธิบดีกรมป่าไม้ในขณะนั้นณวนอุทยานถ้ำแก้วโกมลกรมป่าไม้จึงได้จัดตั้งโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแล้วแบบธรรมชาติตามพระราชเสวนีจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2544
4: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นท่านทรงเห็นในราษฎรในพื้นที่ไม่มีโปรตีนครับผมท่านก็เป็นทรงเป็นห่วงราษฎรท่านก็ได้เห็นว่าเขียดแล้วซึ่งเป็นเขียดที่มีมากในพื้นที่แม่สอนอยู่แล้วท่านก็มีสายพระเนตรอันกว้างไกลว่าให้โครงการส่งเสริม อนุรักษ์พันธุ์เขียดแล้วแล้วก็ส่งเสริมการเลี้ยงเขียดแล้วเพื่อว่าจะให้ขยายพันธุ์แล้วก็มีจำนวนมากเพื่อให้ราษฎรได้เป็นบริโภคเป็นอาหารเพื่อเพิ่มโปรตีนให้กับราษฎรในพื้นที่ครับผมแน่นอนอยู่แล้วครับผมราษฎรในพื้นที่ก็จะได้รับทั้งประโยชน์ทางตรงและประโยชน์ทางอ้อมครับแล้วประโยชน์ทางตรงก็คืออย่างโครงการเลี้ยงเขียดแล้วราษฎรก็สามารถใช้มาเป็นอาหารเพิ่มโปรตีนให้กับคนราษฎรผู้ที่ได้แล้วประโยชน์ทางอ้อมทั้งไม่ว่าจะโครงการป่าศักดิ์นวมินทร์โครงการรักษาพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์นะครับก็จะเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งธรรมชาติก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นผลดีทั้งป่าต้นน้ำทั้งอากาศบริสุทธิ์ครับผม
1: การดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์เขียดแล้วแบบธรรมชาติเพื่อเพิ่มปริมาณเขียดแล้วให้มีปริมาณมากขึ้นในป่าเพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ธรรมชาติของเขียดแล้วและเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้จากการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแล้วและเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความสามารถที่จะบริหารและจัดการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เขียดแล้วแบบธรรมชาติต่อไปปางอุ๋งโครงการพระราชดำริปางตอง2หมู่บ้านรวมไทยตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนคงพระราชทานที่ปางอุ๋ง โครงการพระราชดำริปางตองสองจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือหงขาวคู่และหงดำซึ่งเป็นหงที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2545เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมความสวยงามยามเช้าที่หงจะออกมาว่ายน้ำในอ่างเก็บน้ำท่ามกลางไอหมอกและป่าสนอันสวยงามโดยรวมแล้วหงพระราชทานคู่นี้เป็นส่วนหนึ่งของมนต์เสน่ห์ที่ทำให้ปางอุ๋งมีเอกลักษณ์และมีความงดงามที่พิเศษภายใต้พระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์วันที่18กุมภาพันธ์2553สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนไว้เป็นโครงการพระราชดำริและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อป่าสักที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ว่าป่าสักนวมินทรราชินีโดยให้ปกป้องทรัพยากรในพื้นที่ไม่ให้ถูกบุกรุกทำลายโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ตลอดจนสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความยั่งยืนตลอดไปเพื่ออนุรักษ์ป่าสักนวมินทรราชินีไม่ให้ถูกบุกรุกทำลายโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยด้านพันธุกรรมไม้สักเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 312,000 ไร่พื้นที่ผืนป่าสักนวมินทรราชินี 58,428 ไร่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายด้านนายณรงค์ฤทธิ์คำลือผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่เสรียงกล่าวว่าด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านได้ทรงเล็งเห็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่
4: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระพันปีหลวงครับผมท่านได้ทรงเล็งเห็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตของราษฎรในพื้นที่ป่าอยู่ได้ราษฎรอยู่ได้ครับของโครงการของท่านก็เล็งเห็นทั้งอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของราษฎรนะครับผมครับยกตัวอย่างเช่นของในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้ของท่านก็มีอยู่เกี่ยวกับของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ก็อย่างเช่นโครงการป่าสักนวมินทรมหาราชินีครับผมแล้วก็โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านาลีอินทนนท์เป็นต้นครับผมการอนุรักษ์ป่าก็เป็นแหล่งต้นน้ําและป่าตรงนี้เป็นป่าที่เป็นผืนเดียวในประเทศไทยก็ซึ่งเป็นลักษณะโดดเด่นหนึ่งเดียวในประเทศไทยและโครงการอนุรักษ์พันธุ์ตรงนี้ไว้ก็คือเป็นอนุรักษ์ที่เป็นแหล่งที่มันเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของชาวบ้านที่จะมีต้นน้ำลำธารได้ใช้ตลอดครับผมพวกเราประชาชนชาวไทยทุกคนน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ท่านมีสายพระเนตรอันยาวไกลได้ริเริ่มโครงการซึ่งเป็นโครงการที่เป็นตัวอย่างและก็ประสบความสำเร็จก็อยากให้พี่น้องทุกคนได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้แล้วก็นำปรับไปใช้ในประโยชน์และในชีวิตประจำวันนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลและรักษาเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยได้ลูกหลานสืบทอดไปครับผม
2: นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทำให้ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงต่อยอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์ผ่านการทรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพความเป็นอยู่เพื่อสร้างความยั่งยืนโดยไม่เลือกชาติพันธุ์ให้กับประสบนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและทั่วประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนไปติดตามความรู้สึกของประสงค์นิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณและสานต่อพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
5: สวัสดีครับกับผมศาสนาจารย์สิริชัยคันชิงำพันธ์ศิษยาภิบาลคิดจักธรรมพรคิดจักภาคที่หนึ่งสภาคิดจักในประเทศไทยแล้วก็เป็นกรรมการประสานงานคิดจักโปรเตสแตนต์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเราคิดชนชาวไทยแล้วก็คิดชนแม่เสลียงต่างมีความรู้สึกอะไรในการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคิดชนชาวไทยและโดยเฉพาะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระองค์ท่านได้มีโครงการพระราชดำริเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องคิดชนและพี่น้องที่อยู่บนพื้นที่ราบสูงเราต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการที่พระองค์ท่านได้สวรรคตเรารู้สึกอะไรอย่างยิ่ง
6: สวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมผมสุริยารามวงศ์รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมีความรู้สึกนะครับที่ได้ข่าวเศร้าทั้งแผ่นดินของคนไทยผมก็เศร้าด้วยแล้วรู้สึกได้ถึงการจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่จะบอกถึงเรื่องราวความดีงามที่เราได้เห็นพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่านไปยังคนรุ่นต่อๆไปศาสนาอิสลามเราสอนถึงการทำความดีแล้วก็ให้พยายามจดจำเมื่อเราเห็นคนทำความดีเรื่องราวหนึ่งที่เราจำแม่นแล้วก็เห็นเป็นภาพเป็นข่าวตลอดชีวิตของผมจนกระทั่งถึงปีนี้อายุ65แล้วเนี่ยเรายังได้สัมผัสได้รับรู้เรื่องราวของพระองค์ท่านที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังราษฎรทุกหมู่เหล่าไปเยี่ยมแม้ว่าจะลำบากในการเดินทางอย่างไรส่งงานบางทีถึง3ทุ่ม4ทุ่มยังไม่ได้พักอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็รำลึกย้อนรอยในการตามรอยเบื้องยุคลบาทในการสร้างความดีต่อแผ่นดินครับ
7: แย่ชื่อนางมารสีวนาโชตเป็นคนชนเผ่าจากอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะยายมีความรู้สึกต่อพระองค์ท่านพระองค์เหมือนกับพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของยายและทางประเทศไทยและทางโลกพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตความรักความสงสารความช่วยเหลือเหมือนกับพระองค์ทรงรับรู้หมดว่าพวกเรารักพระองค์และพระองค์ก็รักพวกเราด้วยยายเคยเข้าเฝ้าบ่อยครั้งยายดีใจมากและปลื้มใจมากที่พระองค์ทรงแย้มพระสวนเนาะแล้วก็ทรงถามถึงการทำมาหากินของยายและก็ชนเผ่าของยายยายตั้งใจว่ายายจะสานต่องานของชนเผ่าของยายให้ดีๆตามที่พระองค์ทรงรักและเป็นห่วงยายจะพยายามช่วยลูกหลานชนเผ่าของยายอย่าให้ลายผ้าชนเผ่ากะเหรี่ยงหรือรูปแบบทุกอย่างอย่าให้หายจากแผ่นดินไทยนี้ แล้วก็ยายอยากจะให้ลูกหลานทำสืบต่อๆไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่
1: ถึงแม้วันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเสด็จสวรรคตแล้วความห่วงใยพระปณิธานและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านยังคงดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้งผ่านการสานต่อด้วยแรงศรัทธาของประสงค์นิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและทั่วประเทศและยังคงส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เสื่อมคลายค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเตรียมเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดคาดคิกออฟการใช้โซล่าครัวเรือนเดือนกันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีย
6: ังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอร์ส
7: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง

0: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเตรียมเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดโดยใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทคาดคิกออฟการใช้โซลาร์ครัวเรือนเดือนกันยายนนี้
1: นายเอกนิติฤติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังที่ประชุมสภาอนุมัติพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทหน่วยราชการต่างๆได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงินซึ่งมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงินและเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นรวมถึงการใช้พลังงานทดแทนอย่างไบโอดีเซลและเอทานอลในระบบขนส่งสาธารณะนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการด้วยพร้อมระบุว่าขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟได้ในเดือนกันยายนนี้โดยย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่บางโครงการไม่จำเป็นต้องใช้เงินเช่นการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดหรือ Direct PPA ซึ่งได้อนุมัติไปแล้วรอเพียงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ร่างกฎเกณฑ์ให้เอกชนเข้ามาลงทุนและขายไฟให้ภาคธุรกิจได้โดยใช้สายส่งของประเทศไทยนันทิกากิจปาโลรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งความดำเนินคดีกรณีเอกสารความเห็นรองเลขาธิการกกต.เกี่ยวกับคดีเลือกสว.ถูกเผยแพร่นายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าแจ้งความณกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกรณีไอลอว์เผยแพร่เอกสารความเห็นของนายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่แทนนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบตามกระบวนการของกฎหมายและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่เชียงรายปั้นครูบัญชีทุกตำบลใช้สมาร์ทมีพลัสช่วยเกษตรกรวางแผนการเงินและแก้หนี
2: ้นางสาวปิยรัตน์ตียภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีสู่ความเข้มแข็งภาคเกษตรไทยระดับตำบลโดยมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหมอดินอาสารวมกว่า120คนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาอาสาสมัครให้เป็นครูบัญชีอาสาทุกตำบลผ่านการรีสกิลและอัพสกิลเพิ่มทักษะการทำบัญชีการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการใช้แอปพลิเคชันสมาร์ทมีพลัสเพื่อช่วยเกษตรกรบริหารรายรับรายจ่ายรู้ต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างตรงจุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าการบริหารจัดการทางการเงินเป็นหัวใจสำคัญของการทำเกษตรยุคใหม่โดยครูบัญชีอาสาจะเป็นกลไกถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนสร้างวินัยทางการเงินและการออมเพื่อยกระดับความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนวสินคำพิรวงสวทชเชียงรายรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: คุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
5: บ่าย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR โค้ดเช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการ ไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
6: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกล่เกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกล่คุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
7: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
8: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ.ป.พ.

0: ตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
4: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
3: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
4: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
3: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
4: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
3: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความหมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
4: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพหมั่นคงและมีความสุขนำ
5: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
6: แผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
7: ไบโอฟาร์เพื่อคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
8: ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแด่ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ้มเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกัปพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะ
10: เกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แม่นสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาพลความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายติดใช้สิพายาวเด้อพี่น้อง
11: โบราณเพิ่นว่าไว้พี่น้องเพิ่นว่าในโลกนี้ทุกสิ่งอาศัยกันรุดกลางวันกับกลางคืนคู่กันเนาะนี่คนมีนั่นคนจนก็ได้เพิงบ่อาจเลิกอยู่ได้จนด้วยก็มีบัวอาศัยน้ำนี่ปลาเพิงว่างตมล่มอาศัยเมฆโคดังกันโดยดำอารามสีใสเหลื่อมฝูงชนเอาใจใส่บ้านสีใสห้องเหลื่อมสังโคเจ้าเพิ่นซอยสอนสั่นแล้วพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพี่น้องพอกันทุกวันจันทร์พอดวันศุกร์แรงๆหาโมงแรง14นาทีถึง15นาทีนี่แหละประมาณนี่แหละ เรื่อยไปจนพอดเข้ารถตรงชาติเนาะฟังรายการจากดีเจแดงเอาข้อมูลข่าวสารสาระที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับผู้ที่รับฟังรายการ นอกเหนือจากพี่น้องเกษตรกรกะผู้ใดก็ได้ที่เผลอเขามาฟังขับรถไกลจังหวัดขอนแก่นกับเปิดเขามาฟังดีเจแดงดีเจแดงเบาฟังให้หมดทุกเรื่องนะเรื่องสุขภาพเรื่องกฎหมายเรื่องธรรมะกินเรื่องการเงินเรื่องการค้ำพนันฟังไปเนาะได้ประโยชน์แน่บ่ได้ประโยชน์แน่กะตามอัธยาศัยสำหรับคนที่มักฟังดีเจแดงมักเบากะเบาสู่ฟังไปพี่น้องมักฟังกับฟังไปเนาะเกษตรต้องสบายใจเฮ็ดเกษตรยามีความทุกข์เด็ดขาดดีเจแดงย่ำตลอดว่าทำเกษตรต้องไม่มีความทุกข์นะถ้ามีความทุกข์อุ๊อั้งเอาเนี่ยมากผิดทางเพราะว่าเกษตรมันเป็นวิถีชีวิตเด้พี่น้องเกษตรนี่บ่แม่นอาชีพเด้อย่าไปมองว่าเป็นอาชีพเด้อให้มองในมิติของความเป็นวิถีชีวิตก็สิได้สบายใจขึ้นมันบอกว่าไปเฮ็ดอาชีพเหมือนดีเจแดงมาเฮ็ดอาชีพเป็นพนักงานธนาคารมาทำอาชีพเด้อโอ้ยอาชีพนี่บ่อยากเฮ็ดเด้ขี้ข้านเฮ็ดพูดคนเป็นตำรวจกับชีข้านเฮ็ดคนเป็นขออนุญาตมาครับไม่บังคดเป็นว่าเหมือนสุคนเนาะสมมติเฮ็ดรับราชการกับบังคดกับชีข้านเฮ็ดทั้งสิ้นนะตื่นเช้ามากับชีข้านไปเฮ็ดเบียกันนะเพราะมันมีถีเนี่ยมันบริยูในลูกสวงเข้าน่ะนะมันบริยูมันบริจิตแจบทั้งมีถีไปเฮ็ดเพราะว่าสิไปหาเงินซื้อสินค้าได้เงินได้ค่ำกสิมาซื้อรถซื้อล่าเห็นยังไงซ่านโยพ่อได้กึ่งข้ามได้ย่างไปว่าฉันมีทั้งสันสิแต่ว่าจริงแล้วเกษตรที่พี่น้องเกษตรกรเฮ็ดก็นี่รู้ว่าเป็นความฝันของมนุษย์เงินเดือนเป็นความฝันของคนอยู่ในจังหวัดอยู่ในอำเภอเจ้าหน้าที่เทศบาลอบต.ธนาคารหลวงทุกคนนั่นแหละฝันอย่างเดียวแหละเกษียณฉันจะไปปลูกเขาแล้วที่ไปเหตุการณ์เกษตรมาสัตว์เพราะพี่น้องที่นั่งฟังรายการดีกีได้กันตอนนี้ที่พ่อได้เป็นรับราชการเนี่ยให้ภูมิใจมีความสุขซะไว้เพราะว่าจะของอยู่กับวิถีเกษตรมาตลอดว่าต้องไปอยากเป็นแบบคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าหลายคนบอกแมนแล้วจะเป็นหรอจะมีเงินหรอจะกระเว้าได้แล้วแต่ว่ามาลอกเป็นบางทีล่ะอุกอังเอาปวดหัวแป๊ดตายแต่ละแต่ว่าพี่น้องในยูพงยูฐานมีความสุขแล้วแต่ว่าวิธีการอยู่กับเกษตรก็คือต้องอยู่แบบสบายใจเนาะอยู่แบบมีความสุขกันแล้วกันอาชีพเกษตรกรยังมีอนาคตไหมเนี่ย หลายคนถามถ้าเป็นพี่น้องนั่งฟังรายการดีจีแดงยุคอาจจะบอกว่าจักมันสิมีอนาคตป้าจักบอกไหนล่ะแห่งเฮ็ดแห่งเป็นหนี้สัตว์มันก็เป็นหนี้แหละแห่งเฮ็ดแห่งหนี้หลายว่าสัตว์มันก็ยากแล้วมันก็ขาดทุนแล้วว่าสัตว์แสดงว่าเฮามาผิดทางอาชีพเกษตรกรยังมีอนาคตมั้ยนี่เด็กวัยรุ่นเขาถามเด้เด็กที่เขาเรียนจบปริญญาตรีอยู่ในเมืองเนี่ยพี่น้องก็ส่งลูกเต้ามาเรียนหนังสือนี่ล่ะแล้วพี่น้องก็คาดหวังอย่างเดียวว่าลูกเต้าฉันเรียนจบต้องไปรับราชการพี่น้องก็ฝันแล้วก็แง่ลูกอยู่หันล่ะจบแล้วไปเฮ็ดเรียกรับราชการสอบอันเทศบาลสอบปลัดสอบนายอำเภอสอบนั่นสอบนี่ให้แม่และลูกสอบอันนี้ให้พ่อและลูกบ่ล่ะเพราะพี่น้องนี่คาดหวังว่าคันลูกรับราชการสิมีหน้ามีตาในสังคมบ่อยากสกอาชีพเจ้าของให้ลูกให้เต้าแต่นะพี่น้องสังเกตเจ้าของบ่บ่อยากให้ลูกเต้าเรียนหนังสือจบแล้วกลับมาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่บ้านน่ะนะคันทับตอนนี้พี่น้องก็สิบอกว่าเป็นผู้ใดสิอยากให้ลูกกลับมาเห็นหน้าเดี๋ยวนี้ส่งลูกไปเรียนหนังสือปริญญาตรี4ปีส่วนสิจบมหาลัยส่วนสิได้รับปริญญาแล้วสิกลับมาอยู่บ้านได้จังได๋ว่าซั่นลูกเต้าก็คือกันแหละเรียนจบเสร็จแล้วอีพ่ออีแม่บ่อยากให้มาอยู่บ้านได้เฮ็ดจังได๋ก็ต้องหนีออกจากเฮียนเลยกลายเป็นว่าเฮาเอาเงินเอาคําที่หาของหาได้เนี่ยส่งลูกเรียนหนังสือไล่ลูกหนีจากเจ้าของดีเจแดงก็ถือไม่ใช่อ่อนไรนี้แล้วถือสังคมบ้านอย่าของไรนี้แล้วคันเลี้ยงจบปริญญาแล้วรับปริญญาเสร็จแล้วกลับมาอยู่บ้านโอ้ยไม่มีปัญญาไปบ่มมตัวนี้ส่งไปเลี้ยงเสียเงินฟรีตัวนี้ว่าสัตว์บ่นั่นคือวิถีความคิดแต่ว่าจริงๆแล้วการกลับบ้านน่ะสุดยอดพี่น้องโอ้บ่ลูกเต้าไปเรียนหนังสือแล้วกลับบ้านน่ะหนึ่งคือเขาได้มาอยู่น้ำเฮ้าเนี่ยเขาได้คันมองถึงอนาคตเนาะเขาได้มาโจมขี่โจมเหยียวเฮานี่แม่ได้มาเบิ่งมาแย่งเฮานี่แม่มาอยู่ต้องกันเนี่ยลูกเต้ามาปุ๊บก็เอามาติเรียกโจรเอิ้นบ่ก็กลับมาพี่น้องก็ยกไห้ยกหน้าให้ยกไห้แบบใดยกไห้เขาเฮ็ดก็ได้บ่ต้องโอนก็ได้หรือสิโอนก็โอนเฮ้ยเหลือจังสิโอนให้ลูกให้เต้าโอนแล้วหั่นบ่เลี้ยงได้เฮ็ดจังได๋เห็นบ่อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับวิถีซุมเฮาเนาะ เขาเลี้ยงเหมือนตันละเนาะเขาไปเลี้ยงเขาเวลาเขาโอนเขาก็ไปเฮ็ดอันเขาเอื้อนยังล่ะไปโอนทีให้ลูกเต้าแล้วเขาไปเลี้ยงเขาเรียกว่ายังไปคุยกับสำนักที่ดินขอไอ้สิทธิเก็บกินยังสิก็ได้เออบ่เลี้ยงปุ๊บเนี่ยโอนขึ้นได้เหมือนยังสินะมันก็มีเรื่องของกฎหมายลายอยู่เรื่องของกฎหมายดีเจแดงเออขันเมาแบบชุกแล้วหกเนี่ยปุ๊บนี่มันต้องไปเปิดทำล่าแต่ว่าทีทางที่พ่อแม่ครอบครองอยู่เนี่ยสิยกให้ลูกเนี่ยมันจดขังหลังเนี่ยเหมือนขอจดไปคุยกับสำนักที่ดินบอกว่าขอแบบนี้ได้บ่ขันลูกบ่เลี้ยงขอขึ้นได้บ่ประเทศได้เบิดได้พี่น้องอื้อเฮ็ดได้เบิดขอขึ้นแล้วเนาะขันลูกบ่เลี้ยงวิธีป้องกันเอาง่ายๆนะอันนี้เว้าเรื่องที่ดินก่อนก่อนทํามาหากินวิธีป้องกันสมมุติเขยไผ่ลูกเขยลูกไผ่ลูกเนี่ยที่พ่อกับแม่เฒ่าเราก็อยากให้เขาได้ครอบครองที่ดินได้ไปทํามาหากินเขาได้ไปสร้างแบ่งชีวิตเขาเขาต้องมีขอป้องกันเด้ป้องกันลูกเขยลูกไผ่ลูกแท้ๆไล่ออกจากที่จะของเนี่ยเวลาเขาโอนที่ดินให้เขาเจ้าไปแล้วเนี่ยป้องกันบ่ให้เขาไล่เฮาหนีนี่พี่น้องฮู้ว่าอันนี้ให้ความรู้พี่น้องอันผู้เฒ่าเด้เนี่ยที่สิไปโอนที่ให้ลูกให้หลานน่ะมันมีวิธีป้องกันอยู่เด้จ้างกันไล่ข่อยหนีจากที่แปลงนี้บ่ได้เมื่อโอนที่ดินให้ลูกไปแล้วต้องให้ลูกจดสิทธิเก็บกินทองแค่ค่ำนี่แหละสิทธิเก็บกินไปคุยกับหัวหน้าสำนักงานที่ดินขอจดสิทธิเก็บกินให้อีฉันแน่เด้ออีฉันโอนสิทธิครอบครองในที่ดินให้ลูกเต้านั่นละให้ลูกเพอลูกเขยลูกไพ่นั่นละแต่อีฉันขอจดสิทธิเก็บกินเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาฮู้เอาสิจดให้เลยสิทธิเก็บกินคืออย่างคือสิทธิการครอบครองใส่ประโยชน์และก็ถือเอาประโยชน์จากที่แปลงนั่นละที่แปลงนั้นที่เขาโอนให้เขาเขาเรียกว่าการขอเอาประโยชน์จากทรัพย์แปลงนั้นของบุคคลอื่นมันเป็นที่ผู้อื่นไปแล้วที่เขาโอนให้เนี่ยยกตัวอย่าง ขันโอนที่ดินให้เป็นซื้อลูกแล้วพอกับแม่กับยังสามารถทำมาหากินในที่ดินได้คือโอนซื้อให้เขาซื้อเขายังหากินเด้ลูกเมื่อไรเมื่อไรเด้โอนให้แล้วฉันว่าโอนไปซื้อสูแล้วล่ะสูเอาไปรวดฉันว่าสูยังได้หลายอ่ะนะแต่อีพ่ออีแม่ยังไปปลูกผักหอมผักบัวได้โยปลูกข้าวใหม่ทำมาหากินได้โยลูกเต่าสีเมื่อไรฉันหนีเมื่อได้ต้องร้อยฉันตายก่อนยังเสียนะอันนี้กรณีอยากโอนให้เขาหลายนะอยากแบ่งแยกให้มันเสร็จสิ้นก่อนจะขอเหมือนลมหายใจก็ไปบอกสำนักงานที่ดินบอกว่าขอสิทธิเก็บกินเนี่ยเด้ออันนี้เขาเจ้าเสียหายเห็นป่ะนี่เป็นความรู้ทางกฎหมายเนี่ยบัตรเทศเห็นป่ะพี่น้องไปโอนกะขอจดสิทธิเก็บกินก็ได้ขันยานลูกเต่าบ่เบิ่งบ่แย่งหรือพระท่านกะบ่โอนก็ได้ก็บอกเขาว่าแปลงนี้ของผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้แต่ว่าขันอีพออีแม่เสียเราเบิดลมหายใจแล้วลูกเต่าจังคอยไปบอกอันเองได้จัดการเองได้ก็สิก็ได้เนาะอันนี้คือเรื่องของการทำมาหากินอาชีพเกษตรกรยังคงมีอนาคตดีเจแดงยืนยันอาชีพเกษตรกรยังมีอนาคตเมื่อนี้เดินทางไปอำเภอพดนะครับพ่อกับพี่น้องเครือข่ายที่เฮ็ดโครงการธนาคารกรุงใหม่ล่ะก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองกับพี่น้องสมาชิกธนาคารกรุงใหม่นะก็ได้พูดคุยกันนี่แหละเรื่องของการปลูกกรุงใหม่มันดีอีหลีเตียปลูกกรุงใหม่ว่ะสัตว์มันแหนอยู่ว่ะบางคนก็ยังสงสัยดิทั้งที่กรุงใหม่เตรียมสวนเจ้าของเต็มที่เจ้าของหรอกจริงๆเนาะแล้วปลูกแบบใดสิได้ประโยชน์ซ้ําใดมันก็มีมุมมองวิธีคิดที่แตกต่างกันไปแต่ว่าสําหรับอาชีพเกษตรกรเอาร่วมก่อนกันว่าอาชีพเกษตรกรปัจจุบันนี้มันคือโอกาสเด้พี่น้องอย่ามองว่าเป็นความน้อยเนื้อต่ําใจเป็นอย่างคือดีเจแดงคือบอกว่าอาชีพเกษตรกรรมนี่อาชีพเกษตรกรนี่มันคือโอกาส เพราะว่ามันบ่มีผู้ใดเฮ็ดตอนเนี้ยอีหยังก็ตามที่มันบ่มีคนเฮ็ดนั่นน่ะคือโอกาสทุกคนบ่อยากเฮ็ดคนไปเรียนหนังสือบ่อยากเฮ็ดเกษตรกรรมทุกคนไปเรียนหนังสือก็อยากเป็นวิศวกรเป็นหมอเป็นทันตแพทย์เป็นเภสัชไปแล้วอาชีพเกษตรกรรมก็สิหายไปคนบ่อยากเฮ็ดถ้าผู้ใดไปเรียนหนังสือแล้วมาเฮ็ดนี่นั่นคือโอกาสมหาศาลเลยจบปริญญาตรีกลับบ้านเลยเฮ็ดเกษตรเลยหนึ่งมันบ่มีคู่แข่ง เป็นยังคือว่าบ่มีคู่แข่งโอ้ยเฮาไปเรียนหนังสือจบปริญญาบ่เนาะกลับมาคือบกจกเอาบกจกขุดดินอยู่หน้าเจ้าของเนาะเฮามีความรู้หลายกว่าเด้เฮาเห็นโอกาสเฮาเห็นแบบ สิ่งที่มันสิเดินไปข้างหน้าได้หลายกว่าเพราะนั้นผู้ใดมีลูกมีเต้าอยากกลับมาเห็นไฮเฮน่านี่ส่งเสริมเขาอย่าไล่เขาหนีไปสอบอบต. อย่าไล่เขาหนีไปสอบอันปลัดอำเภออืมคันเขาอยากเฮ็ดให้เขาเฮ็ดพอนึงมันบ่มีคู่แข่งถึงสิมีคู่แข่งเฮาเก่งกว่ามั้ยเฮาไปเรียนหนังสือมาแม่อืมว้ายไผสิมาปลูกบ้านเกินจากของอยู่บ้านจากของปลูกมันมา15ปีจากของปลูกมันเก่งมาสัตว์หลายผู้ไปเรียนหนังสือกลับมามาปลูกบ้านปุ๊บเหมือนเขาได้8ตันต่อไร่พุ่นอ่ะเขาไปเรียนหนังสือมาจากของปลูกอยู่บ้านจากของได้3ตันต่อไร่แล้วมันบ่มีคู่แข่งเพราะฉะนั้นอาชีพเกษตรกรรมมันโคตรรวยพี่น้องมันคือโอกาสให้มองแบบนี้อย่ามองเป็นอุปสรรคอย่ามองเป็นปัญหาอาชีพเกษตรนี่สุดยอดแล้วเกษตรต้องสบายใจนะพี่น้องเนาะเพราะนั้นผู้ใดมีลูกมีเต้าไปเรียนหนังสือกันเขาอยากมาเฮ็ดเกษตรส่งเสริมเขาขัดบ่ส่งเสริมเขาเขาสิหนียังดีเจแดงหนีจากบ้านคำใหญ่เนี่ยหนีจากแม่ยายออดนี่เพราะว่ามันบ่มีแนวให้เฮ็ดอยู่บ้านเพราะนั้นพี่น้องนั่งฟังอยู่ตอนนี้ส่งลูกไปเรียนปริญญาตรีอยู่กรุงเทพจบปั๊บสิกลับมาเฮ็ดหยังอยู่บ้านอุตส่าห์ส่งไปเรียนหนังสือล่ะไปสอบเฮ็ดงานผืนเปียงบ่ล่ะเฮาก็ไล่ลูกหนีอีกแล้วเขาก็ไปเฮ็ดเวียกสมมุติเขาเป็นคนขอนแก่นลูกไปเรียนหนังสืออยู่กรุงเทพลูกเรียนจบลูกก็เฮ็ดเวียกอยู่กรุงเทพเขาก็แต่งงานอยู่กรุงเทพพุ่นแล้วลูกเขาออกมาเขากลายเป็นคนกรุงเทพจ้อยแล้วเห็นบ่หลานจะของเป็นคนกรุงเทพจ้อยเขายังสิมาสะออนที่แถวนี้บ่ทันได้เห็นบ่เพราะนั้นคันลูกเอ้ยปากว่าอีพ่ออีแม่ฉันผมอยากกลับบ้านมั้ยอยากไปเฮ็ดอันนี้มั้ยเอ้ยฝ่าออกมาเลยเขาเก่งคืออย่างเขาไปเรียนหนังสือเพราะนั้นอาชีพเกษตรกรรมคือโอกาสนะพี่น้องเนาะคนอยากกินเขาคนนี่จังไหนก็ต้องกินเขาคนนี่จังไหนก็ต้องซื้อไข่มาทอดกินมาต้มกินให้เขาเขาคนนี่จังไหนก็ต้องกินผักนางอ่างหยาทุกคนต้องกินเพราะฉะนั้นถ้าลูกเต้าบอกว่าสิกลับมาเฮ็ดเกษตรนี่โอ้ยส่งเสริมเลยเพราะว่าทุกคนต้องกินเหมือนไปเฮ็ดรถยนต์ไปเฮ็ดรถเฮ็ดรถยนต์ขายแล้วอยู่โรงงานอุตสาหกรรมแล้วสุดท้ายยาวจากโรงงานปุ๊บก็ต้องมาซื้ออาหารกินคือเก่าพอได้ทํามาลอยเฮ็ดเนี่ยส่งเสริมลูกรวดคันลูกบอกว่าอีพ่อผมอยากเฮ็ดอันนี้อยู่นี่แม่ให้เขาเฮ็ดรวดเขาสิได้อยู่ใกล้ๆถึงมันสิบ่มีหน้ามีตาคือผู้อื่นนี่แต่เขาอยู่ใกล้เฮาเขาได้จมขี่จมเหี่ยวขออนุญาตเบาครับบ่มวนจมเฮาดูแลเฮาเห็นบ่อันนี้คือความอบอุ่นฐานของครอบครัวมันต้องยืนอยู่2อย่างนั่นแหละพี่น้องยืนอยู่บนฐานของเศรษฐกิจกับความอบอุ่นของครอบครัวนั่นแหละเศรษฐกิจก็เป็นฐานนึงคือกันแต่อย่าไปยืนอยู่บนฐานเศรษฐกิจคนน่ะยืนอยู่บน2ขาเด้ไม่ได้เพราะว่าตุ๊กตาขึ้นมามันสิมีคนยืนอยู่2ขาบ่ขาซ้ายกับขาขวาขานึงคือขาเศรษฐกิจอีกขานึงก็คือขาของครอบครัวนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องบาลานซ์ต้องดูแลให้มันได้มันชัดเจนแต่ว่าดีเจแดงบอกว่าเอาเรื่องครอบครัวนี่แหละเนาะความอบอุ่นเด้มีพี่น้องปองปายมันอยู่ร่วมกันเพราะอาชีพมันสร้างจากชนบทได้เฮามองบ่ออกดอกแต่ว่าเด็กน้อยที่มันไปเรียนหนังสือมันมองออกอยู่มันเฮ็ดได้อยู่เพราะยกโอกาสนี้ให้กับเด็กน้อยเด็กน้อยที่เรียนหนังสือจบเด้ออันนี้เว้าถึงผู้เฒ่าผู้โถที่ฟังรายการดีเจแดงเนี่ยยกให้เขาอันเขาจะกลับมากันยกให้เขาให้เขาเฮ็ดซะจะของเซ้าเฮ็ดซะดีเจแดงว่าเซ้าปลูกเขานี่คนสร้างดีเจแดงหลายเด้เศร้าปลูกเขาจังไหนมันสิว่ากินที่เขาไว้ดิจิแดงบอกว่าต้องกินกันได้ด้วยล่ะดิจิแดงเป็นคนที่กินเขาคาบเดียวเนาะกินเขาคาบเดียวเนี่ยนางเบาอยู่เนี่ยว่าวาบอยู่เนี่ยกินคาบเดียวแล้วก็ว่าเป็นกินเขาพร้อมเนี่ยรับประทานอาหารหนึ่งมื้อต่อหนึ่งวันและมื้อที่กินปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกให้กินไม่กินตะกับนี่เห็นป่ะพี่น้องก็สิงงมันบ่ตายที่ว่าสัตว์มันบ่ตายหอยฮะมนุษย์โลกเขากินหยังก็ได้ขอให้เป็นอาหารที่กินได้แล้วมันก็ย่อยสลายสุดท้ายมันก็กลายไปเป็นพลังงานเหมือนนั่นแหละโปรตีนที่เขากินเข้าไปอาหารทุกอย่างที่กินเข้าไปมันถูกย่อยสุดท้ายมันแปรรูปเป็นน้ำตาลน้ำตาลก็เข้าสู่กระแสเลือดแล้วพลังงานทั้งหมดในร่างกายเขาก็ใส่น้ำตาลเป็นพลังงานนั่นแหละกินหยังก็ได้ดอกเพราะนั้นไม่ต้องกินเขาก็ได้ยังสินะเอาเดี๋ยวพักกันข้าวนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเขากลับมากับรายการเกษตรสบายใจพี่น้องฟังเพลงเก่าๆเมื่อ20ปีที่แล้วไปแล้วกันหนาวแสงนีออนตะกะแตนชลดาพี่น้อง

0: ้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย064-978-9824 ย้ำ064-978-9824 ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: ครับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพี่น้องดีเจแดงครับเป็นใช่สงครามสว่างฟังสปอร์ตได้บ้างเห็นบ่ผงดำกาแดงเนี่ยดีเจแดงขายของคือบ่แม่นว่าจัดรายการเพื่อขายของเด้พี่น้องดีเจแดงขายของเพื่อให้ได้จัดรายการอันนี้ให้เข้าใจนะที่เอาของมาขายในสถานอันในรายการเจ้าของเนี่ยเพื่อให้ได้จัดรายการเด้บ่แม่นจัดรายการเพื่อขายของเด้พี่เจแดงขายของโอ้ยสนบ่พี่เจแดงอยากเว้ากับพี่น้องอยากพูดคุยเรื่องธรรมะหากินเรื่องการเงินการค้ำนี่แหละก็เลยจำเป็นต้องขายของเพื่อสิได้พอมีรายได้แน่มาจ่ายค่าเวลาเวลาสถานีวิทยุบ่แม่นมามาจัดวิทยุเพื่อสิอยากขายของเด้บ่แม่นเด้พี่เจแดงมีเงินเดือนกึ่งนึงพุ่นมีรายได้หลายอยู่แต่อยากคุยกับพี่กับน้องนี่ละเพราะว่าออกไปเฮ็ดเบียกแล้วก็เจอปัญหาอันยังก็เอามาบอกด้านการวิทยุเนาะผงดำกาแดงนี่เป็นผลิตภัณฑ์ของดีเจแดงเองบ่ดีบ่กล้าขายอยากอายคนพี่น้องเอาไปใส่มาโทรมาสั่ง2เทีย3เทียผู้ใดตัดสินใจอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าเสียโอกาสเฝ้าโทรมาสั่งซื้อรถผงดำกาแดงเอาไปละลายน้ำสีดหยังกับงามเหมือดไปสีให้มันสับปะหลังนี่ครับงามผู้ใดบ่เสียหญ้ามันนี่หญ้างามพร้อมพุ่นแล้ว คืองามเหมือนสุดแนวนะว่าถ้าถือผงดำกาแดงสีเข้าไปเนี่ยพี่น้องท่านน้องเนี่ยประทับใจคืออย่างนี้โทรมาสั่งแล้วสั่งอีกอยู่เนาะวันอาทิตย์ก่อนก็ส่งไปให้อันทางดอนม่งเนาะตำบลบางกงนี่เพิ่นก็สั่งไปเนาะบ่เอ่ยชื่อเพิ่นดอกยังเพิ่นว่าเป็นคือเอาชื่อฉันไปอ่านออกอากาศส่งไปทางอีหยังล่ะหมู่8สวัสดีตำบลสวัสดีอำเภอเมืองขอนแก่นอันนี้ก็ส่งไปทางอีหยังล่ะหมู่3ตำบลบัวใหญ่อำเภอลำพองส่งไปที่หมู่5หน้าว่าบ้านเม้งหนองเลียเห็นบ่ส่งไปที่หมู่6ท่ากระเสริมโอ้ยดีเจแดงส่งไปหลายแล้วก็สั่งซ้ําเด้แล้วบัดนี้ผู้ใดสั่งซื้อรอบ2รอบ3ดีเจแดงสิจัดโปรโมชั่นได้ช่วงหน้านะบ่แม่นช่วงหน้านะเดี๋ยวเดือนหน้าผู้ใดสั่งรอบที่2ที่3ดีเจแดงสิโปรโมชั่นให้แบบประทับใจเลยเอาไปสีดมั่นสับปะหลังนี่พี่น้องหัวบักใหญ่จังมันใหญ่ย้อนหยังดีเจแดงบ่อธิบายมันงามนะเอาไปสีแล้วมันงามผงดำกาแดง1ซอง295บาทสีออกมาสิพอซองอยู่ข้างใน10ซองดึงซองน้อยๆออกมาทอซองอย่าทําใจเนี่ยล่ะแล้วก็ละลายน้ําจัก20ลิตรใส่ถังสะพายไปสีงามเนาะงามอัศจรรย์มันประกอบไปด้วยอย่างมันคือง่ามผักแท้มันมีกรดอะมิโนยี่สี่ตัวเป็นธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมพร้อมแล้วก็มีสารสกัดจากสาหร่ายทะเลแล้วก็มีสารขี้เหลียดนําประมาณนี้ล่ะเอาไปสีแล้วก็งามผู้ใดบ่กล้าลงทุนกับการเกษตรนี่พี่น้องเสียโอกาสเพราะนั้นโทรมาสั่งซื้อ295บาทซองนึงเอาไปลองเบิ่งนะ1ซอง40ไรแต่ว่าคันเคยใส่แล้วสั่ง2ซองแถม1ซองผู้เคยใส่แล้วเด้นี่ผู้กล้าแล้วเด้ผู้แบบปาดมันคืองามหักแท้จังซี่นะเพิ่นสิสั่ง2ซองแถม1ซอง2ซองแถม1ซองนี่ตกซองนึงบ่ถึง200บาทเนาะเพราะนั้นกับโทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงของดีเจแดงได้หมายเลขโทรศัพท์064-978-9824หมายเลขโทรศัพท์ย้ำอีกทีนึง064-978-9824รับรองความพึงพอใจเอาไปใส่แล้วโอ้ยศูนย์หลายดีเจแดงตัวส่งขึ้นมาเลยโทรสัปดาห์พร้อมย้ำเนอะว่าได้จัดรายการมาขายของเนี่ยขายของเพื่อให้ได้จัดรายการเพราะว่าเพราะอย่างพอจัดรายการปุ๊บเนี่ย เมียสิถามดิอันเมียสิถามดิเจแดงนะว่าเจ้าประจัดเจ้าได้หยังสินะเสียเงินค่าเวลาเดือนเป็นหมื่นเป็นนั่นก็เลยต้องขายของซื้อๆแหละพี่น้องเนาะพ่อได้บอกกับพี่กับน้องผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงนะพี่น้องเนาะสั่ง2ซองแถม1ซองย้ำสั่ง2แถม1คันบ่อันบ่มีเงินหลายกันส่วนมูซื้อซอยกันไปแบ่งกันเอาสิได้ราคาถือขึ้นเนาะผงดำกาแดงเอ้ามากันทีเรื่องของ การปลูกป่าจักหน่อยนึงพอบัดนี้ไปคุยกับพี่น้องทางอำเภอพ้นเรื่องของการเฮ็ดโครงการธนาคารกกใหม่นี่แหละเนาะมันขายคาร์บอนเครดิตว่าซั่นนะทุกคนก็ตาเหลียกเด้อโอ้ได้ยินข่าวว่ามันขายจังได๋มันเป็นตาได้บ่โทรมาถามพี่เจแดงก็บอกโอ้มันก็บ่ได้หลายเพราะบ่ได้ดอกอย่าไปตาเหลียกว่าขายคาร์บอนเครดิตแล้วก็ถูกต้มเนี่ยมันก็มีทุกอย่างถ้าเป็นโครงการดีๆเขาสิวางแผนอันมิจฉาชีพนะสิวางแผนไปตัวพี่น้องนะเอามาเข้านี่เด้อออกเงินกันเท่านี้เด้อทีนี้สุดท้ายกันนี้กันหมดแล้วล่ะเนาะเพราะนั้นยาสะเฝ้าลงประเด็นหลายเนาะขายคาร์บอนเครดิตมันบ่ได้หลายหรอกพี่น้องคือ มันมีธนาคารรับซื้อตันละ 3,000 แต่ราคาในตลาดจริงมันตันละ50บาท60บาทนึงขายอากาศนะขายอากาศซับซ้อนจักหน่อยนึงพี่น้องอาจสิบ่ทันซึมซับเข้าใจดอกแต่ว่าอยากให้มองเป็นมาเป็นเรื่องของผลพลอยได้การขายคาร์บอนเครดิตผลพลอยได้ซื้อแต่หัวใจมันคือการปลูกป่านี่แหมพี่น้องสิได้หยังจากการปลูกป่าปลูกก็ไม่ซะไปอย่าว่าปลูกป่าเถาะกันว่าปลูกป่ามันสิฮกโพดปลูกก็ไม่ได้ทีทํากินจะของอ่ะนะมันได้หยังได้สุขภาพพี่น้องได้อารมณ์ความรู้สึกได้สุขภาพมันก็มีงานวิจัยที่ดีจะแดงย้ําว่ามันมีงานวิจัยเรื่องกกไม้เพิ่นสิปล่อยสารอีหยังก็บ่รู้ลืมมันสิเฮ็ดให้คนสุขภาพแข็งแรงเห็นมั้ยกกไม้เนี่ยไปย่างสากกไม้เพิ่นสิปล่อยสารอีหยังออกมาแล้วคนไปซึมซับแล้วคนก็สิดูดสารอันนั้นเข้าไปเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงจนญี่ปุ่นนั่นล่ะที่เขามีโครงการอาบป่าเพราะเขามีงานวิจัยแล้วว่าผู้ใดก็ตามเขาไปนอนอยู่กลางโขกกลางป่าน่ะไปอยู่ใต้ร่มไม้สิสุขภาพดีขึ้นเขาก็มีงานรองรับเบิ่นล่ะเด้ล่ะตรวจเลือดตรวจความดันตรวจสุยางก่อนเข้าป่าเจ็ดมือออกมาสุขภาพดีเมื่อสุคนเพราะนั้นพี่น้องเข้าป่าจะอยู่ในเมียงหลายอยู่ในหมู่บ้านหลายเข้าป่าก็ไปทงหน้าเจ้าของนั่นล่ะแล้วก็ปลูกร่มไม้ไปน้ำทงน้ำทาเขาปลูกร่มไม้นี่ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนาะป่า3อย่างประโยชน์4อย่างปลูกกกไม้ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างก็คือเพิ่นปลูกกกไม้อ่ะล่ะมันมีหยังล่ะไม้ใส่สอยบ่เป็นไม้ไผ่เด้ไม้ใช้สอยบ่แม่นไม้ไผ่เด้ไม้ไผ่เอาไปเฮ็ดไม้เสาสอยม่วงบ่แม่นไม้ใช้นะคือเป็นไม้โตเร็วสําหรับใส่ในครัวเรือนเฮาปลูกกกกระเดาจังซี่เนาะปลูกไปไผ่เอามาตัดมาใส่ประโยชน์จังซั่นซี่คือไม้ใช้สอยอีกอันนึงก็คือไม่เอาไว้แต่กินไม่ผลนะบักบวงบักมี่ปลูกผักต่างๆอยู่ละแล้วก็ไม่เศรษฐกิจคือ3อย่างคือใช้สอยไว้อยู่ไว้กินนะแล้วก็ไม่เศรษฐกิจเป็นเงินบำนาญจากของปลูก3อย่างนี่ละนะปลูกกกไม้ปลูกกกย่างหน้าไว้ผ่านไป18ปี19ปีก็พอได้ตัดขายได้เงินได้ค่ำหรือว่าไม่เฮ็ดเฮียนได้ซ้ำอันนี้คือปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างคืออย่างก็คืออันที่ตื้มมากคือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซอยเรื่องของสิ่งแวดล้อมของโลกลดโลกร้อนแต่ดิจิแดงบอกว่าโอ้ยประโยชน์มันเยอะแยะว่าเป็นสเกลสี่อย่างเนี่ยเห็นได้คนปลูกสุขภาพดีผู้ใดปลูกป่าเนี่ยสิอายุยืนเป็นร้อยปีพี่น้องแข็งแรงอยู่ใกล้กกไม้สุขภาพดีประโยชน์สี่อย่างเนาะปลูกป่าเท่าสิริประโยชน์ว่ามันแค่เรื่องของเจ้าของเนี่ยได้สิ่งแวดล้อมได้มนุษย์โลกนั่มเป็นแนวคิดของการผสมผสานการอนุรักษ์การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ควบคู่ไปกับเรื่องความต้องการของปุถุชนคนธรรมดานี่แหละเรื่องของเศรษฐกิจสังคมทุกอย่างเนาะมันก็สิซอยเฮาได้ปลูกกกไม้นี่ปลูกสมมุติเฮาปลูกกกไม้พี่น้องอย่าไปปลูกแหงกันเด้อวันนี้ดิเจแดงไปเพิ่นพ้นไปเห็นป่าไปสมาชิกโครงการธนาคารกกไม้เพิ่นก็ปลูกแหงกันเต็มเลยดิเจแดงก็ภูมิใจนําอาจจะเป็นแนวคิดของไผของมันเนาะแต่เราก็กระสิมักบ่คือกันแต่คันเป็นอันจริตของนี่เจแดงนี่กกไม้ต้องปลูกไกลๆกันเนี่ยปลูกห่างๆเด้คันปลูกห่างมันสิกกใหญ่อัศจรรย์เลยเด้แล้วมันสิงามคันปลูกใกล้กันเนี่ยมันสิเป็นเหมือนถ้าปลูกทั่วงอกนะ ตัวน้อยๆสมัยกินแขวนะ ก่อนนี่อ่ะมันสิบ่งามมันสิเบียดกันเป็นต้นของหยองข้างแหงนะเฮาก็ปลูกห่างๆกันเอาเพื่อให้มันได้เจริญเติบโตเอาง่ายๆพี่น้องขับรถไกลอันปลาอยู่ค่าขับรถไกลแปลงสวนยางพาราก็ได้ขับรถไกลอ่ะนะกกไม้ที่อยู่ติดถนนน่ะมันสิงามต้นบักใหญ่เด้อนะพออย่างพอเพิ่นได้รับแสงหลายก็มูเปิดก็เลยใหญ่ก็เลยงามแต่คันกกทัดไปปุ๊บสิต้นน้อยก็ซ้ํานั่นล่ะปลูกป่านี่ก็คือปลูกห่างๆกันปลูกห่างกันมันสิเสียประโยชน์ได้จังได๋มันก็ต้นใหญ่แล้วเสียประโยชน์ได้แล้วต้นใหญ่มีประโยชน์เป็นงาเป็นปกคุ้มปลานี่มันประกอบไปด้วยหยังอีกข้อนึงก็คือปลานี่ประกอบไปด้วยสมุนไพรสมุนไพรคือหยังบ่แม่นยารักษาโรคเด้คำว่าสมุนไพรเนี่ยคือสมุนแปลว่าหยังแปลว่าลูกน้องไพรก็คือป่าลูกน้องปลาคือเขาปลูกกกย่างหน้านี่คันให้ดีนี่ดีเจแดงบอกเลยห่างกันจัก6เมตรพุ่นน่ะแต่ละต้นห่างกันจัก6เมตรหรอปลูกกกดูห่างกันจัก4เมตร5เมตร6เมตรให้มันห่างๆกันเลยเพิ่นสิได้เจริญเติบโตต้นบักย้อยแล้วช่องว่างนั้นเฮ็ดหยังปลูกสมุนไพรครับสมุนก็คือลูกน้องลูกน้องป้าพี่น้องเคยย่างเขาโคกบ่เห็นตุ่มหมู่บ่มันก็สิเกิดอยู่ตรงขี้ดินนั่นน่ะพี่น้องไปขุดก่อยนั่นแหละคือสมุนไพรว่าเป็นยารักษาโรคเดี๋ยวผู้ลงก้นบอกสมุนไพรคือยารักษาโรคบ่แม่นลูกน้องปลาทุกอย่างนั่นแหละครับที่มันเกิดภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่เกิดภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ค่ำครับค่ำสิพี่น้องอาจสิเคยได้ยินหรือบ่เคยได้ยินเนาะสูงต่ำกลางเตี้ยเลี่ยดินกินหัวพุ่นแล้วนั่นแหละคือองค์ประกอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดของการเฮ็ดวรรณเกษตรเฮ็ดป่านี่นะต้องมีไม้ที่เป็นไม้สูงที่เกิดสูงกว่ามูสมมติพี่น้องมีที่อยู่แปลงนึงเป็นต้นทนนี่เนาะต้นไม้สูงที่สุดก็คือย่างหน้าเป็นพะย่าไม้พี่น้องก็ปลูกซะเล่งไปซะให้ต้นย่างหน้าห่างกันจัก6เมตร7เมตรนี่คือสูงต่ำล่ะต่ำก็คือไม่ชันต่ำลงมาถัดจากย่างหน้าลงมากลางล่ะคือไม่ผลที่เฮาพอสิเก็บกินได้เห็นมั้ยสูงต่ำกลางเตี้ยล่ะขึ้นยางไปบ่เกินแอวเฮานี่เด็ดกินได้เตี้ยเลี่ยดินล่ะสมเกิดน้ําขี้ดินนี่แหละเลี่ยไปน้ําขี้ดินไปทั่วทิศบ่ปลูกมันครบในการปลูกปลากินหัวล่ะอันสมมุติอยู่ในขี้ดินบ่จกขุดเอาพุ่นน่ะค่อยได้กินเพิ่นเพราะนั้นการปลูกปลา3อย่างประโยชน์4อย่างเฮาก็ปลูกกบใหม่มันแบบบ่ต้องไปปลูกนาอึตึกมันเป็นสมัยยิ้มแขวมันเบียดกันมันญาติกันมันก็บ่ใหญ่เขาก็ปลูกเลือกเอาเขาสิเป็นปลาดูจากต้นปลาย่างจากต้นปลาสักจากต้นก็ปลูกมั่วๆไปอันนี้เป็นแบบปลาแบบธรรมชาติแต่คันอยากสวยงามก็ปลูกเป็นแถวเป็นแนวเอา สำคัญคือที่วางระวางกกใหม่ที่เขาห่างกัน4เมตร5เมตร6เมตรเนี่ยเขาก็ปลูกสมุนไพรลงไปสมุนไพรมีอย่างล่ะเอาเมือดสู่แนวล่ะพี่น้องแนวกินหัวนะ มันบังเห็บมันเพ้ามันมีเสือมันมือเสือมันทุกชนิดน่ะกรอยเพียกปูกให้หมดเวลาเกิดอุทกกับพิกับไผ่ขึ้นมาพี่น้องเอาบักโจไปกุดกินปลอดไผ่เด้คันมันเกิดแรงอีหลีปุ๊บเฮาก็ไปกุดหัวมันกินสิอาศัยเพิ่นกินเขาบางทีห้ามเกิดแรงขึ้นมาให้จังได๋ล่ะเกิดสงครามข้าวยากหมากแพงขึ้นมาเฮาไปกุดหัวมันกินได้เด้อีหลอกดอกกระเจียวอือทื่อหัวบุกไหลมาแต่ละแนวโอ้ดับแนวหมดแล้วในหมู่บ้านฉันดับแนวหมดแล้วเอามาปลูกพี่น้องหามาปลูก นั่นแหละคือสมุนไพรปลูกเพียกปลูกกวายปลูกไปเนาะอยู่ข้างล่างมันสิหางกันได้จังได๋ล่ะดีเจแดงเอากันพี่น้องสมมตินึกภาพพี่น้องมีปลาเนาะสมมติที่หาไร่ซี่ไร่ปลูกกกย่างหน้าไว้ห่างๆกันตรงล่างข้างล่างมันก็สิเป็นห่มมันบ่ล่ะพี่น้องก็ปลูกกระชายก็ได้ปลูกกระชายล่ะขุดกระชายไปขายโอ้ยแพงคืออย่างนี้ก็ใช่ไล่หนึ่งหางก็ได้เป็นแสนปุ่นนี่พี่น้องนั่งฟังดีใจแดงโอ้ยสตีไผสิมาซื้อพี่น้องอย่าไปถามหาคนซื้อเด้พี่น้องต้องไปปลูกก่อนแล้วเขาก็สิซาเขาก็สิลือว่าเฮาผีบ้าไปปลูกอีหยังก็บ่รู้คนก็สิรู้ข่าวว่าเฮาปลูกอันนี้แล้วมันก็สิเกิดการสืบสาวเล่าเรื่องเองแล้วคนสิมาแลนหาซื้อฮอดที่เฮาเองนั่นล่ะลงมือเหตุก่อนอย่าไปตามหาคนซื้อคันไป ข้าน้ำหาคนซื้ออยู่คันน้ำหาคนซื้อบ่พอพี่น้องสิบ่ปลูกเด้พี่น้องปลูกก่อนปลูกให้คนเบาคนซาไปโลดว่าผีบ้าปลูกอือทื่ออยู่กลางป่าย่างหน้าป่าสักเป็นบ้านยังว่าปลูกก็ใช่ไผสิมาซื้อปลูกไปก่อนแล้วคนสิซาแล้วก็พ่อค้าสิได้ยินข่าวพ่อค้าก็สิมาน้ำหาเฮาเองเพราะนั้นมันเป็นวิธีคิดที่สวนทางกับหลักเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่เพิ่นบอกว่าอย่าลงมือทําแน่โดยทั้งสิ้นถ้าไม่เจอคนซื้อว่าซั่นตลาดนําเขาสมัยใหม่เด้นี่อันนี้เว้าเรื่องวิชาบริหารธุรกิจสมัยใหม่ให้ตลาดนําก่อนต้องมีตลาดก่อนถึงผลิตอย่าผลิตเด็ดขาดถ้าไม่มีตลาดว่าซั่นดิเจแดงเถียงหัวชนฝาอันนี้เป็นวิชาบริหารธุรกิจโบราณของดิเจแดงเลยเนี่ยผลิตไปก่อนเลยมันมีคนซื้อเองพี่น้องเสื้อบ่ปลูกตะไคร้ตอนเนี้ยเขามีตลาดรับซื้อตะไคร้ซื้อหัวตะไคร้ซื้อใบตะไคร้แห้งมีคนรับซื้อบักกูดมีคนรับซื้อใบบักกูดมีเหมือดไอ้จกโลกฟ้าว่าถ้าพี่น้องเฮ็ดปุ๊บมันสิเหลียวเห็นความหมายมันคือไปเฮ็ดก่อนจัดการแล้วก็เพ่งไปที่สิ่งของเฮ็ดนั่นล่ะเราจะเห็นสิ่งที่เราเป็นน่ะพี่น้องเฮ็ดอีหยังก็ตามเฮาสิเห็นนั่นเหมือดล่ะ ยกตัวอย่างคนนั่งฟังดีเจแดงตอนนี้เป็นเกษตรกรปลูกอ้อยพยายามพี่น้องอยู่เมืองการพี่น้องเสือว่าขับรถออกจากขอนแก่นไปฮอดเมืองการจันทบุรีเนี่ยพี่น้องสิบ่เห็นอย่างอื่นเลยพี่น้องสิเห็นแต่ไฮอ้อยคันพี่น้องเป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อยน่ะนะคันผู้ใดมีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับการปลูกข้าวเป็นเกษตรกรชาวนาเนี่ยขับรถไปใส่ก็สิเห็นแต่ไฮนาเราเห็นสิ่งที่เราเป็นน่ะมั้ยพี่น้องผู้ใดเลี้ยงตั๊กแตนเลาเบิ่งติล่ะไปใส่ก็สิเห็นแต่คนเลี้ยงตั๊กแตนเหมือนบ้านเหมือนเมืองผู้ใดเลี้ยงอีปูก็สิเห็นแต่คนเลี้ยงอีปูเราจะเห็นสิ่งที่เราเป็นน่ะพี่น้องเพราะบ่ต้องไปนั่งคิดหลายอยากเฮ็ดหยังมื้อนี้ไปเฮ็ดไปลงมือเฮ็ดสำคัญคือไปเฮ็ดบ่ให้คิดคิดหลายมันยากนะไปเฮ็ดซะแล้วรับผลกรรมของการกระทำซะก็เป็นไปตามหลักศาสนาพระพุทธเจ้าสอนไว้นะไปเฮ็ดจังได๋ก็ได้อย่างสั้นล่ะเวลาเฮาก็ไปเฮ็ดซะเนาะโดยบ่ต้องไปคิดหยังหลายคันคิดหลายมันก็บ่ได้เฮ็ดจักเทื่อคือก็ถ้ามันล้มเหลวล่ะถ้ามันขาดทุนล่ะคิดอยู่หั่นล่ะก็บ่ได้เฮ็ดหยังจังแนวแล้วเพราะนั้นไปเฮ็ดทําเท่าที่รู้แล้วสุดท้ายพี่น้องสิรู้วิธีเฮ็ดไปเฮ็ดเท่าที่เจ้าของพอสิฮู้นั่นล่ะตามกระเยือบเจ้าของอะไรเฮ็ดไปเนาะป่า3อย่างประโยชน์4อย่างก็ยังคงเป็นแนวทางนึงสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากหนีจากวงจรกันปลูกข้าวปลูกมันปลูกอ้อยจังซี่นะปลูกแล้วก็มีแต่หนีปลูกแล้วก็มีแต่ปัญหาปลูกแล้วก็บ่ค่อยสิห่างสิมีบ่ค่อยสิแล้วหนีธ.ก.ส.ดอกจังซี่พี่น้องก็มาเริ่มมองอีกนี่ก็ได้ก็คือมาเฮ็ดป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเนาะเฮ็ดทีละนิดทีละน้อยเฮ็ดอย่างอันนี้อันน้อยไปตอนนี้ผมเชื่อว่าคนที่นั่งฟังดีเจแดงบอกว่าโอ้จังก็บ่แล้วหนีก็สิมาให้ปลูกป่ามันสิได้เงินจักบาทมันได้พี่น้องมันได้ปลูกผักกันจองไผสิปลูกคือหลักมันคืออย่าไปเฮ็ดคือบ้านคือเมืองเขานี่พี่น้องเกษตรกรดีๆจะแดงแวะไปยามตามบ้านต่างๆโอ้มากหลายคำว่าอย่าเฮ็ดคือบ้านคือเมืองนี่ผมไม่เฮ็ดแล้วเด้อโอ๊ยผมได้เงินมื้อละบ่น้อยๆหน่อยคั่นว่าเฮ็ดอย่าคือบ้านคือเมืองบ้านเมืองเขาปลูกข้าวปลูกมันปลูกอ้อยปลูกยางพาราอย่าไปเฮ็ดเฮามาปลูกอันผักอีหุ่มมาปลูกบักงอกงิ้วมาปลูกบักเขียปลูกพริกเฮ็ดเอาเจาะพ่อนิดพ่อน้อยแล้วเก็บใส่ถุงขี่รถเข้าบ้านได้เงินมื้อละ300 400 500ผู้เฒ่าหาเงินมื้อละ500เห็นบ่อันนี้ก็เป็นการทําในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทํามันก็สิช่วยแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของพี่น้องเกษตรกรได้คือกันนั่นล่ะเนาะเรื่องของการทํามาหากินและจะป้องแปลวไผมันเด้แต่ว่าขอให้มีความมุมานะพยายามเนาะถ้าเฮ็ดไปแล้วบ่ได้ผลดีก็ห่วยปวดหัวได้ปลูกข้าวปีนี้มันคือสิตายแรงนี่ใบเหลียงใบแห้งๆเฮ็ดจังได๋ใส่ปุ๋ยแล้วก็บ่งามบ่หยังเตะเข้าประตูดีเจแดงนี่แหละผงดำกาแดงนี่แหละ มันงามอีหลีพี่น้องย่องขายจักของจักหน่อยนึงผงดำกาแดงดีเจแดงขายมาตอนนี้ก็สิแฮปปี้แล้วเริ่มขายเดือนมกราถ้าจำบ่ผิดเนาะขายเดือนมกราตอนนี้ก็หลายเดือนเติบแล้วเนาะพี่น้องก็เอาไปลองใส่แล้วก็ดีนะก็อยากให้คนที่ลั่งเล่อยู่ที่ยังบอกว่าโอ้ยมาตั๋วขายโอ้ยบ่กล้าตั๋วเด้อมีงานมีการประจำอยู่อันนี้อยากให้พี่น้องได้ใส่ของดีเอาไปแก้ปัญหา ในเรื่องของการปลูกข้าวปลูกมันปลูกอ้อยปลูกผักปลูกทุกอย่างที่เป็นพืชอ่ะปลูกแล้วมันส่งคาราคาสร้างปลูกแล้วมันคือบ่งามบ่ได้ยั่งใจนะเอาไปสีดเบิ่งเนาะ1ซอง295บาทแก้วมาสิมี10ซองน้อยเอา10ซองน้อยน่ะมาเอาทีละซองมาผสมน้ำใส่ถังยางสีดเนาะสิได้ไร่เดียวถุงน้อยๆน่ะประมาณ1ซอง295บาทสิได้สีดไร่อยากงามหลายก็ดันสีดเข้มข้นก็ดันได้บ่ได้นะกระสีดได้อยู่แต่ว่าอย่าเข้มข้นหลายเพราะมันเป็นสารสกัดที่เข้มข้นมากหนึ่งซองน้อยพี่น้องสีดได้ไรหนึ่งเพราะนั้นในซองใหญ่295บาทมันสีดได้สีไรพุ่นอ่ะตกไรหนึ่ง29บาท อันนี้ไม่ได้แพง295บาทแต่คันอยากประหยัดกระสั่งสองซองสีแถมให้อีกซองหนึ่งถือเป็นถือบัตรที่เนี่ยอันสั่ง2ซองแถมให้ซองนึงเนาะผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงของดีเจแดงโทรมาสั่งได้หมายเลขโทรศัพท์เตรียมปากกาจดเตรียมโทรศัพท์กดหมายเลขโทรศัพท์064 978 9824จดประท่านค่ะอีกทีนึง064 978 9824ส่งเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางได้พี่น้องบ่ได้คิดเอาไปส่งเด้อส่งเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางจ่ายเงินคนส่งของเนาะดีเจแดงกสิทธานะถ้ารับเงินบริษัทเขาสิส่งเงินมาให้ดีเจแดงเองพี่น้องก็จ่ายกับคนส่งของล่ะเนาะรับโทรศัพท์เพิ่นเนี่ยโทรมาสั่งแล้วก็เลยสั่งเสร็จแล้วก็อย่าเขียวเด้อไปฮอดแท้ล่ะพอมือกับค่าเวียกบ่ได้ส่งสิเนาะถ่ายสัก 3-4 มือก็แล้วกันอ่ะอำลาพระอาจารย์พี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก็แล้วกันสำหรับรายการเกษตรสบายใจพอกันทุกวันจันทร์ฮอดวันศุกร์17นาฬิกาแล้ว5โมงแรง10กว่านาทีจนฮอด6โมงแรงสำหรับมื้อนี้อำนวยอวยพรให้สุภสุคนที่รับฟังรายการของดีเจแดงเนาะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยๆเนาะอยู่อายุยืนเป็นหมื่นปีก็แล้วกันส่งดีมีเงินใส่สุคนสวัสดีครับ

0: สก้าวจุดห้าสู่เมกะเฮิร์ตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
4: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำ

0: ควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
2: ต่อไปสวทขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดขอนแก่นเตรียมความพร้อมรับองคมนตรีในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรจังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนวัฒนธรรมขอนแก่นเดินหน้าทำแผนขับเคลื่อนอันซีนไทยชูสาวัตถีวิถีสุขเสน่ห์วัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดขอนแก่นเตรียมความพร้อมรับองคมนตรีในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรจังหวัดขอนแก่นนายธรพัฒน์จินานุรักษ์ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10นำคณะส่วนหน้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกำหนดการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองครมนตรีซึ่งจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรจังหวัดขอนแก่นโดยได้สำรวจพื้นที่บริเวณโครงการแก้มลิงหนองแสงตำบลท่าศาลาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นและโรงเรียนมัญจาคีรีอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นเพื่อสำรวจพื้นที่และเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆโดยตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่เส้นทางการรับรองและจุดดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในพิธีเพื่อให้ทุกจุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและมีการประสานงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเยี่ยมชมโครงการแก้มลิงหนองแสงไปจนถึงการจัดพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานที่โรงเรียนมัญจาคีรีศึกษาเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจและการดูแลประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงโดยพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่11กันยายน2569โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานซึ่งตามกำหนดการจะมีการเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและราษฎรในพื้นที่รวมถึงการมอบทุนการศึกษาพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแก่สถานศึกษาและเก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้พิการพร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ร่วมให้บริการประชาชนจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพโดยมีผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนเข้าร่วมพิธีสำหรับผู้ได้รับมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพในครั้งนี้ได้แก่นายวิชัยชูอินนายอำเภอเวียงเก่าในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติโดยส่วนรวมซึ่งสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติทั้งนี้เครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้รับพระราชทานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ พปร.ประดิษฐานบนเครื่องหมายเพื่อมอบให้แก่ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนและผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิตวัฒนธรรมขอนแก่นเดินหน้าทำแผนขับเคลื่อนอันซีนไทยๆชูสาวัตถีวิถีสุขเสน่ห์วัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนางประภาสีบุตรอินวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมจัดทำแผนการขับเคลื่อนอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยจังหวัดขอนแก่นโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมในการค้นหาคัดเลือกและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นจาก76จังหวัดสู่การสร้างการรับรู้คุณค่าทางวัฒนธรรมไทยในมิติร่วมสมัยและต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด Root to Lead จากรากวัฒนธรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยจังหวัดขอนแก่นได้คัดเลือกสาวัตถีวิถีสุขเป็นรายการอันซีนไทยๆของจังหวัดมีจุดเด่นคือซิมอายุเก่าแก่เกือบ200ปีซึ่งปรากฏภาพหูแต้มถ่ายทอดเรื่องราววัฒนกรรมเรื่องศิลป์ไทยรวมถึงการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนผ่านพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนและจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์อันซีนไทยๆให้เหมาะสมกับบริบทศักยภาพและอัตลักษณ์ของพื้นที่อย่างน้อย1กิจกรรมพร้อมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ไม่น้อยกว่า2ประเภทหรือช่องทางอาทิการเล่าเรื่อง storytelling การสร้างประสบการณ์ผ่านกิจกรรมการสร้างประสบการณ์ผ่านกิจกรรม walking tour หรือ cultural passport และการสร้างกระแสบนสื่อสังคมออนไลน์เช่นเช็คอินและ hashtag camping เพื่อเผยแพร่ทุนทางวัฒนธรรมสร้างการรับรู้แก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างรายได้แก่ชุมชนและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำวันที่28สิงหาคม2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 881.04 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 299.37 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 64.80 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 56.12 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,444.72 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 613.34 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 65.66 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 28.45 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 12.43 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 10.92 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่28สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมพยากรณ์อากาศรายจังหวัดจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมผิวพื้นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสปิดท้ายกันที่ข่าวสารนโยบายของรัฐบาลทำทันที
3: นโยบายรัฐบาลเข็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
2: สพท.ย้ำ ห้ามจัดสอบแข่งขันเด็กปฐมวัยใช้ระบบแพ้ชนะจัดอันดับคะแนนขัดกฎหมายสร้างแรงกดดันเน้นการจัดการเรียนรู้ตามช่วงวัยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสพฐและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสช.ใช้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดสอบแข่งขันหรือใช้ระบบแพ้ชนะจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กโดยเด็ดขาดซึ่งพ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัยได้กำหนดให้เด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ขวบหรืออยู่ในชั้นอนุบาล 1-3 ได้รับการดูแลพัฒนาและจัดการเรียนอย่างเหมาะสมตามวัยครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพฐได้กำหนดให้การรับเด็กชั้นก่อนประถมศึกษาอายุ 3-6 ปีและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการนอกจากจะขัดต่อกฎหมายแล้วยังเป็นการสร้างความกดดันเกินวัยส่งผลเสียรุนแรงต่อพัฒนาการทางสมองภาวะความเครียดซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อสภาพจิตใจและพฤติกรรมของเด็กในระยะยาวโดยให้การใช้สังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตัวเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มรวมทั้งใช้แฟ้มสะสมผลงานเก็บสะสมผลงานรวบรวมภาพกิจกรรมและติดตามความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลแทนการใช้ตัวเลขตัดสินแบบเดิมซึ่งการยกระดับการศึกษาประถมวัยดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการกวดวิชาเด็กเล็กและร่วมกันดูแลเด็กไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพสมวัยและมีความสุขจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวกาญจนาประเสริฐอ่าน
1: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
4: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าโดยสารโดยสารเป็นคำกริยาหมายถึงอาศัยไปด้วยเช่นผมขอโดยสารเพื่อนไปหมายถึงเดินทางโดยยานพาหนะโดยเสียค่าเดินทางเช่นโดยสารรถเมล์เรียกคนที่ใช้รถหรือเรือรับจ้างว่าคนโดยสารหรือผู้โดยสารติดตามภาษาไทยวรรณคำกับสวรักษาลีทางสวท.ขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวท.ขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซลารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-338-076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
6: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2491ขณะที่หม่อมเจ้านักขัดมงคลและครอบครัวอยู่ในปารีสได้รับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงงานทำรถยนต์ในกรุงปารีสอยู่เสมอจนเป็นที่คุ้นเคยและต้องพระราชอัธยาศัยฉะนั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต้องประทับรักษาพระองค์อยู่ในสถานพยาบาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงบัวพาบุตรีทั้งสองคือหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์และหม่อมราชวงศ์บุษบาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเยี่ยมพระอาการเป็นประจำจนพระอาการประชวรทุเลาลงและเสด็จกลับพระตำหนักได้สมเด็จพระราชชนนีได้รับสั่งขอให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์อยู่ศึกษาต่อที่เมืองโลซานในโรงเรียนประจำชื่อโรงเรียน Grange Reef ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในการสอนวิชาพิเศษแก่กุลสตรีคือภาษาศิลปะดนตรีประวัติวรรณคดีและประวัติศาสตร์ต่อมาอีก1ปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านักขัดมงคลและครอบครัวมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วสมเด็จพระราชชนนีรับสั่งขอหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ต่อหม่อมเจ้านักขัดมงคลและทรงประกอบพิธีมั่นเป็นการภายในด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
7: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
8: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติสมเด็จเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

การมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนยังไงบ้างสำนักงานในการที่สังกัดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสูงสุดนั้นในประเทศของเรานะครับมีหลายสำนักงานมากแต่ละสำนักงานก็จะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่แตกต่างกันไปในปัจจุบันนี้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในการที่สังกัดสำนักงานในการสูงสุดนะครับก็จะมีกฎหมายหลักมีหน้าที่ตามกฎหมายหลักก็คือพระราชบัญญัติองค์กรในการและก็พนักงานในการซึ่งกำหนดหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดไว้ในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานในการไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิ์การให้คำปรึกษาตรวจร่างสัญญาให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยในการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาซึ่งเราสามารถที่จะสรุปนะครับสรุปหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานการไว้3หน้าที่หลักก็คือการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งในต่างจังหวัดก็จะขึ้นอยู่กับสำนักงานการจังหวัดคดีสำนักงานในการคดีศาลแขวงสำนักงานในการคดีเยาวชนและครอบครัวสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเรื่องที่ตนประสบปัญหาอยู่นั้นอยู่ในความดูแลอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานไหนก็สามารถไปปรึกษาได้ที่สำนักงานการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของทุก

0: เอ็มก้าสกาวจุดห้าศูนย์เมกะเฮิร์ตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โหใหญ่โกมไปใส่คือเส้าหัวด่วนทวนทวนแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปง่ายซิดบัตรทองพอดีพึ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใช้ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วไม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เทื่อต่อ1ปีพุ่นเด้บ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออิหยังน่ะนะเห็นตะค้อนตาหมากอ่อนต้อนอ่อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอตเฟซบุ๊กก็เป็นตัวกว่า
2: โอ้ยดีดีดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเพื่อแล้วซิโหลดแอปพลิเคชันกันเดอร์สันนี่บอสขึ้นมาสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปอบ
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพื่อนภาษีค่ะช่วงเวลาของกรมสรรพากรทุกเรื่องเกี่ยวกับภาษีเต็มที่เต็มใจให้ประชาชนพบกับรายการเพื่อนภาษีดำเนินรายการโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเพื่อนภาษีรายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมารู้จักเรื่องราวภาษีของกรมสรรพากรให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ก็พบกับดิฉันเช่นเคยนะคะดรินชามรัตน์นะคะทางรายการเพื่อนภาษีพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะทางคลื่นความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็วันนี้นะคะดรินก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะวันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากแขกท่านผู้มีเกียรตินะคะถึง2ท่านเลยนะคะวันนี้ก็จะขอแนะนำนะคะคุณอัมพรโสศรีทานักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษสรรพากรอำเภอเมืองขอนแก่น1นะคะค่ะและคุณชุติมาสีเทานะคะนักวิชาการสรรพากรชำนาญการนะคะท่านก็มาจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น1เช่นกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรานะคะมีชื่อตอนนะคะว่า VAT and SBT รู้ภาษีใช้ระบบเป็นนะคะซึ่งก็เนื้อหาความรู้ในวันนี้รวมถึงนะคะวันนี้คุณผู้ฟังนะคะก็จะได้มารู้จักนะคะกับสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น1นะคะว่าตั้งอยู่ที่ไหนแล้วก็มีการให้บริการภาคประชาชนอย่างไรนะคะแล้วก็พอเข้าไปแล้วแต่ละส่วนงานเนี่ยทำหน้าที่อะไรเราจะได้มุ่งตรงไปตามความต้องการปัญหาของเราเลยนะคะรวมอีกทั้งเดี๋ยววันนี้นะคะท่านสรรพากรนะคะท่านก็จะมาแนะนำความรู้เด็ดๆอะไรต่างๆหรือว่าที่เป็นกระแสต่างๆในวันนี้ด้วยนะคะก็ขอเข้าสู่ช่วงแรกของรายการก็ขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งเป็นอย่างเป็นทางการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: คุณนรินทร
0: ์ค่ะค่ะท่านหัวหน้าคะอยากจะคำถามแรกเลยนะคะว่าสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น1ตั้งอยู่ที่ไหนของจังหวัดขอนแก่นกันคะ
1: ค่ะค่ะสำนักงานสรรพากรพื้นที่เมืองขอนแก่นนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอเมืองนะคะอยู่ตรงข้ามวิทยาลัยอาชีวศึกษานะคะถนนประชาสโมสรนะคะที่ติดต่อก็จะเป็นชั้น1นะคะทางซ้ายมือนะคะขวามือก็จะเป็น
2: ตรงเสาธงค่ะตรงตึกหน้าเสาธง
1: เดินขึ้นไปชั้น
2: ตึกสีส้มๆ
1: ซ้ายเลยค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการอยู่ประมาณ14ท่านนะคะเราก็จะแบ่งเป็นส่วนงานต่างๆนะคะก็จะเป็นงานบริหารงานทั่วไปนะคะก็จะมีหน้าที่จดเลข
2: จดออกเลขผู้เสียภาษีค่ะ
1: ค่ะจดทะเบียนจดทะเบียนภาษีเพิ่ม01 09เนี่ยค่ะ
0: ไปประมาณ
1: แล้วก็เรื่องอื่นๆนะคะแล้วก็งานรับชำระและคืนภาษีก็มีหน้าที่รับชำระภาษีนะคะ
2: ตามตัวเลยค่ะรับชำระ
1: ยื่น
2: แล้วก็คืนภาษี
1: ก็ยื่นคืนภาษี
0: ตามตัวเลย
2: ตามตัวเลย
1: อาจจะชอบงานคืนมากกว่างานรับชำระ
0: แล้วชอบ
1: งานที่3ก็คืองานสำรวจและเร่งรัดภาษีก่อนค้างนะคะก็จะมีน้องๆออกไปสำรวจผู้เสียภาษีเราก็จะแยกเป็นว่ารายเป้าหมายกับรายพื้นที่นะคะรายเป้าหมายก็คือเราจะมีข้อมูลมาแล้วว่าทำมีข้อมูลประเด็นภาษีมาแล้วเราก็จะมุ่งตรงไปเลยนะคะส่วนรายพื้นที่เราก็จะออกสำรวจไปเลยถนนเส้นนี้เจอรายไหนก็อาจจะดูรายใหม่รายเก่า
0: แนะนำค่ะประชาชนนั่นเอง
1: ถ้าเป็นรายเก่าก็จะแนะนำให้ความรู้แต่ถ้าเป็นรายใหม่ก็จะมีหนังสือนัดให้เข้าไปพบนะคะ
0: ดีมากๆเลยนะคะคิดว่างานนี้ก็คือทำให้ประชาชนหรือผู้เสียภาษีนี่มีความอุ่นใจแบบว่าพอท่านสรรพากรออกไปเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราทำถูกหรือยังเราเลยกำหนดหรือยัง
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นการดีมากๆเลย
2: ป้องกันปัญหาด้วยค่ะที่จะเป็นภาษีที่หลัง
1: อาจจะเห็นน้องๆออกไปนะคะก็ไม่ต้องกลัวนะคะก็ให้การต้อนรับแล้วเราก็จะไม่ขัดขวางการประกอบธุรกิจของผู้เสียภาษีด้วยนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ผู้เสียภาษีก็ดำเนินการตามปกตินะคะ
0: ค่ะแล้วถ้าตอนนี้คุณผู้ฟังเกิดฟังอยู่อยากจะรู้จักว่าเบอร์โทรศัพท์ถ้าอยากจะโทรเข้าไปล่ะตอนนี้
2: เช็คว่าเป็นเจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจจริงหรือเปล่า
0: อ๋อใช่ค่ะ
1: เราก็มีเบอร์โทรติดต่อนะคะจดไว้เลยนะคะ
2: 043 2584 043-246-769นะคะแล้วก็082-130-8055ค่ะโทรเข้าไปสอบถามได้เลยเจ้าหน้าที่คนนี้ใช่ไหมมาเวลานี้อะไรนี้
1: ใช่ค่ะ
0: หรือถ้ายังไม่แน่ใจอยากจะเห็นหน้าตาใช่ไหมฟังแต่เสียงก็ยังไม่ได้อีกให้เข้าไปดูที่หน้าเพจเฟซบุ๊กได้ไหมคะ
1: ได้
0: จะมีรูปเจ้าหน้าที่เลยใช่ไหม
2: เฟซบุ๊กของเรานะคะสรรพกรเมืองขอนแก่นหนึ่งนะคะทางเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ไลน์ออฟฟิเชียลด้วยนะคะเรามีไลน์ออฟฟิเชียลสรรพกรเมืองขอนแก่นหนึ่งด้วยค่ะ
0: ค่ะโอ้หัวหน้าแนะนำ
1: ก็พื้นที่รับผิดชอบก็จะเป็นตำบลในเมืองนะคะ
0: ค่ะ
1: ท่าพระ
0: ท
1: ่ารับดอนหันดอนช้างบึงเงียมบ้านว่าเมืองเก่านะคะก็คือเราจะมี2พื้นที่นะคะพื้นที่แยกเป็นสาขาเมืองขอนแก่น1กับสาขาเมืองขอนแก่น2
0: น
1: ะคะ
0: นี่คือในอำเภอเมืองของเราใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าพื้นที่เราแบบว่าขยายใหญ่ใหญ่โตมากแล้วก็รับผิดชอบที่เดียวไม่ได
2: ้ก็เลยที่จะให้บริการได้ทั่วถึงค่ะ
1: ก็เลยแบ่งเป็น2สาขานะคะ
0: ค่ะก็คุณผู้ฟังผู้เสียภาษีนะคะก็เข้ามาใช้บริการหรือโทรเข้ามาก็ได้หรือจะไป อะไรนะคะสแกน QR code บริการออนไลน์ก็ได
1: ้มีหลายออฟฟิเชียลนะคะ
0: ค่ะแล้วก็ในส่วนงานต่างๆก็มีถึง3งานเดี๋ยวให้คุณปุ๋ยลองขยายนิดนึงเอ๊ะแล้วเราจะไปติดต่อเรื่องแต่ละงานมันเป็นยังไงนะโฟกัสคร่าวๆนิดนึงได้ไหมคะ
2: อย่างถ้างานจดงานบริการเนาะเราก็จะให้บริการจดทะเบียนผู้เสียภาษีขอเลขอย่างขอเลขผู้เสียภาษีอย่างกรณีของต่างด้าวอย่างนี้นะคะต้องมาขอเลขตามภูมิลำเนาต่างด้าวก็คืออย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะตอนนี้ฝรั่งที่มีรายได้ทั้งหลายแหล่หรือว่าต่างด้าวที่เขาทำงานอยู่กับบริษัทเนี่ยค่ะเขาไม่มีเลขผู้เสียภาษีเองเหมือนชาวไทยเราชาวไทยเราจะมีเลขจากฐานทะเบียนราษฎรใช่ไหมคะแต่ว่าบุคคลเหล่านี้ถ้าเขาเป็นต่างด้าวเนี่ยเขาต้องมาขอเลขนะคะภายใน60วันนับตั้งแต่มีรายได้นะคะต้องมาที่เราตามภูมิลำเนานะคะ8ตำบลที่ว่านะคะ
0: ค่ะแล้วก็อีกทั้งในส่วนของส่วนราชการด้วยหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะส่วนราชการ
1: ที่หักภาษีก็ต้องมายื่นขอนะคะหรือว่าเป็นพวกที่ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลอย่างเงี้ยค่ะต้องมาขอเลขกับเราใหม่เป็น13หลักนะคะ
0: ต้องเดินทางเข้าไปจะเหมาะกว่าเนาะตัวนี
1: ้แต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดานี่กฎหมายให้ใช้เลข13หลักได้เลย
0: เป็นเลขบัตรประชาชนใช่ไหมคะ
1: ส่วนบริษัทห้างส่วนจำกัดอย่างเงี้ยก็จะเป็นเลขจากทะเบียนพาณิชย์
2: ทำพาณิชย์ได้เลย
0: เลขที่จดจากพาณิชย์ได้เลย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วในส่วนของบอกว่าเอ๊ะชอบจังเลยได้ยินแบบคืนภาษีชำระกับคืนเป็นยังไงคะตรงนี้ผู้บริการยังไงคะ
2: จะแฮปปี้กว่า
1: ถ้าคืนนะ
2: ถ้ามาทำคืนค่ะผู้เสียภาษีจะมีความสุขเพราะว่าได้ตังค์นะคะของเราก็จะเป็นในส่วนงานคืนนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่อยู่นอกเหนือจากคืนผ่านระบบนะคะเช่นผู้เสียภาษีที่ยื่นคอ10ขอคืนนะคะก็จะมารับคืนที่เราแต่ก็คือรายที่อยู่ในท้องที่8ตำบลนั่นแหละจะมารับคืนที่เรานะคะเราก็จะคืนด้วยเช็คนะคะ
1: เรามีบริการคืนอะไรนะพร้อมเพย
2: ์คืนพร้อมเพย์ค่ะคืนพร้อมเพย์ที่สะดวกพร้อมเพย์นี่ตอนนี้ก็จะเป็นคืนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็คืนนิติบุคคลที่คืนที่สำนักงานใหญ่นะคะแต่ส่วนเรานี่จะเป็นคืนพร้อมเพย์มูลค่าเพิ่มค่ะ
1: ค่ะสะดวกขึ้น
2: สะดวกขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: นะคะก็เป็นยังไงบ้างคะผู้ประกอบการเอ๊น่าสนใจใช่ไหมคะอยากจะเห็นภาพใช่ไหมคะก็เดี๋ยวในช่วงแรกเลยนี้นะคะก็จะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะจะพักเบรกนะคะแต่ว่าเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนะคะดูวิดีโอนะคะวันนี้เราไปถ่ายวิดีโอสำนักงานมานะคะว่าเอ๊ที่บอกว่าตั้งอยู่ที่
1: ที่ว่าการอำเภอ
0: ที่ว่าการอำเภอเนี่ยพอไปแล้วไปอยู่ตรงไหนกันแน่เนาะแล้วมีใครบ้างอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวติดตามรับชมแล้วก็อย่าเพิ่งไปไหนนะคะในช่วงที่2เนี่ยนะคะท่านทั้งสองนะคะก็จะมาให้ความรู้นะคะกับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายใหม่หรือใครที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะที่เคยมาติดต่อเนี่ยต่อไปเอ๊ะกรมเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรการให้บริการที่จะสะดวกเพื่อที่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยส่งผ่านต่อให้กับผู้สืบทอดธุรกิจเนาะยุคใหม่เนาะอะไรอย่างนี้นะคะค่ะก็เดี๋ยวขอเชิญรับชมวิดีโอค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหลังค่ะ
2: ค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะเป็นยังไงกันบ้างคะรับชมวิดีโอสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น1ทีนี้บางคนอาจจะเคยเห็นนะคะใช่มั้ยคะอาจจะเคยเดินผ่านอ๋อรู้แล้วล่ะทีนี้เราจะเข้าไปใช้บริการได้เลยอยู่ตรงไหนแล้วเจ้าหน้าที่มีใครบ้างน่ารักทั้งนั้นเลยใช่มั้ยคะค่ะก็เป็นกลับสู่ช่วงที่2ของรายการเพื่อนภาษีนะคะคุณผู้ฟังคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะท่านยังอยู่ในรายการเพื่อนภาษีนะคะโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่นนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ FM 99.50 MHz นะคะในช่วงที่2ของรายการนะคะเรามีความรู้นะคะเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะซึ่งจะก้าวผ่านมาสู่การใช้ระบบแบบอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลนะคะอย่างไรเขาเรียกว่าระบบ DVAT and SPT นะคะเดี๋ยวจะให้คุณปุ๋ยนะคะช่วยแนะนำนะคะคุณผู้ฟังหน่อยค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะจริงๆแล้วนะคะระบบนี้เนี่ยเราเริ่มใช้กันตั้งแต่1กันยา2568นะคะซึ่งเป็นการยกระดับการให้บริการของกรมสรรพากรนะคะในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะโดยมุ่งเน้นแนวคิดให้ผู้เสียภาษีเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะหรือที่เรียกว่า taxpayer centric นะคะซึ่งในการพัฒนารูปแบบบริการดิจิทัลเนี่ยจะเป็นลักษณะของแบบ end to end นะคะคือเป็นการครอบคลุมกระบวนงานได้แก่การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มการยื่นคำร้องทางทะเบียนต่างๆนะคะแล้วก็การยื่นคำขอการยื่นแบบการพิจารณาคืนภาษีแล้วก็การขอคืนภาษีค่ะโดยที่เพื่อให้เป็นการบริการผู้เสียภาษีนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานให้เกิดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับระบบนี้นะคะเราได้นำดีไซน์ทิงกิ้งนะคะซึ่งมาเป็นเครื่องมือนะคะในการทำความเข้าใจผู้ใช้บริการแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาของระบบเดิมว่าที่ผ่านมาเนี่ยระบบเป็นยังไงมากนะคะแล้วเราก็นำมาพัฒนาหาแนวทางเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือเรานำ อาจจะเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะ Agile Methodology นะคะมาเป็นเครื่องมือนะคะในการพัฒนางานซึ่งช่วยให้การพัฒนาระบบเนี่ยมีความยืดหยุ่นแล้วก็สามารถปรับปรุงและพัฒนาให้ เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะเราให้ความสำคัญกับuser experience นะคะแล้วก็ user interface หมายถึงว่าเราให้ผู้กลุ่มผู้ใช้บริการเนี่ยได้ทดลองใช้งานนะคะแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงระบบจนสามารถที่จะพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานได้นะคะตรงนี้อาจจะมองเป็นเหมือนทฤษฎีเนาะเรามองไม่เห็นภาพแต่ถ้าจะตัดมาสู่โลกแห่งความจริงเนี่ยที่เราจะเอามาใช้งานได้จริงๆเนี่ยมันหมายถึงว่าเมื่อก่อนนะคะอย่างระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยคนอำเภอจะคุ้นเคยเนาะการจดทะเบียนเราก็จะถือเอกสารการจดทะเบียน
0: มาที่เจ้าหน้าที่ที่หน้าเคาน์เตอร์
1: มาที่เจ้าหน้าที่ที่เขาที่งานทะเบียนนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วคุณสามารถนั่งทำอยู่ที่บ้านคุณสามารถนั่งทำอยู่ที่บ้านแล้วก็ยื่นเอกสารอัพโหลดเข้าระบบแล้วหน่วยที่รับจดทะเบียนเนี่ยเขาก็จะวิเคราะห์ให้คุณเองว่าเอกสารคุณขาดอะไรบ้างถ้าสมมติว่าคุณเป็นสาขาคุณอยู่กันคนละที่โดยสภาพธุรกรรมเนี่ยการทำธุรกิจเราก็ต้องหาแหล่งที่จะทำให้ตัวเองได้กำไรเนาะบางทีอยู่ที่กรุงเทพสำนักงานใหญ่อ้อมาดูขอนแก่นขอนแก่นมีแหล่งทรัพยากรที่น่าจะจดสาขาเราจดที่ขอนแก่นเราไม่ต้องจองตั๋วรถนะคะมาที่ขอนแก่นมาที่ขอนแก่นเราสามารถทำผ่านระบบได้เลยทุกอย่างนะคะพี่โอภาพมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้มันก็จะทำให้เราประหยัดน้ำมันแพงค่ะช่วงนี้ไม่ต้องเดินทาง
0: และได้ประหยัดประกอบการเนาะ
1: ใช่เราพยายามพัฒนาตรงน
0: ี้ต้นทุนเนาะจะได้มีผลประกอบการที่ดี
1: จะได้มีผลประกอบการที่ดีนำมาเสียภาษี
0: ต้นทุนที่ไม่จำเป็น
1: ค่ะ
0: โอเคแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะคุณปุ๋ยคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของภาษีธุรกิจเฉพาะก็ด้วย
1: เหมือนกันค่ะภาษีมูลค่าเพิ่มกับภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยกฎหมายตัวเดียวกันนะคะเราจะล้อจากภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกระบวนงานในการเข้าสู่ระบบอะไรนี่อันเดียวกันค่ะผู้เสียภาษีลองเข้าไปศึกษานะคะตอนนี้แปะอยู่ที่หน้าระบบของเว็บไซต์กรมสรรพากรอยู่แล้วค่ะ
0: ลองล็อกอินกันเข้าไปดูนะคะ
1: ลองไปดูค่ะ
0: แต่ก็นะคะในช่วงนี้เนาะก็จะมีเรื่องของ ครงการสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ใช่ค่ะกำลังฮิตเลยค่ะนั่งทบทวนสิทธิ์กันค่ะงงกันอยู่ค่ะ
0: จะเข้าไปที่สมกรเนาะเพราะว่าไม่ผ่านคุณสมบัติ
1: พอไม่ผ่านคุณสมบัติเนี่ยค่ะ
2: ก็จะไปขอทบทวนสิทธ
1: ิ์ขอทบทวนสิทธิ์ทีนี้น่ะคุณลุงคุณป้าคุณยายทั้งหลายเขาบอกว่า
2: เขาก็จะเสีย
1: มาสมกรอำเภอพี่โอเขาบอกว่ามาสรรพากรอำเภอสรรพากรอำเภอตอบได้หมดจริงๆแล้วอยากจะฝากไว้อย่างนี้นะคะ
0: ได้หมดค
1: ่
0: ะ
1: ไม่อยากให้เสียเวลาเพราะบางท่านน่ะนั่งซาเล้งมาก็มีนะคะนั่งมอเตอร์ไซค์มาอย่างคนแก่ซ้อนมอเตอร์ไซค์เนาะแล้วก็บอกเขาบอกมาสรรพากรอำเภอจริงๆไม่ใช่นะคะถ้าท่านเนี่ยเข้าไปทบทวนสิทธิ์แล้วระบบทบทวนบอกว่าท่านติดเงื่อนไขอะไรเนี่ยให้ท่านดูตรงนั้นก่อนถ้าท่านติดเงื่อนไขว่าท่านมีทรัพย์สินเยอะมีที่ดินหลายแปลงท่านไปที่ดินนะคะไม่ต้องมาสรรพากร
2: ไปที่นึง
1: ใช่แล้วถ้าท่านติดเงื่อนไขว่าท่านมีบัตรเครดิตหลายใบท่านมีเงินฝากธนาคารเยอะๆท่านไปธนาคารที่เขาแจ้งนะคะ
2: บัตรกัน
1: ใช่ไม่ต้องมาสรรพากรแล้วทีนี้น่ะพอท่านมีมอเตอร์ไซค์เยอะๆหลายๆคันอาจจะพังอาจจะห้างแล้วเนี่ยท่านต้องไปขนส่งไม่ต้องมาสรรพากรสรรพากรเราดูอยู่ในเรื่องของรายได้นะคะเรื่องของรายได้และเรื่องของรายการหักลดหย่อนเราไม่ได้ดูในส่วนนั้นนะคะฝากไว้ด้วยนะคะไม่อยากให้เสียเวลาค่ะเพราะว่า
2: ให้ดูประเด็นที่ตัวเองเจอนะ
1: ประเด็นที่ตัวเองติดเงื่อนไขค่ะ
0: แต่ว่าก็อย่างว่านะคะจริงๆที่เกิดปัญหานี้ขึ้นเพราะว่าผู้เสียภาษีอาจจะรู้สึกว่าสรรพากรพึ่งได
1: ้สรรพากรเป็นทุกอย่างให้คุณแล้ว
0: ก็ถ้าใครหลงมาก็แนะนำไป
1: ใช่ค่ะแนะนำค่ะยินดีแต่ว่าเห็นแล้วสงสารไงคะเสียเวลา
0: แล้วก็ขอแนะนำผ่านช่องทางนี้ด้วยค่ะ
1: เลยขออนุญาตใช้พื้นที่นี้แนะนำนะคะแนะนำค่ะฝากไว้ด้วยนะคะท่านไหนได
0: ้ลูกหลานนะคะ
2: จะไปผิดที่นะคะ
0: ช่วยเช็คให้หน่อยเงื่อนไขที่ติดอะไรเงี้ยนะคะ
1: เขาบอกมาสรรพากร
0: ก็เลยเสียเวลาไปด้วย
2: แต่ที่ดินก็อยู่ใกล้เราอยู่เน
1: า
2: ะ
1: ที่ดินก็อยู่ใกล้
2: ก็โชคดีอยู่ส่วนราชการอยู่ใกล้กัน
0: ขอนแก่นเนี่ยอยู่ใกล้กันเลย
2: ถ้าเป็นท้องที่อื่นเนี่ยมันอาจจะเดินทาง
1: แต่บางคนข้ามอำเภอมาอย่าง
0: นี้ช่วงนี้ฤดูฝนด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: เป็นห่วงการเดินทาง
1: เป็นห่วงนะคะฝากไว้นะคะ
0: แล้วก็เป็นช่วงท้ายๆเดี๋ยวให้อยากจะให้อุปกรณ์อำเภอนะคะท่านช่วยสรุปให้หน่อยเกี่ยวกับเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มอีกนิดนึงกระชับง่ายๆให้สนใจโฟกัสให้หน่อยค่ะท่าน
2: ก็อยากสรุปเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะว่าหน้าที่หลักของหัวใจสำคัญภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็คือ1มีรายได้เกิน1.8 ล้านต่อปีนะคะต้องยื่นขอจดภายใน30วันนับแต่ที่รายได้เกิดนะคะแล้วก็สูตรการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มก็ภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อนะคะก็ออกมาเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องนำส่งสรรพากรนะคะแล
0: ้วก
2: ็ระยะเวลาการยื่นแบบก็คือภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะคะถ้ายื่นอินเทอร์เน็ตก็ขยายไปอีก
1: 8
2: วันนะคะ
0: สบายมากเลย
2: ก็คือ
0: มีเวลา
2: ภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ทำไมเราต้องเน้นย้ำเพราะว่ามันเป็นภาษีทางอ้อมทำผู้มีหน้าที่เสียจริงๆก็คือผู้บริโภคคนสุดท้ายไม่ใช่ผู้ประกอบการที่นำไปยื่นนะคะ
1: แต่เข้าใจผิด
2: ทีนี้ก็คือเขาก็บางทีผู้ประกอบการเข้าใจว่าฉันเป็นคนเสียจริงๆไม่ใช่นะคะก็คือผู้บริโภคคนสุดท้ายก็คือใครที่มาซื้อของเราเป็นผู้บริโภคอย่างซื้อรถอย่างนี้ใช่ไหมเราขับรถเนี่ยเราเป็นผู้จ่ายแต่ดีลเลอร์รถเนี่ยตัวแทนเนี่ยเขาก็จะนำแบบตัวนี้ไปหักกับภาษีซื้อที่เขาซื้อรถมาใช่ไหมลบกันแล้วก็ส่วนต่างก็นำส่งสรรพากรนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ
0: ก็คือไม่ได้ควักผู้ประกอบการไม่ได้ควักตังเอง
2: ใช่ค่ะสามารถผลักภาระภาษีไปให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ายได้
0: ค่ะผู้บริโภคคนสุดท้ายก็ตอนที่จ่ายมันก็จะมีภาษีอยู่ในเงินนั้นอยู่แล้ว
2: ใช่เขาก็เลยพูดบอกว่าเข้าใจผิดว่าฉันเป็นคนเสียอย่างเงี้ยทำไมเบี้ยปรับเงินเพิ่มอันนี้ครั้งแรกเนี่ยที่ตัวเองทำผิดพลาดนะคะเพราะว่ารายได้เกินแล้วแต่ไม่มาจนเงี้ยค่ะ
1: ไม่ได้มา
2: โทษมันก็เลยเยอะจะมีเบี้ยปรับ2เท่าตัวภาษีอีกนะคะแล้วก็ตัวดอกเบี้ยอีก 1.5%
1: ทีนี้เนี่ย
0: ก็เยอะเลย
1: นิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยที่อยู่งานรับชำระเนี่ยหนี้ภาษีนะคะที่อยู่ในระบบส่วนใหญ่คือหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มนะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มาจากการที่ไม่ได้มาจดแล้วก็มายื่นแบบภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดนี่แหละค่ะเบี้ยปรับมันหนักนะคะ
2: ถ้าอยู่ในระบบแล้วเนี่ยเบี้ยปรับจะเรามีภาษีซื้อไม่หักนะคะแต่ถ้าเราอยู่นอกระบบภาษีซื้อที่เราซื้อมาเนี่ยใช้ไม่ได้เลย
0: ค่ะ
2: อะไรทำให้เรามีเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ในระดับที่สูงนะคะคนก็จะถ้าเรามีการวางแผนภาษีที่ดีเราก็
1: จะได้ไม่เหนื่อย
2: ต
1: ื
2: ่
0: นเต้นเลยค่ะคุณผู้ฟังคะต้องไปติดตามดูนะคะติดตามช่องทางไม่ว่าเพจ Facebook หรือ LINE
2: ค่ะเรามี LINE Official ที่สามารถมีกล่องข้อความที่แบบว่าท่านมีปัญหาอะไรก็สอบถามได้
0: เนาะเฝ้าระวังเนาะปรึกษาได้นะคะเน
2: า
0: ะ
2: มีคลินิกภาษีนะคะก็
0: สามารถเดินทางเข้าไป
2: เข้ามา
0: ที่
1: ใช่ยินดีค่ะ
2: หรือว่าม
1: ีเวลานะคะเชิญ
2: คลิก LINE Official ได
0: ้คลิก LINE ไว้ก่อนจองคิวไว้ก่อนใช่มั้ยคะ
2: สอบถามได้อะค่ะแล้วก็ส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะนี่ก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นการเสียภาษีในอัตรา 3.3% ก็คือ 3% นี้เป็นภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะและอีก 10% ของ 3% ก็จะเป็นรายได้ส่วนท้องถิ่นก็คือกรมสรรพากรนี่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกับธุรกิจเฉพาะแล้วก็ส่งต่อรายได้นี้ให้กับพบท.ด้วยนะคะทุกสิ้นเดือนนะคะ
0: ใช่ค่ะช่วยกันเป็นรัฐ
2: ให้ไป 10% ของอัตราภาษีนะคะส่วนอบต.ก็จะแจกจ่ายให้เทศบาลอบต.นี่ก็เพื่อบำรุงท้องที่นั้นๆนะคะ
0: หมายความว่าเงินภาษีที่เก็บนี้แบ่งออกเป็นหลายส่วนเลย
2: ก็จะได้บำรุงท้องที่ทันทีเลยนะคะจะส่งไปทุกเดือนค่ะ
0: เราเก็บภาษีในท้องที่ขอนแก่นแล้วเราก็นำภาษีของเราเนี่ยส่วนหนึ่งให้
2: กับท้องถิ่น
0: ด้วยลงท้องถิ่นค่ะ
2: ให้ทุกเดือนนะคะ
1: เหล่านี้แหละ
2: อันนี้ก็คือถ้าท้องถิ่นแต่เขาจะเอาไปจัดสรรไว้ส่วนกลางก่อนนะคะแล้วก็มีหลักเกณฑ์ว่าถ้าประชากรเยอะนี้ค่ะก็จะกระจายไปให้อัตราที่มากกว่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีมันไปกระจุกที่เมืองใหญ่เนาะส่วนเทศบาลเล็กๆเขาไม่มีรายได้อย่างเงี้ยเขาก็จะได้น้อยไม่ใช่นะคะก็คือเอาไปไว้ส่วนกลางก่อนแล้วค่อยกระจายสู่ท้องถิ่นนะคะ
0: เป็นไปตามขั้นตอน
2: ภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะก็เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเราเป็นที่จัดเก็บได้มากสุดของประเทศนะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ภาษีธุรกิจเฉพาะก็เช่นเดียวกันนะคะ
0: ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแต่ว่าอยากจะให้หัวหน้าเป็นห่วงนะคะหัวหน้าบอกว่าอุ๊ยเป็นห่วงผู้เสียภาษีเป็นห่วงประชาชนจังเลยตอนนี้ก็คือเป็นโลกยุคดิจิทัลเนี่ยมันก็จะมีการหลอกลวงต่าง
1: ๆหลอนทางออนไลน์เยอะ
0: ค่ะ
2: ก็คือก็ช่วงนี้ก็ทุกคนก็ทราบเนาะสแกมเมอร์หรือว่าอะไรในเพจ Facebook หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือเป็นยุคที่มีการหลอกลวงกันมากที่สุดเน
0: า
2: ะตั้งแต่ที่
1: เรา
2: ทำงานมาเนี่ยค่ะไม่ว่าใครจะโดนแบบว่าเกี่ยวกับกรมสรรพากรเราก็เกี่ยวกับเพราะช่วงคืนภาษีนี่เราจะมาเยอะสุดนะคะเพราะว่าจะหลอกไปว่าคุณจะได้คืนอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้ห้ามหลงเชื่อเป็นเด็ดขาดนะคะต้องติดต่อเบอร์โทรของกรมสรรพากรเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคอลเซ็นเตอร์เราก็เป็น1161นะคะถ้าโทรไม่ติดก็โทรไปท้องที่ตัวเองมีภูมิลำเนาอยู่ว่ามันมีลักษณะนี้มา
1: เราเซิร์ชใน Google ได้นะคะสำหรับเบอร์โทรที่ติดต่อหน่วยงานต่างๆนะคะ
2: มีครบทุกหน่วยงานเลยในกรมสรรพากรเรานะคะในเว็บไซต์กรมเบอร์ใบเว็บ thadi.go.th มีสถานที่ตั้งมีแผนที่ให้หมดนะคะแล้วก็มีเบอร์โทรมี Facebook นะคะให้ติดต่อ
0: เข้าไปหน้าเพจหลักเลย
2: ใช่ค่ะ
0: นะคะใช่ไหม
2: ไม่หลงเชื่อไม่กดลิงก์ไม่อะไรถ้ามีข้อสงสัยให้ตัดเบอร์ทิ้งเลยนะคะเราอย่าสนทนา
1: ด้วยตัวเองหรือว่าโทรถามนะคะ
2: การสนทนาแค่เสี้ยววินาทีเราอาจจะจิตเราจะหลงไปกับเขาเลยบางทีมันเหมือนกับเราอยู่ในภวังค์นั้นเรากลัวเราตื่นตระหนกเราก็เขาเร่งเราเขามีวิธีการนะคะเขามีกิจการถ้าอันไหนที่เราสงสัยเกี่ยวกับว่าจ่ายเงินหรืออะไรก็ตามกดทิ้งไปเลยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะสรรพากรนะคะไม่ว่าจะเป็นตำรวจขนส่งที่ดินเราตัดทิ้งแล้วเราโทรกับติดต่อเองเท่านั้นนะคะเขาลิงก์อะไรมาเราลบทิ้งนะคะ
1: ต้องไปเชื่อมต่อ
2: ค่ะต้องป้องกันตัวเอง
1: เราก็จะได
0: ้ห้าม
2: ไปเข้าสนทนาเจรจานะคะค่ะถ้าให้ชำระเงินนะคะ
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะเราที่ยังไม่ได้แต่เด็กๆเขาอาจจะทันเนาะเด็กยุคใหม่ที่เขาเรียนนั่นนี่เขาอาจจะ
2: เด็กนักศึกษาก็มีนะที่มหาลัยใช่มหาลัย
0: เก่งมากเลยเน
1: าะตอนนี้สแกมเมอร์ทั้งหลายแหล่ก็พัฒนาไปทุกเจเนอเรชันนะคะที่เขาอยากจะไปเชื่อมต่อเขาจะหาจุดอ่อนอยู่แล้วบางครั้งเราก็จ
0: ะเรียนให้ทันเหตุการณ์ไปเรื่อยๆนะคะโลกเราก็เปลี่ยนแปลงไปมากๆจริงๆเลย
2: ค่ะยิ่งยุคนี้มี AI เนาะเขาบางทีเราคุยถ้าเขา เครื่องเขาอาจจะดักจับน้ำเสียงลายเสียงเราเอามาแปลงมีภาพหน้าเราอย่างเงี้ยกลายเป
0: ็
2: น
0: เคยทำ
2: เป็นเราได้เลยนะคะ
0: อยู่ว่าเป็นเราแล้วก็บอกบทแล้วให้เขาสร้างให
1: ้
0: เขาก็จะเอาหน้าเราแล้วก็ไปพูดบอกว่าวันนี้มีอาหารพิเศษนะคะเป็นเรา
1: เป็นดารินเลยใช่ไหมคะ
0: ด
1: ารินตกใจเห็นตัวเอง
0: แล้วถ้าอย่างนี้ส่งไปให้คุณแม่เราว่าบอกว่าคุณแม่โอนตังค์ให้หน่อยอะไรเงี้ย
2: ไม่ได้
0: คุณยายอาจจะเชื่อ
1: ไงว่าย
0: ิ่งยายน่าจะเช
1: ื่
0: อ
1: คุณยายหน่อย
2: เชื่อ
1: ตาหูตาเนี่ยเนี่ยเขาจะไปจอดอย่างเง
0: ี้
1: ยคนนี้มันไม่ทัน
2: คือมันมีทั้งตาบสองคมเนาะมันทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นก็จริงแต่ก็มีมิจฉาชีพเอามาทำให้เรา
1: แสวงหาประโยชน
2: ์ใช่
0: โอ้โหค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเป็นยังไงบ้างคะสนุกสนานกันไปด้วยมีเรื่องตื่นเต้นด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับความรู้หลากหลายไม่น่าเบื่อเลยจริงๆนะคะวันนี้เนาะค่ะวันนี้ทางรายการเพื่อนภาษีของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะแขกรับเชิญผู้มีเกียรติทั้งสองท่านนะคะท่านคุณอัมพรโสศรีทานะคะนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษสรรพากรอำเภอของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น1นะคะวันนี้ท่านก็มาพร้อมกับคุณชุติมาสีเทานะคะนักวิชาการสรรพากรชำนาญการนะคะน้องของท่านมาให้ความรู้กับเราเป็นที่สนุกสนานแล้วก็มีความรู้ต่างๆมากมายเลยนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคุณผู้ฟังได้รับประโยชน์รับความรู้แล้วก็ไปใช้ได้จริงนะคะแล้วก็อยากจะให้ติดตามนะคะรับฟังรายการเพื่อนภาษีหรือติดตามนะคะข้อมูลข่าวสารต่างๆที่หน้าเพจหลักนะคะที่หน้าเว็บหลักของกรมสรรพากรนะคะ www.rd.go.th นะคะหรือในพื้นที่เรานะคะก็อย่างคนที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบนะคะก็ไปดูที่หน้า Facebook ก็ได้นะคะสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น1นะคะไปเพิ่มเพื่อนเพิ่ม LINE นะคะหรือท่านสรรพากรเองก็บอกว่ามีปัญหาก็ walk in ได้นะคะท่านก็เป็นคลินิกภาษีด้วยนะคะแนะนำต่างๆนะคะเจอตัวจริงเลยก็ได้นะคะก็สำหรับใครที่พลาดนะคะวันนี้ไม่ได้ฟังนะคะเพิ่งเปิดมาเจอพอดีทางรายการของเราก็ยังมีรับฟังย้อนหลังนะคะเราจะออกอากาศทุกวันศุกร์นะคะเวลา 18:30 น.

ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ตำรวจภูธรภาค9ยืนยันความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลากระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดโดยจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้ทางการจีนระงับปฏิบัติการกู้ภัยในเขตปกครองตนเองทิเบตเนื่องจากความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่ในพื้นที่แถบเทือกเขาฮิมาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่พร้อมเชื่อว่าสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จะดีขึ้นหลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมยืนยันการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถือเป็นหลักการสำคัญที่สุดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
2: เหมาะสมครับไม่เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้ก็เรียบร้อยทุกอย่าง
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยืนยันความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาโดยมีการประสานงานกับทหารและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวัน
3: พลตำรวจโทปีวัชเฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมเต็มที่ส่วนความกังวลหรือข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการประชุมร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อติดตามสถานการณ์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการดูแลความปลอดภัยการจราจรและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดโดยมีการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความไม่สงบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องซึ่งได้มีการประชุมติดตามร่วมกันทั้งตำรวจทหารและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้7จังหวัดโดยเน้นย้ำว่ามีการติดตามสถานการณ์ในทุกวัน
4: ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ได้ประชุมกันทุกฝ่ายทุกวันติดตามสถานการณ์ทั้งเชิงการดูแลความปลอดภัยพื้นที่เรื่องการจราจรเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเราประเมินอยู่ทั้งเรื่องหนึ่งเรื่องของความมั่นคงที่มันเกิดขึ้นอันที่สองก็คือเรื่องของความไม่เรียบร้อยนะครับการติดตามสถานการณ์ต่างครับผมได้ประชุมกับทั้งทหารตำรวจทั้งท่านผู้ว่าเราติดตามสถานการณ์ทุกวัน
3: สำหรับประเด็นที่มีการชี้แจงต่อคณะกรรมการความมั่นคงเกี่ยวกับวิถีกระสุนปืนที่มีการกล่าวอ้างว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์โดยระบุจะขอเวลาตรวจสอบ3วันนั้นพลตำรวจโทปิยวัฒน์กล่าวว่าจะรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวนตรวจสอบและพิสูจน์รวมถึง

0: ถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบที่ละเอียดรอบคอบยืนยันว่าทุกคดีจะได้รับการดำเนินการด้วยความละเอียดถี่ถ้วนทั้งหมดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามโครงการพัฒนาถนนและระบบระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและยกระดับโลจิสติกชายแดนใต้
2: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทในพื้นที่โดยเน้นย้ำการขยายช่องจราจรเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากรวมถึงการฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าเกษตรโดยนายสันเพชรเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปผลักดันต่อในการประชุมครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้สำหรับในปีงบประมาณ2570กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทได้เตรียมงบประมาณไว้กว่า 1,053 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาอาทิฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข4089ตอนเตาปูนท่าสาบการขยายถนนสายโทตาบโรบือเล็งใต้และการปรับปรุงทางแยกสายยะหาบาละนอกจากนี้ยังพร้อมผลักดันโครงการขนาดใหญ่ต่อเนื่องได้แก่การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข410สายปัตตานีเบตงและทางหลวงหมายเลข4326สายเบตงบ้านกม17เพื่อยกระดับความมั่นคงด้านคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเปิดด่านชายแดนสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้นพศรแก้วขับรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มีมติปรับลด 11,162 ล้านบาทเตรียมบรรจุระเบียบวาระสภาเพื่อพิจารณาวาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้
3: นายกรวีพฤชนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและลงมติครบถ้วนทุกมาตราแล้วเตรียมนำเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระโดยตลอดการทำงานประชุมรวม35วันพิจารณางบกลาง12รายการแผนงานบูรณาการ3แผนหน่วยรับงบประมาณ 3,280 หน่วยงานและกองทุน35กองทุนภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทโดยขั้นตอนต่อไปสภาผู้แทนราษฎรจะจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอให้สมาชิกพิจารณาโดยคาดว่าจะบรรจุระเบียบวาระและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวันที่7ถึง9กันยายนทั้งนี้การพิจารณาวาระที่2และ3จะเป็นการพิจารณารายมาตราโดยสมาชิกที่สงวนคำแปรยติไว้จะได้สิทธิอภิปรายซึ่งนายกรวีระบุว่าอาจมีการหารือร่วมกับวิสัยค้าในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายให้เหมาะสมพร้อมยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นความคุ้มค่าการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและการพัฒนาประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4: ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็คือการพิจารณาของงบประมาณรายจ่ายปี2570ปีนี้โดยสรุปก็มีการปรับลดทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทยืนยันนะครับว่าเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วก็มีมติเห็นชอบที่จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้นเราจะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดครับ
3: ด้านนางสาวณัฐธิดาเทพสุทินและนายณัฐชาติวงประเสริฐโฆษกคณะกรรมการเปิดเผยข้อสังเกตของคณะกรรมการ4ประเด็นได้แก่ให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนจัดทำงบประมาณและให้สำนักงบประมาณเปิดเผยข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพิ่มประสิทธิภาพลดภาระงานกำลังคนและความซ้ำซ้อนของฐานข้อมูลทบทวนความจำเป็นและความคุ้มค่าของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงปรับโครงสร้างหรือควบรวมหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อนและเตรียมความพร้อมเข้าเป็นสมาชิก OECD พร้อมทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทคาดว่าจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทหน่วยราชการต่างๆได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงินซึ่งมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงินและเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นรวมถึงการใช้พลังงานทดแทนอย่างไบโอดีเซลและเอทานอลในระบบขนส่งสาธารณะนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการด้วย
5: หัวใจสำคัญของพระราชกำหนดฉบับนี้ถ้าอ่านดูให้ดีเราต้องการช่วยเยียวยาประชาชนและขณะเดียวกันเยียวยาเขาและช่วยเขาเปลี่ยนผ่านด้วยหลังคาบ้านเนี่ยที่ติดโซล่าเนี่ยเขาสามารถขายไฟคืนได้ด้วยขณะเดียวกันทั้งประเทศเนี่ยเมื่อรวมกันผมว่ามันเป็นจะได้วอลลุ่มที่มากพอสมควรวันนี้เราใช้ลักษณะของการที่ให้หน่วยงานต่างๆเสนอเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้เราเปิดกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แต่ต้องมีการกรองจะมีท่านปลัดกระทรวงการคลังจะเป็นคนแกะกรองว่าจำนวนที่เหมาะสมคือความสามารถจะเป็นเท่าไหร่
2: นายเอกนิติกล่าวด้วยว่าขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟในเดือนกันยายนนี้โดยย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่บางโครงการไม่จำเป็นต้องใช้เงินเช่นการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดหรือ Direct PPA ซึ่งได้อนุมัติไปแล้วรอเพียงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ร่างกฎเกณฑ์ให้เอกชนเข้ามาลงทุนและขายไฟให้ภาคธุรกิจได้โดยใช้สายส่งของประเทศไทยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกรณีบริษัทในเครือบริษัทเจริญภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดขอสิ้นสุดสัญญารถไฟเชื่อม3สนามบินสัปดาห์หน้าน
3: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เตรียมเจรจากับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดในเครือบริษัทเจริญภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดหรือ CP เพื่อแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินหลังบริษัทในเครือ CP ส่งหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาและยุติการเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link ในวันที่30กันยายนนี้ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องนี้ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะเชิญนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มาหารือเนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อและยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องผ่านคณะกรรมการ EEC นำเสนอเป็นพระราชบัญญัติหรือกฎหมายส่วนจะหารือถึงกรณีการยุติการเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link ในวันที่30กันยายนนี้ด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีมองว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องมีการพูดคุยกันโดยการทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถยกเลิกได้โดยง่ายที่ผ่านมาเห็นในกรณีภาครัฐเป็นฝ่ายยกเลิกสัญญาแต่ไม่ค่อยเห็นกรณีที่เอกชนขอยกเลิกสัญญากับภาครัฐเนื่องจากการยกเลิกสัญญาอาจมีผลตามมาจำนวนมากทั้งการถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานหรือการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างจึงขอพบเลขาธิการ EEC ก่อนถ้าคู่สัญญาน่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมต้องดำเนินการตามระเบียบผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบนโยบายแก่ตำรวจท่องเที่ยวพร้อมปล่อยแถวรถปฏิบัติการโดรนลาดตระเวนยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยจนถึงเดินทางกลับซึ่งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมีกำลังพล 1,800 กว่านายแต่ต้องดูแลนักท่องเที่ยวมากกว่า30ล้านคนต่อปีจึงมีการนำเทคโนโลยีและเครือข่ายภาคประชาชนมาสนับสนุนการทำงานพร้อมส่งมอบชุดปฏิบัติการสายตรวจอัจฉริยะ Smart Patrol จำนวน 1,250 ชุดประกอบด้วยเสื้อปลอกเกราะสะท้อนแสงวิทยุสื่อสารเข็มขัดยุทธวิธีพร้อมด้วยปืนไฟฟ้า450ชุดและเครื่องแปลภาษาอัตโนมัติ900ชุดพร้อมปล่อยแถวขบวนรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ขนาดเล็ก CCOC Mobile จำนวน4คันและรถปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับโดรน Surveillance จำนวน32คันพร้อมโดรน128ลำประจำ32สถานีภายใต้โครงการยกระดับความปลอดภัยพื้นที่ควบคุม First Responder ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ท่าอากาศยานและแหล่งนักท่องเที่ยวหนาแน่นสำหรับตรวจการและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
7: วันนี้ก็มีการปล่อยรถมีโดรนเพื่อจะเอาไว้ตรวจสอบเอาไว้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเอาไว้ตรวจการนะครับและเทคโนโลยีกล้อง AI รถไมโครบัสรถมินิบัสที่มีทั้งแบบระบบการแจ้งเตือนระบบของการที่คัดกรองโดยใช้กล้อง AI ติดใครมีหมายจับตำรวจท่องเที่ยวก็มีข้อมูลก็เข้าไปจับกุมแล้วก็จับกุมมาแล้วหลายร้อยราย
6: นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่าขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาระบบบัญชาการ One Command ศูนย์รับแจ้งเหตุสายด่วน1155ตลอด24ชั่วโมงรองรับการสื่อสาร8ภาษาเช่นภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมนีและภาษาอินเดียเชื่อมโยงผ่านแอปพลิเคชันการสแกน QR Code และวิดีโอคอลเพื่อระบุพิกัดและประเมินระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึงตัวนักท่องเที่ยวได้อย่างแม่นยำปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเร่งรัดการพิจารณาคดีวินัยที่ยังค้างกำหนดกรอบดำเนินการภายใน60วันย้ำความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการทางวินัยของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ว่าจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันกพ.มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาค้างอยู่เป็นจำนวนมากและหลายเรื่องยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและความชัดเจนในสถานะของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางวินัยจึงได้หารือถึงการกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาโดยเมื่อหน่วยงานส่งเรื่องหรือรายงานเข้ามาแล้วจะต้องดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันเพื่อให้กระบวนการมีความชัดเจนและไม่ปล่อยให้เรื่องค้างเป็นเวลานานทั้งนี้มาตรฐานกรอบระยะเวลา60วันดังกล่าวจะครอบคลุมการดำเนินการทางวินัยโดยทั่วไปไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะคดีหรือความผิดทางวินัยประเภทใดประเภทหนึ่งแต่ใช้เป็นแนวทางสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยในทุกกรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับ13หน่วยงานจัดตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ยกระดับนิวเคลียร์ไทยสู่พลังงานสะอาดแห่งอนาคตนายสิริวัฒน์เจ็ดสีรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นผู้แทนกฟผ.ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจจัดตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์หรือฮอตเน็ตร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนและหน่วยงานจากภาครัฐภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมรวม13หน่วยงานซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญของกฟผ.ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทยโดยนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์มาบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวรวมถึงสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศตลอดจนสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมต่อเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์อย่างโปร่งใสและถูกต้องตามหลักวิชาการอันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ของไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในระดับโลกอีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการโชว์แผนขับเคลื่อนภารกิจหลักลงทุนมั่นคงเกษียณมั่นใจเศรษฐกิจไทยยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์สร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับข้าราชการไทยและประเทศชาตินายสารพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าได้กำหนดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวคิดสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับข้าราชการไทยและประเทศชาติยกระดับการลงทุนมืออาชีพดูแลสมาชิกอย่างเข้าใจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยั่งยืนโดยปัจจุบันพบว่าสมาชิกกบข.ที่เกษียณอายุราชการได้รับเงินก้อนจากกองทุนเฉลี่ยประมาณ 1-1.5 ล้านบาทซึ่งยังถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่พอเพียงต่อการสร้างความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณสะท้อนว่าสมาชิกยังมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและจากสถานการณ์การลงทุนปัจจุบันที่มีความผันผวนกบข.จึงจำเป็นต้องศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่เหมาะสมให้แก่สมาชิกและยกระดับบทบาทสู่ผู้นำด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนแนวทาง Active Ownership เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้สมาชิก
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
9: ระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าป้องกันโรค NCDS หลังพบว่าประชาชนจังหวัดมหาสารคามร้อยละ57นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดและมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานตอนกลางจึงขับเคลื่อน Health Station ลดเค็มลดโรค NCDS Model ในทุกอำเภอพร้อมจับมือร้านอาหารกว่า50แห่งปรับสูตรลดหวานลดมันลดเค็มรวมถึงให้ความรู้ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาประชาชนเพื่อปรับพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนเกิดโรคลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาและสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: 19:22 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสถานการณ์ต่างประเทศรายงานว่าทางการจีนระงับปฏิบัติการกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเมืองจีหลงเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนซึ่งติดกับเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลเป็นการชั่วคราวในวันนี้เนื่องจากความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่เนื่องจากน้ำในทะเลสาบที่เกิดจากเศษหินดินโคลนและซากฐานน้ำแข็งกั้นขวางเริ่มเอ่อล้นและอาจพังทลายจนทำให้มวลน้ำและโคลนปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงมาสู่พื้นที่ตอนล่างทั้งนี้ทีมกู้ภัยของจีนทั้งหมดได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังออกมาเป็นระยะทาง1 กิโลเมตรโดยให้เตรียมพร้อมและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ในวันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกี่ยวกับปฏิบัติการกู้ภัยในทิเบตซึ่งยังคงเต็มไปด้วยความยากลำบากและความเสี่ยงจากสภาพพื้นที่โดยรอบคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้จะดำเนินการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับสหรัฐและญี่ปุ่นภายใต้รหัส Freedom Age ระหว่างวันที่7-11 กันยายนนี้ที่บริเวณหน้าน้ำสากลทางตะวันออกและทางใต้ของเกาะเชจูเพื่อฝึกซ้อมการตอบโต้ภัยคุกคามนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือรวมถึงเป็นการเสริมสร้างการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคโดยจะเป็นการฝึกซ้อมรบในหลายมิติอาทิการป้องกันขีปนาวุธทางทะเลการฝึกซ้อมทางอากาศและการป้องกันภัยทางอากาศ การต่อต้านเรือดำน้ำและการป้องกันทางไซเบอร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดขนาดการซ้อมรบร่วมประจำปีกับเกาหลีใต้เพื่อลดท่าทีการเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือและส่งเสริมให้เกิดการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ฉบับที่5ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้เชิญเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง15เซนติเมตรและเวลา 14:44 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
13: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
14: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
13: ปรับเพียงนี้เพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
15: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
12: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ศุกร์ที่28เดือนสิงหาคม2569นะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับเคยมาช่องส่งเป็นครบนะครับบุญประกอบอบอิ่มทุนชัยคำรอดสายชนิสังสุภเลิศธรรมฤดีนะครับสมิทธิ์สมนัทแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดาคุณกรสิมพิทักษ์และอัครเดชคำพีระนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็ขออภัยคุณผู้ฟังก่อนนะครับผมใช้การโฟนอินเข้ามานะครับเพราะว่ามาร่วมกิจกรรมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับกับทางด้านของผู้จัดการกองทุนนะครับนะอาจารย์จอมน้อยรองผู้จัดการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับคุณธนุเกียรติ กันถึงนะครับจัดกิจกรรมนะครับระหว่างสื่อมวลชนกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับกับเรื่องของการแข่งขันตีกอล์ฟนะครับการแข่งขันฟุตบอลนะครับแล้วก็มีการพูดคุยให้สัมภาษณ์เรื่องของกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับก็ทำให้ไม่สามารถที่จะมาพูดคุยนะในที่ห้องส่งนะครับด้วยการโทรอินเข้ามานะครับเสียงสัญญาณนะครับต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะครับอาจจะมีขัดข้องบ้างเล็กน้อยนะครับขอบคุณทีมงานนะครับห้องส่งให้เราได้เชื่อมโยงพูดคุยกันนะครับวันนี้ก่อนที่จะมาเรื่องของการแข่งงานของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกับสื่อมวลชนนะครับผมไปติดตามการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์เอเชียแทร็กเอเชียคัพ2026นะครับวันนี้วันแรกนะครับที่เวโรโดมหัวหมากนะครับที่การกีฬาแห่งประเทศไทยที่หัวหมากนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดทางออนไลน์ผ่าน Facebook และ YouTube ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยครับแล้วก็วันนี้นะครับบางประเภทอย่างคิรินเราจะเห็นมอเตอร์ไซค์ของไทยฮอนด้าจำกัดนะครับก็รุ่น UC3 นะซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 100% ของทางค่ายของไทยฮอนด้านะครับซึ่งมาสนับสนุนนะครับในการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์เอเชียด้วยนะครับจักรยานมาทำอะไรเป็นเพลเซอร์ครับเพลเซอร์ก็คือนำหน้าการแข่งขันจักรยานนะครับจักรยานบางประเภทบางรุ่นเช่นการแข่งขันในประเภทคิรินเนี่ยนะครับจะมีจักรยานมอเตอร์ไซค์ของใครนะฮะนำหน้าจักรยานเพื่อทำความเร็วนะครับพอได้ความเร็วคงที่แล้วนักกีฬาก็จะปั่นจักรยานนะครับจักรยานก็ออกไปถือว่าเป็นการสนับสนุนนะครับรถไฟฟ้านะครับนำจักรยานขอบคุณคุณอรักษ์พรประภานะฮะที่สนับสนุนเรื่องของการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์เอเชียของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งผลการแข่งขันหลายประเภทนะครับเดี๋ยวจะรายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับแต่บอกคุณผู้ฟังก่อนนะครับว่างานนี้เนี่ยชมฟรีนะครับไปให้กำลังใจนักกีฬาของเราซึ่งไปแข่งขันนะฮะซึ่งไปแข่งขันแล้วก็วันนี้นะครับเราได้เหรียญทองครับในการแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติแทร็กเอเชียนะครับซึ่งเหรียญทองนะฮะเหรียญทองวันนี้นะครับเป็นการชิงชัยกัน10เหรียญทองนะรุ่นที่น่าสนใจก็คือคีรินประชาชนชายครับ CJ นะครับหรือว่าจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยชุด10เอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับก็ชนะคู่แข่งในรอบสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมจักรยานไทยโดยชนะทางด้านของซาเวียเบรนนักปั่นทีมชาติออสเตรเลียนะครับที่ได้เหรียญเงินนะครับส่วนเหรียญทองแดงเป็นของเจ้าแนวครับนรเศรษฐธาดาบุญมานักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์นะครับส่วนในประเภทประชาชนหญิงเหรียญทองเป็นของยีบินพาร์คนะครับนักปั่นจากเกาหลีใต้จากทีมซังจูไซคลิงนะครับเหรียญเงินฮากุระนากาซาวะจากทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นโซเยซิลหยางนะฮะนักปั่นจากฮ่องกงนะครับซึ่งการแข่งขันทั้งหมดของการแข่งขันนะครับก็ผู้ที่สนใจติดตามทางเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้นะครับที่ thaicycling.or.th นะครับพลเอกเทชาหินประสีนะครับบอกว่าวันนี้เราดีๆนะครับแล้วก็เราได้เหรียญทองคิรินจากจายอังสุธาสาวิทที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะครับรวมถึงนรเศรษฐาดาบุญมาที่ได้เหรียญทองแดงนะครับซึ่งทั้งสองคนก็เป็นนักปั่นจักรยานทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ถือว่ารายการนี้เป็นการทดสอบฝีมือในช่วงของโค้งสุดท้ายนะครับก่อนที่ทั้งจายและก็นรเศรษฐาดานะครับจะมีโปรแกรมแข่งขันในเอเชียนเกมส์นะครับในรายการนี้นะในแทร็กเอเชียเนี่ยทั้งจายและก็นรเศรษฐาดาจะมีลงแข่งขันสปรินต์และก็ทีมสปรินต์ด้วยนะครับแล้วก็มีนักแข่งชาวไทยหลายคนที่จะลงแข่งขันให้กับทีมชาติไทยนะครับโปรแกรมการแข่งขันวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับชิงชัยกัน11เหรียญทองนะครับไม่ว่าจะเป็นทรอมไซเอล500เมตรหญิงรุ่นเยาวชนนะครับประชาชนหญิงนะครับแล้วก็ทรอมไซเอล1กมรุ่นเยาวชนชายประชาชนชายนะครับพอยเรสเยาวชนหญิงรุ่นประชาชนชายออมเนียมประชาชนหญิงแล้วก็ทีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายและหญิงนะครับแล้วก็รุ่นเยาวชนชายหญิงด้วยนะ
ะครับวันนี้เนี่ยชื่นมื่นเลยล่ะได้เหรียญทองแต่ว่าในช่วงเช้านะมีพิธีเปิดด้วยนะครับพิธีเปิดเมื่อเช้าเนี่ยนะทางด้านของกาโตอามาจิซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้นะครับแล้วก็ได้ขอบคุณทางด้านของโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาลัยที่นำการแสดงบีสก็อตมาร่วมแสดงนะครับแล้วก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับที่ได้นำการแสดงโขนรามเกียรติ์ชุดหนุมานชูกล่องดวงใจมาแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของไทยซึ่งถ่ายทอดสดไปทั่วโลกด้วยนะครับจักรยานอีกรายการหนึ่งแหมต้องประชาสัมพันธ์แล้วล่ะครับเพราะว่าแข่งกัน 29-30 สิงหาคมนะครับเป็นจักรยานขาไทยนะครับบาลานซ์ไบค์นะฮะที่ลานจอดกลางแจ้งนะครับที่ Impact เมืองทองธานี 29-30 สิงหาคมมีกันหลายรุ่นอายุนะฮะแข่งกัน29สิงหาคมถึง30สิงหาคมรายการนี้ได้หลายๆหน่วยงานมาช่วยเอกชนใจดีหลายๆหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นบีควิกเอ่ยสิงเอ่ยนะฮะทางด้านของโกแก่นะฮะแล้วก็ทางด้านของGPอาซีนะฮะหลายหน่วยงานมาครับร่วมมาจัดกิจกรรมนะครับขาไถบาลานซ์ไบค์ที่เมืองทองธานีนะครับอีกรายการนึงน่าสนใจนะครับไปติดตามเชียร์กันได้ในสุดสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของไทยลีกแม่นับจากนี้ไปก็จะได้คิกออฟกันแล้วนะครับเปิดตัวแล้วนะฮะไทยลีก2026ถึง2027ครับแนวคริสต์ศักราชใหม่ไทยลีกRising The Game นะครับยกระดับฟุตบอลไทยไปพร้อมกันครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแถลงการเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2026ถึง2027ครับภายใต้แนวคิด Rising The Game การยกระดับเกมยกระดับมาตรฐานยกระดับฟุตบอลไทยไปพร้อมกันแล้วก็ถือเป็นการเฉลิมฉลองที่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจัดขึ้นเป็นปีที่30ครับวันนี้แถลงข่าวกันที่สยามพารากอนโรงหนังโรงที่8นะที่สยามพารากอนชั้น6นะครับซึ่งในการแถลงข่าวครั้งนี้นะครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณประธานวงพรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเวอร์กรุ๊ปนะฮะคุณรัฐพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับคุณหนูรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์นะครับในฐานะของหัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์บริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ทางด้านของคุณสุรพลอุทิทุผู้บริหารน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับคุณแพทริกหอรัชชัยผู้อำนวยการสำนักงานภายนอกบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับทางด้านของคุณวิรยุทธ์โพธารามิกประธานกรรมการบริษัทชัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ทางด้านของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับผู้ผลิตเครื่องดื่มโคคาโคล่าประเทศไทยนะครับมอลเทนนะวอริกนี่นะทางด้านของ CEO ของเงินให้ใจจำกัดนะครับทางด้านของ BYD Auto ประเทศไทยแล้วก็นักฟุตบอลจากตัวแทนไทยลีก1 2 3นะมาร่วมแถลงข่าวกันนะครับซึ่งคักเลยนะครับวันนี้เนี่ยคุณนนท์พันธ์ล่ำซำบอกว่าไทยลีกฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่พิเศษนะครับเป็นปีความภาคภูมิใจของไทยเพราะเป็นปีแรกที่ไทยลีกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1996มาคราวนี้ไทยลีกเดินหน้าเข้าสู่ปีที่30นะฮะถือว่าเป็นลีกสำคัญของไทยนะฮะมาดามแป้งบอกว่าคนไทยทุกคนคงเชื่อว่าจะภาคภูมิใจการที่มีเราวันนี้นะฮะการที่มีกันวันนี้ไทยลีกผ่านการล้มลุกคลุกคลานตั้งแต่วันที่ไม่มีคนดูไม่มีการถ่ายทอดสดไม่มีผู้สนับสนุนวันนี้ไทยลีกเติบโตแข็งแรงมั่นคงและกลายเป็นลีกฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มตัวนะครับส่วนเรื่องของค่าสัมปทานของเรานะฮะโดย AFC ประเมินให้อยู่ในอันดับ7ของเอเชียอันดับที่3ของเอเชียโซนตะวันออกเป็นรองแค่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะครับแล้วก็อันดับที่47ของโลกจากการจัดอันดับของสหพันธ์ฟุตบอลนะสหพันธ์บริษัทและสถิติฟุตบอลนานาชาตินะครับที่สำคัญในฤดูกาลที่ถึงนี้นะไทยลีกยังได้ไปเล่นฟุตบอลทั่วเอเชียมากที่สุดนะบริษัท4ทีมนะฮะเป็น ACL Elite 3ทีมบุรีรัมย์การท่าเรือแล้วก็ราชบุรีรวมถึงทางด้านของ ACL 2อีก1ทีมก็คือ BG ปทุมนะครับแล้วก็ยอดที่ติดตามของไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมาเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3นะครับเติบโตอย่างต่อเนื่องนะมีผู้ชมมากกว่า1.2 ล้านคนนะจากไทยลีก1นะครับส่วนไทยลีก2ไทยลีก3ก็รวมกันแล้วกว่า1ล้านคนนะครับเพิ่มเติมขึ้นรวมถึงการได้มีภูมิที่มาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะไม่ว่าจะเป็น AIS Gam แล้วก็ Just นะครับ
ีละ500ล้านบาทแล้วก็มีออปชั่นต่อสัญญาอีก2ปีนะครับปีนี้เนี่ยไทยลีกก็จะมีทีมเข้าแข่งขันนะครับลีกอาชีพของเรา103ทีมนะไทยลีก1 16ทีมไทยลีก2 18ทีมไทยลีก3 69ทีมจาก6โซนนะครับก็จะเห็นถึงความมั่นคงความแข็งแรงแข็งแกร่งของไทยลีกลีกอาชีพของไทยนะครับแล้วก็คุณมาดามแป้งก็ขอบคุณเหล่าพันธมิตรสนับสนุนไทยลีกของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น BYD ช้าง AIS Jazz Coca-Cola Motel Custom นะครับ Warwick นะครับ Monomax ปตท.นะครับแล้วก็เงินใจดีผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการประจำฤดูกาลนี้ทุกท่านนะครับมาดามแป้งก็ขอให้ทุกคนนะฮะทุกทีมโชคดีในการแข่งขันไทยลีกที่จะเปิดฉากนัดแรกวันศุกร์ที่4กันยายนนี้นะครับแล้วก็ขอเชิญกองเชียร์ทุกคนนะครับร่วมเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาไทยลีกนะครับแล้วก็ร่วมกันสร้างบริษัทในการเดินทางครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับซึ่งไทยลีกนะจะเริ่มฤดูกาลนะครับรอติดตามเชียร์กันนะครับนะเริ่มต้นนะครับเชียร์ทีมไหนชอบทีมไหนก็ติดตามกันครับสำหรับเรื่องของฟุตบอลไทยลีกลีกของไทยนะครับไปติดตามเรื่องของเทนนิสบ้างนะครับน้องบูมกฤษฎิสำเร็จนะครับนักเทนนิสไทยมืออันดับที่482ของโลกมือวางอันดับที่6ของรายการเอาชนะหวังไคอี้มืออันดับที่1526ของโลกจากไต้หวัน2ต่อ0เซต63และ62ในการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวรอบ2ฝึกเทนนิสอาชีพชายเมนเวิลด์แชมป์Men World Tennis Tour รายการ M25 ไทเปนะครับเงินรางวัล30,000ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า984,000บาทที่ไต้หวันนะครับแล้วก็บูมกฤษฎิจะพาเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเฉินหยางเฉิงนักเทนนิสเจ้าถิ่นมืออันดับ1049ของโลกนะครับส่วนเอเชียนเกม Meet the Press เอเชียนเกมครั้งที่20นะครับเป็นการแถลงความพร้อมของนักกีฬาไทยชุดเข้าร่วมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เนี่ยเป็นการแถลงความพร้อมครั้งที่3มี6สมาคมกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นกรีฑาแบดมินตันเทนนิสซอฟต์เทนนิสเบสบอลซอฟต์บอลเข้าร่วมนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการแถลงข่าวนะครับนักกีฬาของเราประกาศความพร้อมครั้งนี้นะฮะก็ลุ้นสุดก็คือกรีฑาครับบิวภูริพลบุญสอนที่คาดหวังว่าจะได้1เหรียญทองนะครับจากวิ่ง100เมตรหลังจากที่ทำสถิติต่ำกว่า10วินาทีแล้วก็มีลุ้นในระยะ200เมตรนะครับส่วนแบดมินตันที่นำทัพโดยบิวภูริพลวิทยาสารมั่นใจจะมีเหรียญ1ถึง2เหรียญนะครับนี่งาน Meet the Press นะครับก็แจ้งกับผู้ฟังนะครับหลายสมาคมก็มั่นใจที่จะคว้าเหรียญหลายสมาคมก็ตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดหลายสมาคมต้องการกำลังใจเชียร์จากกองเชียร์ชาวไทยนะครับซึ่งในการประชุมนะครับวันนี้นะก็นายพลบศรีไพวันนะเลขาธิการสมาคมช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะบอกว่ามีเดอะเพลสครั้งที่3นะตั้งเป้ารวม1เหรียญทองจากกรีฑาเบสบอลหวังติด1ใน5เทนนิสมั่นใจได้เดินกลับบ้านซอฟต์เทนนิสลุ้นเหรียญได้เหรียญ1ซอฟต์บอลหวังจบ6จาก8ทีมแบดมินตันมั่นใจลุ้นเหรียญรางวัลได้เห็น1หรือ2เหรียญนะครับซึ่งที่ผ่านมามีเดอะเพลสนะครับ3ครั้ง22สมาคมกีฬาตั้งเป้าไว้แล้ว5เหรียญทองนะครับ Mid the Press Asian Game ครั้งที่20รอบที่4จะมีขึ้นวันจันทร์ที่31สิงหาคมที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานเวลา13นาฬิกานะครับมี10สมาคมที่เข้าร่วมนะครับตะกร้อเรือใบวิวเซิร์ฟจักรยานโต้คลื่นว่ายน้ำวอลเลย์บอลคริกเก็ตฟันดาบยิมนาสติกและปีนหน้าผานะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Volleyball Continental Championship นะครับซึ่งสาวไทยนั้นผ่านรอบรองชนะเลิศไปแล้วนะครับไปเจอกับญี่ปุ่นซึ่งจะแข่งขันในวันที่29สิงหาคมถ่ายทอดสดในช่องทางของ Monomax Application หรือว่า Mono 29ด้วยนะครับซึ่งเป็นรายการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับโดยทีมแชมป์จะได้สิทธิ์เข้าลุยศึกโอลิมปิก2028นะครับขณะที่ทีมอันดับที่1ถึง3จะได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกต่อไปนะครับส่วนวันนี้รอบน็อกเอาท์คู่แรก8ทีมสุดท้ายนะครับอิหร่านนะเจอกับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เป็นอิหร่านสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายศึกชิงแชมป์เอเชียได้เป็นครั้งแรกนะครับเอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อ1เซตนะครับหลังจากที่เคยแพ้มาใน AVC Cup ในปีนี้นะครับโดยอิหร่านชนะ3ต่อ1เซตนะครับ19ต่อ25แพ้ไปก่อนกลับมาชนะ25 16 25 12 25 17นะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับที่สนามคู่ที่3ที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับคู่ที่3แล้วคู่แรกไทยชนะนะเกาหลีนะญี่ปุ่นคู่ที่2ชนะไต้หวันนะครับแล้วญี่ปุ่นกับไทยเจอกันนะครับ
อิหร่านจะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างจีนกับเวียดนามซึ่งจะแข่งขันกันนะครับตอนนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะ 18:30 นะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยนะก็ไม่น่าจะมีปัญหานะจีนน่าจะผ่านเวียดนามจะไปเจอกับอิหร่านนะครับซึ่งอิหร่านนะฮะจะแข่งขันในรอบรองชนะเลิศเจอกับผู้ชนะระหว่างจีนหรือเวียดนามในวันเสาร์ที่29เวลา 19:00 นนะครับเป็นประวัติศาสตร์ที่อิหร่านมาถึงรอบนี้นะครับตั้งแต่ร่วมแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชียครั้งแรกเมื่อปี2007ที่ประเทศไทยตอนนั้นอิหร่านคว้าอันดับที่12นะครับแล้วก็ผลงานดีที่สุดที่อิหร่านเข้าแข่งขันในชิงแชมป์เอเชียก็คืออันดับที่7ในปี2019นะครับนะฮะนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับส่วนสาวไทยนักวอลเลย์บอลสาวไทยก็ซ้อมอย่างเต็มที่นะครับวันนี้โค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกียงไกรให้สัมภาษณ์หลังจากที่นักกีฬาของเราได้ซ้อมนะครับบอกว่าสภาพร่างกายและก็จิตใจพร้อมนะโดยเฉพาะทัดดาวที่ร่างกายดีขึ้นนะฮะการซ้อมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโฟกัสที่แผนการเล่นการบล็อกการเสิร์ฟแล้วก็การดีเฟนส์นะครับเน้นให้ทุกคนรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เย็นลงนะครับโค้ชออสบอกว่าอย่างนี้นะครับนะฮะหลังจากที่ซ้อมเสร็จแล้วนะก็ให้สัมภาษณ์กันนะครับส่วนทางด้านของพรพันธ์เกิดปราดบอกว่าเกมวันพรุ่งนี้เราไม่รู้สึกกดดันอะไรบรรยากาศของทีมรีแลกสู้และมั่นใจในทีมเชื่อใจซึ่งกันและกันน่าจะเป็นเกมที่สนุกอยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับพรพันธ์เกิดปราดไหว้ไว้นะครับส่วนทางด้านของน้องกัญญารัตน์คำวงนะขออภัยกัญญารัตน์คำวงน้องเอ๋ยบอกว่าญี่ปุ่นไม่ได้ตกหนักเหมือนยุโรปแต่เขาสปีดบอลเร็วมากสไตล์เดียวกับเราฝากทุกคนเชียร์ด้วยเพราะเราจะทำให้สุดกำลังนะครับนะนักกีฬาของเราให้สัมภาษณ์หลังจากซ้อมนะครับและอีกคนหนึ่งนะฮะมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องทนายของพิมพิชยาโกกรัมนะพิมพิชยาโกกรัมน้องบีมนะฮะพิมพิชยาโกกรัมบอกว่า เรื่องของการบล็อกนะการดิเฟนซีฟสำคัญมากสิ่งที่เราต้องโฟกัสเชื่อว่าพรุ่งนี้ทุกคนตื่นเต้นรอลุ้นไปกับเรานะเราจะไม่กดดันตัวเองเราจะเล่นในสไตล์ของพวกเรานะครับนี่คือทางด้านของน้องบีมนะพิมพิชาโกกรัมให้สัมภาษณ์ก่อนแข่งขันกับญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้นะฮะเชียร์กันนะครับเจอกับญี่ปุ่นเราหมุดหมายของเราคือชนะเพื่อไปลุ้นแชมป์แล้วก็จะไปโอลิมปิกให้ได้นะครับวันนี้ซ้อมนะครับแล้วก็ซ้อมกันประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เจอญี่ปุ่นนะฮะเราเจอคู่แรกนะเจอกับญี่ปุ่นในเวลา 16:30 นะฮะส่วนคู่ของอิหร่านจะเจอผู้ชนะระหว่างจีนหรือเวียดนามซึ่งผมมองว่าอาจจะเจอกับอิหร่านเจอกับจีนในเวลาประมาณ 18:30 หรือ 19:00 นะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับกลับมาประชาสัมพันธ์เรื่องของฟุตบอลนะครับฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน20ปีจะแข่งขันรายการฟุตบอลอายุ20ปีอาเซียนครับรอบควอลิฟายรอบคัดเลือกนะครับซึ่งเชียร์กันหน่อยนะครับ31สิงหาคมเจอกับสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับ19:30 ที่ชลบุรีสเตเดียมวันที่3กันยายนนะเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับแล้วก็วันที่6กันยายนเจอกับอิรักนะครับแฟนฟุตบอลสนใจซื้อบัตรได้ที่ห้องขายตั๋วนะที่ประตู3นะที่ชลบุรีสเตเดียมวันแข่งขันนะครับบัตรราคาตั้งแต่ราคา100บาทจนถึง200บาทนะครับถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะฮะฟุตบอลนะอยู่20ของเรานะครับคุณผู้ฟังครับจากนั้นไปตามเรื่องของฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเชลซีเอาชนะลูตันทาวน์2-0นะครับในฟุตบอลคาราบาวคัพนะครับก็ได้ประตูจากแดนนี่เวแบกนาทีที่50นะครับแล้วก็กองหลังของลูตันทาวน์ครับฮาคิมโอดูฟินนะฮะสกัดเข้าประตูตัวเองก็ทำให้เชลซีชนะไป2-0นะครับสิงห์บลูเชลซีของลูกทีมซาบีอลองโซ่นะครับไปต่อฮะถ้วยบอลนี้และฟุตบอลรายการนี้เข้าสู่รอบถัดไปเจอกับลีดยูไนเต็ดนะครับขณะเดียวกันฟูลแลมเอาชนะAFC วิมเบิลดัน3-0นะครับฟังทางด้านของสเปอร์เสริมความแข็งแกร่งนะครับได้ตัวโอมามามูสจากเชลซีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะมาร่วมทีมแบบยืมตัวนะครับอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่รุ่งไม่มีโอกาสได้ลงเล่นนะโอมามามูสนะครับก็มาอยู่กับสเปอร์นะครับฟังสเปนบาร์เซโลนาเดินหน้าทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมอยู่ต่อเนื่องนะครับเปิดบ้านเอาชนะอาร์ติกบิบาล2-0ในการฟุตบอลลาลิก้าสเปนนัดตกค้างที่ผ่านมาก็ทำให้เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานะฮะชนะ2นัดติดต่อกันและมี6คะแนนนะครับได้ประตูจากราฟินญาแล้วก็เฟอร์มินนะฮะ2คนละประตูนะฮะก็มี2นัดรวดแล้วที่ชนะนะครับมี6แต้มนะครับอีกคู่นึงเซตาบิโก้แพ้โอซาซูน่า1-2นะครับ
ฟุตบอลต่างประเทศพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะฮะค่ำคืนนี้คริสตัลพาเลซเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดหัวเปิดกล่องเลยปี2นะครับในพรีเมียร์ลีกเตะกันแล้วนะคริสตัลพาเลซเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนะเดียวกันลาลิกาสเปนลาซิ่งซันตาเดเจอกับเอลเซ่นะครับอาราเบสเจอบียาเรียลบุนเดสลีกาเยอรมันครับบาเยิร์นมิวนิคครับหลังจากที่คว้าถัดฟ้ารางวัลถ้วยนัดที่ชนะดอร์ทมุนด์สัปดาห์ที่ผ่านมาโลกฟุตบอลการกุศลนะครับเจอกับสตุตการ์ดนะครับนาทีหนึ่งครึ่งแล้วก็คาวโจซีอาร์นะเอซีมิลานเจอกับเวเนเซียนะครับนี่คือฟุตบอลต่างประเทศที่เริ่มคิกออฟกันนะครับส่วนในการแข่งขันฟุตบอลในไทยอีกไฮไลท์หนึ่งที่อยากจะให้ไปชมนะครับเพราะเป็นเรื่องของฟุตบอลการกุศลและเป็นประเพณีนะครับก็คือฟุตบอลชาริตี้แมตช์2026นะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดครับเชิญชวนแฟนฟุตบอลร่วมกิจกรรมชาริตี้แมตช์2026อุ่นเครื่องนัดพิเศษดาร์บี้นะครับแจ้งวัฒนะดาร์บี้ระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดเจอกับโปลิสเทโร FC แล้วก็มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมายครับไม่ว่าจะเป็น BNK48 นะครับศิลปินจาก GMM TV แล้วก็โมโจเมาส์นะครับแล้วก็ทางด้านของเมดิกเมนต์นะครับไฮไลท์สำคัญก็คือการประมูลเสื้อของนักเตะเมืองทองยูไนเต็ดจัดขึ้นไปต่อเนื่องเป็นปีที่5นะครับเพื่อนำรายได้นะครับทั้งหมดนะครับสนับสนุนสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยช่วยเหลือนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาไทยกำลังมองหากิจกรรมดีๆในช่วงสุดสัปดาห์นะครับชวนครอบครัวเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ใช้เวลาร่วมกันนะครับไปชมฟุตบอลฟังเพลงนะครับทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ร่วมเป็นหนึ่งในการแบ่งปันให้กับสังคมนะครับพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้เสาร์ที่29สิงหาคม2569ที่ทันเดอร์โดมสเตเดียมเวลา 15:00 นเป็นต้นไปนะครับรายละเอียดเข้าชมมีบัตรเข้าชมด้วยนะครับที่ tryticketmajor.com นะครับนะฮะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังนี่คือก็ทางเมืองทองเนี่ยจัดประจำทุกปีนะครับนะก่อนหน้านั้นก็เตะกับBG นะเตะกับ BG บ้างแต่คราวนี้มาเตะกับโปลิสเทโรนะ2ทีมนี้อยู่ใกล้กันนะเส้นแจ้งวัฒนะนะครับนะก็ถือว่าเป็นชาริตี้แมตช์แจ้งวัฒนะดาร์บี้เลยล่ะนะครับนะโปลิสเทโรกับเมืองทองตรงนี้โบยบินอยู่ในลีกต่ำกว่านะลีกไทยลีก2นะนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้เนี่ยถ้วยใบโตของยุโรปนะครับจับสลากกันเรียบร้อยเลยนะเมื่อวานนี้นะครับก็หลายทีมนะในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็จับสลากกันหลายกลุ่มก็เจอกันนะยักษ์ใหญ่เจอกันด้วยนะกลุ่ม1เนี่ยนะทางด้านของปารีสแซงต์แชร์กเนี่ยจับสลากเจอกับบาร์เซโลน่าแมนเชสเตอร์ซิตี้โรม่าอัสตันวิลล่ากาลาตาซารายบีเรลนะสโลวานบราติสลาวาโคโมนะกลุ่ม2เนี่ยบาเยิร์นมิวนิคครับแม่จับฉลากเจอกับอาร์เซนอลอีกแล้วนะเจอกับแอตเลติโกมาดริดเจอเรอัลเบติสแมนยูครับเจอทั้งอาร์เซนอลแล้วก็ทางด้านของบาเยิร์นนะฮะนะครับโบโดสกริมนะเดนมาร์กนะฮะก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยลิวจากฝรั่งเศสนะฮะสลาเวียปรากแล้วก็ไวกิ้งจากนอร์เวย์นะครับเรอัลมาดริดเจอใครเรอัลมาดริดเจอกับอินเตอร์มิลานเจออาร์เซนอลเพชรวีไฮโอเฟนโรม่าอาร์บาไลซิกชักตาโดเนตลักสลิมนะครับแล้วก็เอเคเอเทนลิเวอร์พูลเนี่ยเจอใครล่ะนะฮะอาเลติโกมาดริดอินเตอร์มิลานปอร์โต้ครับบูกบียาเรลเฟเนบาเช่ลองนะฮะลักสลินจากออสเตรียเนี่ยทีมนี้น่าจะเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็อินเตอร์มิลานนะเจอลิเวอร์พูลนะเจอเรอัลมาดริดนะเจอครับบูกดอร์ทมุนเนี่ยชักตาโดเนตเฟยินูดนะครับสตุตการ์ดสโลวานบราติสลาวานะครับนี่อินเตอร์มิลานแมนเชสเตอร์ซิตี้นะในการจับสลากเจอใครบ้างครับเจอปารีสแซงต์แชร์กนะงานหนักเจอบาร์เซโลนาดูสินะทีมยักษ์ใหญ่เจอกัน3ทีมนี้นะครับแล้วก็มีนาโปลีมีปอร์โตอาเบลไลซิก AKA เทนแล้วก็ลองฝรั่งเศสนะครับอาร์เซนอลเจอเรอัลมาดริดเจอไบอุมินิกนะฮะเจอดอร์ทมุนด์เจอเรอัลเบติสนะครับโอ้โหนาโปลีด้วยงานหนักนะอาร์เซนอลเนี่ยนะครับส่วนบาร์เซโลนาก็อย่างที่บอกนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ปารีสแซงต์แชร์กก็ถือว่าเป็นทีมที่หนัก2ทีมแต่ว่าอาสเซบิล่านะก็งานหนักเจอกับบาร์ซ่านะครับแล้วก็อาเลติโกมาดริดนะเจอกับบาเยิร์นเจอลิเวอร์พูลนะเจอแมนยูนะเจอเพชรวีไอเอลเฟนนะครับนี่ถ้วยใบโตนะบิ๊กเอียของยุโรปนะครับแมนยูเจอใครบ้างนะบาเยิร์นนะอาเลติโกมาดริดโรม่าสปอร์ติ้งลิสบอนอัลเบรไลซิกบีอาร์เรลนะครับอาเซอร์ไบจันนะทีมซาบ้าจากอาเซอร์ไบจันเข้ามานะครั้งแรกก็มาเจอกับแมนยูด้วยนะฮะโอ้โหนะน่าสนใจน่าสนใจนะฮะนี่คือถ้วยใบโตของยุโรปนะครับก็ใครจะเจอใครบ้างนะฮะก็รอติดตามกันนะครับนะฮะก็ได้ลุ้นกันเลยทีเดียวล่ะนะครับค่ำคืนนี้นะฮะเรื่องหมัดมวยเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นนะครับจะขึ้นชกกับซอนนี่บอยจาโร่อดีตแชมป์โลกจำเก่าชาวฟิลิปปินส์นะครับในศึกนครหลวงบ็อกซิ่งโรดทูเวิลด์แชมเปี้ยนนะครับวันศุกร์นี้นะครับตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมาช่อง8
กดหมายเลข27ยิงสดนะครับให้ได้ชมกันนะครับทางด้านของเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นนะครับขึ้นโชว์กับทางด้านของซอนนี่บอยจาโร่อดีตแชมป์โลกนะครับก็ช่อง8กดช่อง8หมายเลข27นะครับถ่ายทอดสดผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแจ้งให้ทราบวันนี้วันกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผมณัฐนนท์ชูเมืองและเทวดาทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์ครบรอบ36ปีณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ TSAI Passport มีเป้าหมายให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้สมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตอย่างสงบสิริพระชนมพรรษา89พรรษาพรเลิศอัครปรีดีได้เหรียญทองกระโดดไกลรุ่นอายุ70ถึง74ปีชายจากการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:10 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีปริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์ครบรอบ36ปีณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสานต่อแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผลักดันผ้าไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นมียอดสั่งซื้อแล้วกว่า 17,600,000 เยน
2: นางสาวสุนันทากังวันกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าสานต่อแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการส่งเสริมและต่อยอดผ้าไทยสู่ตลาดสากลผ่านการพัฒนาผู้ประกอบการการออกแบบและการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศโดยผ้าฝ้ายทอมือจากบ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งของชุดพิธีการนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ในเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้การออกแบบของแบรนด์สิริวัณวรีสะท้อนศักยภาพผ้าไทยชุมชนสู่เวทีระดับนานาชาติขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินโครงการไทยคิโมโนโปรเจกต์ร่วมกับสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนและบริษัทโอมิยะจำกัดประเทศญี่ปุ่นนำผ้าจากดอนกอยจังหวัดสกลนครและนาว่าจังหวัดนครพนมไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คิโมโนสำหรับตลาดญี่ปุ่นมียอดสั่งซื้อกว่า 1,000 ออเดอร์มูลค่ากว่า 17,600,000 เยนและช่วยเพิ่มมูลค่าผ้าไทยได้มากกว่าเท่าตัวทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการและชุมชนพัฒนาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยและตอบโจทย์ตลาดโลกพร้อมเชื่อมโยงนักออกแบบผู้ซื้อและพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขยายตลาดและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนจ่ายแลกเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาน
3: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรุณาธิคุณ

0: กรณียกิจที่ทรงวางรากฐานสำคัญด้านการปกครองการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมและการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติเหรียญที่จะทำมี3ชนิดได้แก่เหรียญกษัตริย์ทองคำชนิดราคา 30,000 บาทจำหน่ายราคา 99,999 บาทผลิตไม่เกิน800เหรียญเหรียญกษัตริย์เงินชนิดราคา 1,000 บาทจำหน่ายราคา 3,000 บาทผลิตไม่เกิน 5,000 เหรียญและเหรียญกษัตริย์โลหะสีขาวชนิดราคา 20 บาทจ่ายแลกในราคา 20 บาทผลิตไม่เกิน 250,000 เหรียญ
1: วันนี้ก็เป็นการเปิดตัวที่เทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็พระราชกรณียกิจที่ท่านได้ทำให้ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่ตั้งโรงเรียนวชิราวุธตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและยังมีพระราชกรณียกิจมากมายอีกมากมายนะครับซึ่งวันนี้ทางรัฐบาลก็ได้จัดตั้งคณะทำงานให้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติซึ่งการจัดทำเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกนี้ซึ่งผมเชื่อว่าเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่มีทรงคุณค่านะครับแล้วก็ที่สะสมของนักสะสมและเป็นการสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงพระราชทานนามสกุลให้ที่พวกเราใช้อยู่ทุกวันนี้มีธงไตรรงค์ต่างๆที่พวกเราก็ใช้อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับ
0: นอกจากนี้ยังจัดทำเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยนารีมหาธีรราชธิดาเป็นเหรียญกษัตริย์โลหะสีขาวชนิดราคา20บาทผลิตไม่เกิน 250,000 เหรียญเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุปถัมภ์วชิราวุธวิทยาลัยและมูลนิธิวชิรพยาบาลในพระอุปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอแลกหรือซื้อเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกทั้ง2วาระได้ที่กรมธนารักษ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศเว็บไซต์และแอปพลิเคชันกรมธนารักษ์ตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2569เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข020594999นันทิกากิตปาโลรายงาน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport มีเป้าหมายให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport และแพลตฟอร์ม AI Pass มุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะนักศึกษาและผู้ประกอบการต่างจังหวัดสามารถใช้งาน AI ระดับโปรได้ฟรีพร้อมพันธมิตรระดับโลกอาทิ Google, Microsoft, OpenAI และ Nvidia ร่วมพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากลกว่า96หลักสูตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่าโครงการไม่ได้ใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาทในลักษณะจ่ายเงินก้อนแต่เป็นระบบจ่ายตามการใช้งานจริงหรือ pay per use เฉลี่ยประมาณ25บาทต่อคนต่อเดือนพร้อมยืนยันมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลโดยข้อมูลที่ประมวลผลผ่านคลาวด์ต่างประเทศจะถูกส่งกลับและลบทิ้งทันทีหลังเสร็จสิ้นกระบวนการซึ่งปลอดภัยกว่าการใช้งานรูปแบบปกติ
4: ในเชิงของการประมวลผลนะครับตราบใดที่เรายังไม่มีซอฟต์แวร์โมเดลนะครับยังไงการประมวลก็ต้องเกิดขึ้นในคลาวด์ต่างประเทศฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านกำลังใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบฟรีหรือในรูปแบบโปรท่านไม่ได้ไปติ๊กออกของรูปแบบโปรนะครับทุกวันนี้ข้อมูลของท่านถูกเอาไปประมวลของต่างประเทศอยู่แล้วนั่นคือประเด็นที่หนึ่งส่วนที่สองครับหลังจากประมวลผลเสร็จเนี่ยจะถูกนำไปวิเคราะห์และใช้งานอย่างไรก็ได้ที่ต่างประเทศแต่ในโครงการนี้ครับมันเป็นคอนดิชันของการร่วมมือกันว่าหลังจากประมวลเสร็จแล้วต้องส่งข้อมูลกลับมาให้เราและข้อมูลต้องถูกลบฉะนั้นเนี่ยยืนยันครับว่ามีเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของการเอาข้อมูลไปใช้ต่อเนี่ยที่ปลอดภัยกว่าการใช้ในรูปแบบปกติแน่นอน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวอีกว่ารัฐบาลตั้งเป้ามีผู้เข้าร่วมโครงการ5ล้านคนเพื่อผลักดันให้ AI เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่คนไทยเข้าถึงได้โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า1ล้าน3แสนคนส่วนใหญ่เป็นประชาชนในกรุงเทพมหานครและกลุ่มวัยทำงานอายุ 30-45 ปีนันนภาแสนตุ้มรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการพัฒนานักประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเสริมทักษะใช้ AI สื่อสารอย่างรวดเร็วสร้างสรรค์และน่าเชื่อถือ
5: นายปฏิยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการ The Next Gen PRO Big รวมพลังสร้างสรรค์สื่อสารด้วย AI โดยมีนักประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ245เขตเข้าร่วมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ให้สามารถถ่ายทอดนโยบายสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นทิศทางเดียวกันนายตติยภัทรกล่าวว่า AI เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพไม่ได้เข้ามาแทนที่นักประชาสัมพันธ์แต่ความน่าเชื่อถือจึงต้องอาศัยวิจารณญาณของมนุษย์พร้อมเน้น3แนวคิดคือใช้ AI เพิ่มความเร็วแต่ต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือกับบทบาทสู่การวางกลยุทธ์การสื่อสารและมุ่งสื่อสารคุณค่าที่ประชาชนได้รับพร้อมกำชับเรื่องข้อมูลส่วนตัวและลิขสิทธิ์โดยเฉพาะข้อมูลเด็กและเยาวชนทั้งนี้การอบรมครอบคลุมการใช้ AI เขียนข่าวผลิตภาพและวิดีโอการเขียนพร้อมและกิจกรรม AI Hackathon PR 2026เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: กระทรวงแรงงานเปิดใช้ทัฟฟี่ฟองดูรับเรื่องร้องทุกข์ยกระดับบริการประชาชนพร้อมเตรียมขยายสู่แรงงานไทยในต่างประเทศนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการทดลองใช้ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทัฟฟี่ฟองดูอย่างเป็นทางการร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แรงงานแจ้งปัญหาและร้องทุกข์ได้ง่ายรวดเร็วและโปร่งใสพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีระยะที่2กระทรวงแรงงานเตรียมขยายระบบให้แรงงานไทยในต่างประเทศทั่วโลกสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้จากทุกที่เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างไร้รอยต่อโดยเจ้าหน้าที่และทีมปฏิบัติงานได้ผ่านการอบรมการใช้งานระบบแล้วทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการนำนวัตกรรมที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยมาประยุกต์ใช้จริงเพื่อยกระดับการบริการภาครัฐขณะที่กระทรวงแรงงานจะติดตามและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบโจทย์ปัญหาแรงงานไทยกว่า45ล้านคนทั้งในประเทศและต่างประเทศและให้ทุกเสียงร้องทุกข์ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่1ตุลาคมนี้พร้อมวางมาตรการคุมเข้มผู้ประกอบการโกงราคาตัดสิทธิ์ผู้ถูกขึ้นบัญชีดำ
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศหรือไทยช่วยไทยพลัสโดยยืนยันว่าประชาชนจะสามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงการใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทั้งนี้จะมีการเปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักและร้านค้าต่างๆเข้ามาลงทะเบียนในระบบหลังบ้านก่อนเพื่อเตรียมข้อมูลสถานที่ให้บริการให้พร้อมก่อนที่ประชาชนจะเข้าไปเลือกใช้สิทธิ์สำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาทางกระทรวงได้ประสานงานกับผู้ประกอบการและสมาคมโรงแรมโดยกำหนดให้ทุกแห่งต้องใช้ราคามาตรฐานตามฤดูการท่องเที่ยวปกติห้ามมีให้มีการปรับเพิ่มราคาเพื่อฉวยโอกาสจากโครงการนี้อย่างเด็ดขาดหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันทีนอกจากนี้ทางกระทรวงยังได้เตรียมรายชื่อบัญชีดำสำหรับโรงแรมหรือร้านค้าที่เคยมีประวัติกระทำผิดเงื่อนไขในอดีตซึ่งกลุ่มผู้กระทำผิดเดิมนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการป้องกันสิทธิประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้งาน
7: อย่างที่บอกครับว่า1ล้านสิทธิ์1ตุลาเนี้ยแน่นอนร้านค้าน่าจะเปิดก่อนครับหลังบ้านพอที่พักพร้อมทุกอย่างพร้อมก็ประชาชนลงใช้การจะขึ้นราคาคงราคาของโรงแรมเราจะไม่ยอมให้เกิดแล้วเราก็ไม่ให้โรงแรมเหล่านั้นร่วมโครงการถ้าเกิดมีปัญหามีแบ็คลิสต์ด้วยครับโรงแรมไหนใครทำก็ไม่ได้เข้าร่วมนะครับตอนนี้แบ็คลิสต์เรามีชัดเจนหรือร้านค้าที่เคยมีในอดีตใครอยู่ในแบ็คลิสต์ยืนยันว่าไม่ได้เข้านะครับเพราะว่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปแล้วคราวนี้ก็เราก็ต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและเข้มข้นครับยืนยันว่าเราจะมีวิธีการตรวจสอบแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับเพื่อให้สิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนได้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยอีกว่าเบื้องต้นกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆเพื่อความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ซึ่งได้รับการเห็นชอบในการขยายจำนวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากเดิม 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้ครอบคลุมในทุกมิติมากยิ่งขึ้นปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญของภาคใต้สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีณอาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชื่อมั่นว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญของภาคใต้เป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากหลักฐานที่จับต้องได้สนับสนุนการศึกษาวิจัยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีควบคู่กับการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนกรุงเทพมหานครเตรียมเปิดสกายวอล์กราชวิถีเฟสแรกเดือนตุลาคมนี้ยกระดับทางเดินสู่ย่านการแพทย์ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครโดยสำนักการโยธาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าราชวิถีจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงแยกตึกชัยระยะทางประมาณ 1,300 เมตรล่าสุดคืบหน้าร้อยละ 38.31และเตรียมเปิดใช้งานเฟสแรกต้นเดือนตุลาคมนี้ครอบคลุมโซน A เกาะราชวิถีและโซน B เกาะพหลโยธินเพื่อเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกับสกายวอล์กเดิมและย่านการแพทย์ใจกลางเมืองการออกแบบยึดหลัก Universal Design ขยายทางเดินกว้าง4เมตรรองรับรถเข็นและเตียงผู้ป่วยพร้อมติดตั้งลิฟต์สาธารณะ4จุดและปูบล็อกอักษรเบรลล์ตลอดเส้นทางรวมถึงเลือกใช้วัสดุที่ทนทานและกันลื่นเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มทั้งนี้สกายวอล์กจะเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้ากับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลสำคัญหลายแห่งอาทิโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีช่วยอำนวยความสะดวกและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ยี่สิบนาฬิกาสิบแปดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักพระราชวังนอร์เวย์ที่ระบุว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่ห้าแห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตอย่างสงบณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลเมื่อวันศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา6นาฬิกา35นาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลา11นาฬิกา35นาทีตามเวลาประเทศไทยสิริพระชนมพรรษา89พรรษาขณะที่เจ้าฟ้าชายโฮกุนมกุฎราชกุมารพระชนมายุ53พรรษาจะเสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์นอร์เวย์องค์ใหม่ทันทีสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5ทรงขึ้นครองราชในปี2534และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกภาคส่วนในนอร์เวย์รวมทั้งทรงมีบทบาทสำคัญในการปลอบโยนประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5ทรงเข้าประทับในโรงพยาบาลหลายครั้งเนื่องจากพระอาการประชวรแต่พระองค์ทรงปฏิเสธที่จะสละราชสมบัติโดยทรงให้เหตุผลว่าพระราชสัตยาธิฐานที่ทรงให้ไว้ต่อรัฐสภานอร์เวย์มีผลผูกพันตลอดพระชนชีพพลจตวาราชารามบาสเน็ตโฆษกกองทัพเนปาลเปิดเผยว่า องทัพเนปาลส่งเฮลิคอปเตอร์จำนวน2ลำไปปฏิบัติการกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีคนงานและประชาชนติดอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในเขตราซูวาอย่างน้อย350คนได้รับความช่วยเหลือแล้วและกำลังเร่งอพยพประชาชนกว่า100คนที่ยังติดค้างอยู่ในอุโมงค์แห่งนี้ให้ออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้เหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย469รายสูญหายอีกเกือบ 1,000 รายอย่างไรก็ตามทางการเนปาลประกาศสั่งระงับปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตแล้วเนื่องจากความเสี่ยงสูงขั้นการทะเลสาบที่เกิดจากเศษหินดินโคลนและซากฐานน้ำแข็งกั้นขวางจะพังทลายสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกแถลงการประณามต่อการตัดสินใจของสหรัฐที่ประกาศให้กลุ่มปฏิบัติการปาเลสไตน์เป็นองค์กรก่อการร้ายเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกการชุมนุมโดยสันติและการรวมกลุ่มรวมถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะอย่างเกินกว่าเหตุและไม่มีความจำเป็นความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการปราบปรามการก่อการร้ายเช่นเดียวกับที่อังกฤษประกาศให้กลุ่มดังกล่าวเป็นองค์กรก่อการร้ายเมื่อปีที่แล้วหลังก่อเหตุบุกรุกฐานทัพอากาศบริชนอร์ตันของกองทัพอังกฤษอย่างไรก็ตามศาลฎีกาของอังกฤษจะพิจารณาการตัดสินใจดังกล่าวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้รายการกระโดดไกลรุ่นอายุ 70-74 ปีชายพรเลิศอัครปรีดีทำสถิติได้ดีที่สุด4เมตร68เซนติเมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จด้วยเหรียญเงินเป็นของยูกิโตชิอิซากะจากประเทศญี่ปุ่นทำสถิติไป4เมตร66เซนติเมตรส่วนอันดับ3ตกเป็นของแบทิลจุงควิสจากสวีเดนทำสถิติไป4เมตร2เซนติเมตรการแข่งขันเทเบิลเทนนิส WTT Feeder ที่เมืองโอโลมอสสาธารณรัฐเช็กประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศทิพย์อรวรรณภารนังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยคว้าชัยจากโม่ช้างจากประเทศแคนาดาไป3ต่อ2เกม81 12 10 81 11 5และ11 6ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่หญิงสุธาสินีเสวตบุตรสู้เต็มที่ก่อนพ่ายรินเมนเดจากญี่ปุ่น2ต่อ3เกม91 11 7 11 9 13 15และ81ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายไปอย่างน่าเสียดายด้วยหลังจากนี้สุธาสินีเสวตบุตรจะมีโปรแกรมลงแข่งขันกับอรวรรณภารนังในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่ซึ่งจะพบกับคู่จากประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 21:30 นาทีนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก6สมาคมกีฬาประกอบด้วยสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาซอฟต์บอลแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาซอฟต์เทนนิสแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยร่วมแถลงมิดเดิลเพลสกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่3ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยจะนำผลงานและสถิติต่างๆในการเข้าร่วมเอเชียนเกม2026มาเป็นตัวชี้วัดทั้งการส่งแข่งขันหรืองบประมาณในอนาคตด้วยซึ่งเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมชาติไทยคว้ามาได้12เหรียญทองในครั้งนี้ก็คาดหวังว่าจะเพิ่มเป็น15เหรียญทองขณะนี้ภาพรวมทีมชาติไทยมีการเตรียมการที่ดีและต่อเนื่องหลังเป็นเจ้าภาพ4เกมทำให้หลายชนิดกีฬาเก็บตัวค่อนข้างยาวสุขภาพร่างกายนักกีฬาส่วนใหญ่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากส่วนบางคนที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ในการดูแลของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาคิดว่าร้อยละ90จะสามารถหายจากอาการบาดเจ็บได้ทันส่วนเรื่องเบี้ยเลี้ยงมีเพียง12สมาคมที่ส่งเอกสารล่าช้าแต่ทุกสมาคมจะบริหารจัดการเพื่อให้นักกีฬาได้รับเบี้ยเลี้ยงเหมือนทุกสมาคม
12: เบี้ยเลี้ยงเนี่ยเราพูดไปถึงเดือนกันยาแล้วนะครับว่า เราจะมีเริ่มแข่งเนี่ยวันที่19บางชนิดกีฬาเริ่มแข่งก่อนนะเช่นฟุตบอลหญิงเป็นต้นนะเรื่องของการเตรียมเอกสารเพื่อจะเบิกเนี่ยของเดือนกันยาถึงวันที่19เนี่ยเราจะพยายามเบิกให้ได้ให้เสร็จทั้งหมดเลยเนี่ยภายในเดือนกันยานะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการล่าช้าไม่มีการค้างจ่ายครับ
11: ขณะที่บิลภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยกล่าวว่าเอเชียนเกมในครั้งนี้ลงแข่งขัน3อีเวนต์คือ100เมตรชาย200เมตรชายและ4คูณ100เมตรชายซึ่งถือว่าหนักพอสมควรเพราะแต่ละประเภทต้องลง3เที่ยวสำหรับการแข่งขัน100เมตรชายคู่แข่งถือว่าแข็งมากแต่คิดว่าจะเป็นแรงผลักดันให้สร้างสถิติ 9.8 วินาทีให้ได้แต่ก็จะไม่กดดันตัวเองพลเอกเพิ่มศักดิ์พวงสาโรจน์นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยแถลงการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนสั้นรณยุทธ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรายการ THPSA แฮนกันคิงคัพ2026เลเวล3ระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้ที่สนามกีฬายิงปืนรณยุทธ์ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกการกีฬาแห่งประเทศไทยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยจะเป็นการจัดการแข่งขันปืนสั้น7ดิวิชั่นมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน213คนจาก7ประเทศประกอบด้วยจีนลาวมาเก๊าออสเตรเลียฮ่องกงสวีเดนและไทยนอกจากนี้สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยยังได้เปิดตัวนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปแข่งขันยิงปืนลูกซองของรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกในรายการ2026ช็อตกันเวิลด์ชูตกรีดระหว่างวันที่23กันยายนถึง4ตุลาคมที่ประเทศกรีซโดยสมาคมได้ส่งนักกีฬาทีมชาติไทยรวม26คนร่วมชิงชัยในรุ่นต่างๆใน4ประเภทปืนลูกซองซึ่งมีนักกีฬาที่อยู่ในระดับต้นๆของโลกหวังที่จะขึ้นแท่นหลายประเภทโดยเฉพาะประเภททีมฐานิชคาดนาครายงาน
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
13: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
13: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
10: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมนต์
14: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำแล้วก็ไม่พูดแล้วก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แต่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สัมผัสความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมเราก็ต้องมีฮิริคือความละอายโอตปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
15: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
16: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
15: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
17: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ริญกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเรื่องราวที่นำมาเสนอกันในวันนี้เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่ชื่อว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วเป็นงานเขียนที่หยิบเอาความขัดแย้งทางความคิดมาถ่ายทอดผ่านชีวิตของเจ้าของสำนักพิมพ์ที่กำลังเผชิญวิกฤตทั้งทางธุรกิจและทางจิตใจเมื่อต้องตัดสินใจว่าจะเลิกกิจการสำนักพิมพ์ที่ทำด้วยใจรักแต่ขาดทุนหรือไม่ขณะเดียวกันเขาก็มีความไม่พอใจผู้จัดการศาลเจ้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสำนักพิมพ์ของเขาและคณะงิ้วที่มาแสดงเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเชิญไปรับฟังกันต่อได้เลยค่ะ

ขณะที่เดินเข้าประตูด้านข้างผมถอนสายตาออกจากทางเดินมองเข้าไปในเต็นท์หลังนั้นก็บังเอิญสบตากับเด็กหนุ่มที่เหมือนจะยิ้มให้ผมหลบสายตาออกมาผมเปลี่ยนใจแล้วถ้าหากว่าจะอยู่ไปบอกเลิกไม่ให้ใช้สถานที่เพียงเพราะมีคนขึ้นไปบนสำนักงานดูจะไม่มีน้ำหนักอาจจะถูกมองว่าไร้เหตุผลหรือว่าใจดำเกินไปผมเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปบนสำนักงานอีกแล้วก็พบว่าตลอดช่วงเวลาของการเฝ้ามองผ่านกล้องวงจรปิดเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นผมรอให้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากการประเมินเด็กหนุ่มคนนั้นจึงคิดได้ว่าควรจะจัดการอย่างไรเสียงกลองเสียงฉาบดังขึ้นเป็นช่วงๆบางครั้งก็มีบทสวดภาษาจีนออกเครื่องขยายเสียงที่ผ่านมาจะรู้สึกรำคาญในช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นความเคยชินแต่บัดนี้ผมปล่อยให้เสียงรบกวนเหล่านั้นทวีความรำคาญจนปลิ่มจะทนไม่ได้รู้สึกสะใจกับความเครียดแค้นที่พุ่งทวีขึ้นคล้ายตอนปวดฟันที่มาเจ้าลิ้นดุลให้ยิ่งเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นตกเย็นผมรอทุกคนกลับจึงปิดประตูนำแท็บเล็ตซึ่งเอาข้อมูลออกจนหมดแล้ววางไว้บนชั้นใกล้หน้าต่างตอนเดินลงไปผมจำเลืองมองด้วยหางตาพบว่าคณะเริ่มมีการแต่งหน้าแต่งตัวคืนนี้พวกเขาคงเริ่มแสดงกันแล้วเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปด้านบนอีกหรืออาจจะเป็นใครคนอื่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่ที่ดองเอาไว้หลายเดือนควรเสร็จก่อนเทศกาลหนังสือหลังจากรับประทานอาหารกับครอบครัวเสร็จผมยกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมกับต้นฉบับมาทำงานต่อในห้องรับแขกแชร์ภาพจากกล้องขึ้นจอทีวีนิวเริ่มทำการแสดงแล้วคงเป็นเรื่องเป่าบุญจิ้นเพราะเห็นท่านตุลาการหน้าดำกำลังออกท่าทางขึงขังอยู่กลางเวทีสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องดูว่าจะมีใครซึมซับกับความยุติธรรมของศิลปะลงยุคสักกี่คนภาพที่เห็นทำให้รู้สึกหดหู่ถนนหน้าโรงยุและบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าศาลเจ้าไม่มีคนดูเลยแม้แต่คนเดียวหมุนกล้องกลับไปดูบนเวทีอีกครั้งมองหาเด็กหนุ่มคนนั้นหน้าตาที่ถูกทาทับด้วยลวดลายสีสันปกปิดเข้าโครงหน้าเดิมผมซูมดูสีหน้าท่าทางของผู้แสดงแต่ละคนที่สวมบทบาทกันอย่างจริงจังมีคนหนึ่งแต่งกายเป็นผู้อารักขาของเปาบุญจิ้นปันสีหน้าเต็มที่เพื่อบ่งบอกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและก็ความภาคภูมิใจในความเก่งกล้าคิดว่าน่าจะเป็นเด็กหนุ่มคนนั้นทำให้เกือบ2ชั่วโมงนับจากนั้นแทนที่ผมจะได้อ่านต้นฉบับผมกลับท่องไปในเว็บไซต์ต่างๆหาอ่านข้อมูลหรือว่าดูสารคดีเกี่ยวกับงิ้วได้รู้ว่างิ้วนั้นเคยรุ่งเรืองมากในอดีตแต่ผลจากการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาแทนพื้นที่ความบันเทิงแบบเก่าส่งผลให้งิ้วเป็นการแสดงที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลงลืมแม้อาจจะไม่ถึงกับสูญหายไปด้วยเพราะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับศาลเจ้าแต่ในแง่ของศิลปะที่สื่อสารกับผู้ชมนิ้วจะหลงเหลือคุณค่าอันใดผมมองไปที่ต้นฉบับความเศร้าแผ่ลามออกไปฉาบกระดาษปึกนั้นนักเขียนหนุ่มคงรอคำตอบจากสำนักพิมพ์ด้วยใจจดใจจ่อผมฝืนใจเปิดไปที่หน้าซึ่งอ่านค้างไว้แต่พลันเหลือบเห็นความเคลื่อนไหวในกล้องวงจรปิดชั้น2ผมหมุนปรับโฟกัสขยายภาพนิ้วหนุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแต่ว่าลวดลายบนใบหน้าของเขายังไม่ได้ล้างออกเขาขึ้นมานั่งที่ขั้นบันไดเดิมในมือถือกระดาษ 4-5 แผ่นคงกำลังท่องบทเกือบ20นาทีผมซูมดูสีหน้าและสายตาของเด็กหนุ่มที่พยายามเค้นแสดงอารมณ์ออกมาตามบทที่ต้องพูดภาพหน้าโรงนิ้วที่ว่างเปล่าไร้ผู้ชมเคลื่อนมาซ้อนทับในห้วงคิดของผมจากนั้นเด็กหนุ่มลุกขึ้นออกท่าทางระหว่างที่กำลังหมุนตัวเขาหยุดชะงักเดินตรงไปที่ตู้ชั้นวางของจ้องมองแท็บเล็ตที่วางอยู่อย่างลังเลเลี้ยวมองรอบตัวอย่างระวังหยิบมันสอดไว้ระหว่างแผ่นกระดาษเหน็บใส่รักแร้เดินลงชั้นล่างไปทันทีผมรีบเปลี่ยนมาดูกล้องชั้นหนึ่งเห็นเขามุดเข้าไปในเต็นท์อย่างรวดเร็วเฝ้ามองอยู่ประมาณ5นาทีเด็กหนุ่มก็ออกมามีผ้าเช็ดตัวพาดบ่าเดินออกประตูด้านล่างคงจะไปเข้าห้องน้ำที่ศาลเจ้า
ผมปรับหมุนกล้องหน้าอาคารดูให้แน่ชัดว่าเขาไม่ได้ถืออะไรออกไปปลากินเบ็ดความชอบธรรมที่จะรองรับการกระทำมีพร้อมแล้วแต่แทนที่จะรู้สึกสะใจที่ได้โอกาสตอบโต้ผู้จัดการสันเจ้าผมกลับรู้สึกยุ่งยากใจไม่ต้องเผชิญหน้ากับทางเรื่องนี้จริงๆเสมือนว่าก่อนหน้านี้ผมเพียงหลบอยู่หลังฉากความขัดแย้งดูห่างไกลจากตัวผมแต่บัดนี้เมื่อถูกผลักออกมาอยู่แถวหน้าสิ่งที่ผ้าเลือนค่อยปรากฏชัดมันยิ่งใหญ่กว่าความขัดแย้งระหว่างผมกับผู้จัดการสันเจ้าและคนที่ผลักผมออกมาแนวหน้าก็หาจะให้ใครอื่นไม่แต่คือตัวของผมนั่นเองถ้าหากผมยกเลิกให้ใช้สถานที่ทางสันเจ้าคงไม่สามารถปิดถนนเพื่อตั้งโรงงิ้วได้พื้นที่หน้าสันเจ้าก็คงคับแคบเกินไปหากจะทำได้ก็คงเพียงมีการแสดงตามเงื่อนไขพิธีกรรมเล็กๆในสิ่งที่พวกเขานับถือแต่แน่นอนว่าคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนและกลุ่มคนที่เคารพนับถือศาลเจ้าแห่งนี้ย่อมได้รับผลกระทบในแง่ของความศรัทธาและประเพณีอันคุ้นชินและความภาคภูมิใจมาหลายสิบปีแม้ว่าจะไม่ใช่คนส่วนใหญ่แต่ผมจะละเลยพวกเขาไปได้หรือเช่นเดียวกับคณะงิ้วที่ผมแม้จะไม่ได้หลงไหลปราบปลื้มกับศิลปะประเภทนั้นแต่ระหว่างการเดินทางสู่ความล่มสลายผมจะมีส่วนในการซ้ำเติมพวกเขาหรือผมรู้สึกถึงความทะมึนยิ่งใหญ่ของเหตุผลเหล่านั้นจึงหลีกเลี่ยงการคิดไข้ครวญให้ตลอดรอดฟังสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือผู้จัดการศาลเจ้าเอาเปรียบไม่คำนึงถึงสิทธิ์ของคนอื่นและเด็กหนุ่มยิ้วคนนั้นก็เป็นขโมยคุณธรรมอะไรที่แอบอ้างไม่เป็นความจริงผมถึงสำนักงานตั้งแต่เช้าเหลือบมองเต็นท์หลังนั้นประตูเปิดอยู่แต่ไม่มีใครอยู่ด้านในหลังจากไขประตูเข้าออฟฟิศชั้น2นั่งลงถอนใจตัดสินใจเด็ดขาดโทรศัพท์หาสารวัตรซึ่งรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเราไม่อยากจะแจ้งความให้เด็กหนุ่มคนนั้นต้องถูกดำเนินคดีแต่จำเป็นที่เรื่องนี้ต้องใหญ่พอให้ผมบอกเลิกข้อตกลงได้ไม่เกิน10นาทีในตำรวจหนุ่มซึ่งได้รับมอบหมายจากสารวัตรก็มาถึงผมเล่าเรื่องราวให้ฟังผมลืมแท็บเล็ตไว้ที่ชั้นหน้าห้องแต่เมื่อมาถึงตอนเช้ามันได้หายไปจึงเปิดกล้องย้อนหลังดูพบว่าเด็กหนุ่มในคณะงิ้ววิ่งคนเอาไปซึ่งผมเล่าเรื่องนี้อีกครั้งที่หน้าเต็นท์ของเด็กหนุ่มด้านล่างท่ามกลางคนของคณะงิ้วที่มามุงดูรวมถึงผู้จัดการศาลเจ้าร่างอ้วนที่มีสีหน้าบอกบุญไม่รับผมชี้เข้าไปในเต็นท์ผมเห็นเด็กคนนั้นเอาไปซ่อนไว้ในเต็นท์ผมบอกมองหน้าผู้จัดการศาลเจ้าสื่อความหมายว่าเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบแต่ก่อนที่จะมีการค้นเด็กหนุ่มคนนั้นก็ถูกตามตัวมาถึงเรื่องนี้มันชั่วนะอัวไม่นึกเลยว่าลือจะมีนิสัยขี้ขโมยไปเอามาคืนเขาเดี๋ยวนี้ผู้หญิงสูงวัยที่น่าจะเป็นผู้ดูแลคณะนิ้วตวาดดุด่าใส่เด็กหนุ่มทันทีผมเปล่าขโมยครับผมเก็บไว้ให้กลัวว่าถ้ามันหายไปผมจะถูกสงสัยรุ่งเช้าขึ้นมาผมก็นั่งรอพอพี่เข้ามาก็คืนพี่เข้าไปแล้วเด็กหนุ่มบอกคืนที่ไหนในตำรวจตะคอกถามเสียงเข้มพี่คนที่สวมแว่นมีหนวดผมคืนให้พี่เข้าไปแล้วก็ออกไปซื้อของวินาทีนั้นนึกโกรธตัวเองที่ไม่รอบคอบกดโทรไลน์หาพี่โชติซึ่งทำงานอยู่ชั้น3แล้วก็มักมาทำงานเช้าเสมอก็ได้รับคำยืนยันว่าเด็กหนุ่มนั่งรออยู่ที่บันไดแล้วก็คืนไว้กับแกแล้วจริงๆตามที่อ้างกล่าวว่าเดี๋ยวจะเอาลงมาคืนให้โอเคครับขอโทษทีน้องที่พี่เข้าใจผิดผมบอกเด็กหนุ่มก่อนหันหน้ามาหาในตำรวจโทษทีครับหมวดน้องก็คืนกับอีกคนนึงแล้วผมไม่ได้ถามเองผมพูดรัวเร็วเหมือนตัวเล็กลงทันใดรู้สึกได้ว่าสายตารายรอบจิกมาที่ผมมีอะไรก็บอกกันได้ไม่น่าทำเป็นเรื่องใหญ่เลยผู้จัดการศาลเจ้าพูดตำหนิน้ำเสียงราบเรียบผมรู้สึกทั้งโกรธและก็อายอยากตอบโต้กลับไปเรื่องที่ไม่ควรมีใครขึ้นไปยุ่งย่ามบนตึกซึ่งผมมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ใช้สถานที่อีกต่อไปก็ได้แต่ไม่อยากถูกตราหน้าว่าเป็นคนขี้แพ้ชนตีผมจะเอาคืนผู้จัดการศาลเจ้าทีหลัง
ผมผิดเองครับอันที่จริงแล้วผมไม่ควรขึ้นไปแต่ผมจำบทไม่ค่อยได้ก็เลยขึ้นไปหาที่สงบไม่อย่างนั้นน่ะคงไม่เกิดเรื่องผมขอโทษด้วยนะครับเฮียเด็กหนุ่มเจาะจงพูดกับผมเหมือนยื่นมือมาให้ผมขณะที่ผมกำลังจะจมน้ำไม่เป็นไรอ่ะตามสบายเถอะแต่เรื่องนี้พี่ขอโทษแล้วกันผมตบบ่าเด็กหนุ่มไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่าที่พูดไปเช่นนั้นด้วยความจริงใจหรือว่าแก้เก้อเอาล่ะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแยกย้ายกันได้แล้วในตำรวจสรุปจบเรื่อง

ิญนายตำรวจหนุ่มดื่มกาแฟกล่าวขอโทษที่ทำให้เสียเวลาและก็ได้คุยกันต่อเรื่องศาลเจ้าจึงได้ทราบว่ามีคนร้องเรียนไปที่สน.หลายครั้งแล้วเรื่องเสียงดังที่เกิดจากการแสดงงิ้วและก็พิธีกรรมต่างๆแต่ตำรวจเองก็ไม่อยากเข้ามาวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เท่าใดนักผมจึงบอกไปว่าปีหน้าผมอาจไม่ยอมไม่ใช่สถานที่ตั้งโรงงิ้วแล้วนายตำรวจออกอาการเห็นด้วยค่ำคืนนั้นผมพยายามสงบความคิดเกิดความรู้สึกอยากเคลียร์ต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่คนนั้นให้จบโดยเร็วน้ำเสียงกระตือรือร้นของเขาตอนคุยกันเรื่องต้นฉบับกลับมาก้องกังวานในหูในขณะเดียวกันความขุ่นเคืองที่มีต่อผู้จัดการศาลเจ้าและองค์คาพยพแห่งเรื่องราวก็เหมือนยืนมองอย่างเยาะเย้ยอยู่เงียบๆจนท้ายที่สุดผมปิดหน้าต้นฉบับลงเปิดกล้องวงจรปิดดูอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าการแสดงได้จบลงไปแล้วจากกล้องวงจรปิดชั้นหนึ่งเด็กหนุ่มคนนั้นนั่งอยู่ที่ตีนบันไดหน้าเต็นท์ของตนมือถือกระดาษพึมพำท่องบทเหมือนวันก่อนผมเอ่ยปากอนุญาตแล้วแต่เขาคงไม่กล้าขึ้นไปหรือว่าอาจจะถูกใครห้ามเอาไว้ผมกลับไปอ่านต้นฉบับอีกครั้งแต่ก็ยังคงเปิดโปรแกรมกล้องทิ้งเอาไว้พบว่านานมากทีเดียวที่เด็กหนุ่มคนนั้นขมักขม้นท่องบทอยู่ที่เดิมภาพที่เห็นเหมือนจะกล่าวหาผมอยู่ไกลๆเช้าวันรุ่งขึ้นเด็กหนุ่มนั่งอยู่ในเต็นท์นุ่งเพียงกางเกงขาสั้นส่งยิ้มให้ผมอย่างขัดขลาดผมหยุดลังเลก่อนจะเอ่ยปากบอกเขานายขึ้นไปได้นะชั้นบนน่ะขอบคุณมากครับแต่ไม่เป็นไรครับเฮียมีใครสั่งห้ามหรือเปล่าวะเปล่าหรอกครับเขาตอบผมหยุดอยู่ชั่วครู่ลังเลในความรู้สึกของตนเองนายอ่ะตามพี่มาด้านบนหน่อยสิผมบอกเขารีบใส่เสื้อแล้วก็เดินตามผมมาอย่างงุนงงสงสัยผมเดินนำเขาขึ้นบันไดผ่านชั้น2แล้วก็ชั้น3ไปจนถึงประตูเหล็กชั้น4เลื่อนกลอนเปิดออกไปสู่ชั้นดาดฟ้ามีชุดโต๊ะเก้าอี้พลาสติกที่คนในสำนักงานใช้นั่งดื่มกินกันในโอกาสพิเศษสีหน้าของเด็กหนุ่มมีท่าทีหวาดหวั่นเรื่องเมื่อวานเนี้ยผมขอโทษจริงๆครับเฮียผมมากลัวว่าใครขึ้นมาพบแล้วมันจะหายเด็กหนุ่มร้อนตัวพี่ก็ไม่ได้ติดใจเรื่องนั้นอ่ะนั่งสิผมชี้เขานั่งลงขณะที่ผมเองนั่งลงก่อนแล้วนายอ่ะไม่อยากได้หรอตอบพี่มาตามจริงเถอะก็อยากได้ครับแต่ว่ามันไม่ถูกต้องผมแสดงงิ้วสอนใจคนอื่นถ้าทำผิดซะเองก็ใช่ไม่ได้ถึงใครไม่เห็นแต่เจ้าเห็นเขาตอบหนักแน่นพี่เป็นคนแกล้งวางแท็บเล็ตเอาไว้เองผมไม่แน่ใจในเหตุผลของการพูดรู้แค่ว่าควรบอกความจริงออกไปเขามีสีหน้าแปลกใจแต่ไม่กล้าถามผมจึงเล่าต่อพี่อยากให้นายขโมยแล้วก็ใช้เป็นเหตุผลที่จะไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้งโรงงิ้วอีกพี่ต่างหากล่ะที่ต้องขอโทษนายอะแต่ถ้าผมไม่ขึ้นไปยุ่งก็คงไม่เกิดเรื่องอ้าวแล้วนายไม่โกรธหรอไม่หรอกครับเจ้าแม่กวนอิมท่านสอนเรื่องความรักแล้วก็การให้อภัยนี่พี่เห็นนายพูดเรื่องงิ้วหลายรอบแล้วนายเล่าให้ฟังหน่อยสิเป็นมายังไงอ่ะถึงได้มาอยู่ที่นี่ผมจึงได้รู้เรื่องราวว่าเด็กคนนี้เขาเกิดในสลัมไม่ได้มีเชื้อสายจีนเพียงแต่แม่ขายไส้กรอกอยู่แถวโรงงิ้วจึงได้รู้จักกับเจ้าของคณะก็เลยฝากฝังให้มาอยู่โรงงิ้วพอได้กินได้อยู่งิ้วจึงเป็นทุกอย่างในชีวิตของเขาตั้งแต่นั้นมาเด็กหนุ่มบอกว่าเขามุ่งมั่นจะเป็นตัวแสดงหลักของคณะซึ่งไม่ง่ายเลยกับคนที่ไม่เคยมีเชื้อสายหรือว่าได้รับการฝึกฝนอย่างดีจะก้าวขึ้นไปได้ทางเดียวก็คือเขาจะต้องแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์แต่ก็ไม่ง่ายอีกเช่นกันเพราะว่างิ้วแต้จิ๋วคณะนี้ยังอนุรักษ์การแสดงแบบดั้งเดิมที่ต้องพูดภาษาจีนก่อนหน้านี้เขาจึงต้องท่องจำแบบคาราโอเกะถึงแม้ตอนนี้จะเรียนภาษาจีนจนพูดได้บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่คล่องส่งผลถึงการสื่ออารมณ์ในการแสดงหากว่าเจ้าดีให้ได้เขาจึงต้องทบทวนฝึกฝนให้มากกว่าคนอื่น
แต่งิ้วอ่ะก็แทบจะไม่มีคนดูแล้วนะผมแย้งผมรู้ครับแต่หากยังมีศาลเจ้างิ้วก็ยังมีการแสดงและต่อไปอ่ะถึงจะไม่มีคนดูแล้วก็ยังมีเจ้าดูผมปล่อยเขาเล่าเพียงพยักหน้ารับฟังสัมผัสได้ทั้งความสุขในน้ำเสียงเมื่อพูดถึงเรื่องงิ้วเห็นถึงความศรัทธามุ่งมั่นแม้รู้ว่าเป้าหมายปลายทางมุ่งสู่ความถดถอยเหมือนมีพลังบางอย่างที่แผ่ขยายออกมาสู่ตัวผมด้วยเอาล่ะเท่าที่ได้ฟังนายเล่าน่าประทับใจมากนะคราวนี้พี่จะบอกเหตุผลจริงๆที่พี่พานายขึ้นมาที่นี่คือจะบอกว่าบนนี้มีพื้นที่กว้างขวางสวิตช์ไฟอยู่ใกล้กับประตูนายขึ้นมาฝึกซ้อมอะไรของนายที่นี่ได้เลยแต่ว่าตอนลงไปก็ปิดไฟปิดประตูให้ด้วยขอบคุณมากๆเลยครับเฮียว่าแต่เฮียจะไม่ให้เราใช้พื้นที่ตั้งโรงงิ้วแล้วจริงๆหรอครับผมมองเข้าไปในแววตาคู่นั้นมีประกายเศร้าแต่ก็แฝงไว้ด้วยความหวังพี่กำลังคิดอยู่เป็นความจริงที่ด้วยอารมณ์ชั่ววูบผมอยากตอบโต้ผู้จัดการศาลเจ้าด้วยการปฏิเสธให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์อะไรกันอีกแต่เมื่อต้องตัดสินใจเข้าจริงๆแล้วข้อเท็จจริงเดิมๆก็กลับมาอีกครั้งกลัวว่าถ้าตัดสินใจไปแล้วจะมารู้สึกผิดภายหลังผมพาครอบครัวไปทานข้าวเย็นนอกบ้านกลับถึงบ้านก็เกือบ2 ทุ่มผมเปิดกล้องวงจรปิดปรับเพิ่มเสียงโต๊ะจีนราว30 ชุดเรียงรายเต็มถนนผู้คนนั่งเต็มเกือบทุกโต๊ะผู้จัดการศาลเจ้ากำลังเปิดประมูลของมงคลคนไทยเชื้อสายจีนที่ส่วนใหญ่มีฐานะดีเป็นเจ้าของกิจการร่วมกันแข่งประมูลในราคาสูงหลักหมื่นผู้ร่วมโต๊ะก็คอยเชียร์ส่วนกลุ่มที่อยู่รอบนอกซึ่งไม่ได้ร่วมประมูลก็จดจ่ออยู่กับอาหารบนโต๊ะแล้วก็พูดคุยกันขณะที่ด้านตรงข้ามเวทีประมูลห่างเพียงไม่ถึง20 เมตรนิวก็ยังคงทำการแสดงไปตามหน้าที่วันนี้เด็กหนุ่มสวมชุดสีแดงคล้ายขุนนางกำลังบีบเสียงแหลมออกท่าทางจริงจังผมไม่รู้จักเรื่องราวที่ทำการแสดงกันอยู่แต่คาดว่าเขาคงได้บทบาทสำคัญพอสมควรเท่าที่เห็นมีแต่คนสูงอายุแล้วก็เด็กๆซึ่งมากับผู้ใหญ่เท่านั้นที่จดจ่ออยู่กับเรื่องราวบนเวทีกระนั้นผมเชื่อว่าในประกายตาของเด็กหนุ่มคงเต้นระริกด้วยความสุขผมหยิบต้นฉบับของนักเขียนหนุ่มขึ้นวางบนโต๊ะด้วยแรงกระตุ้นบางอย่างแต่แล้วก็กลับมาครุ่นคิดถึงการตัดสินใจของตนเองอีกครั้งแม้ว่าศิลปะการแสดงงิ้วจะถูกเพิกเฉยทอดทิ้งโดยคนส่วนใหญ่แต่เพียงไม่กี่คนที่สนใจมันก็มีความหมายสำหรับผู้แสดงแล้วและเรื่องราวเหล่านั้นอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆในตัวเด็กสักคนหรือว่าจะช่วยปลอบประโลมความหยหาของคนรุ่นเก่าก็ถือว่าได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์แล้วเช่นกันแม้ว่าชุมชนละแวกศาลเจ้าจะมีคนไทยเชื้อสายจีนเป็นส่วนน้อยแต่พวกเขาก็มีตัวตนมีรากเหง้าที่ไม่ควรถูกเมินเฉยพวกเขามีสิทธิ์ที่จะดำรงไว้ซึ่งความศรัทธาและวิถีวัฒนธรรมของตนจุดกึ่งกลางของการอยู่ร่วมกันจึงเป็นความเข้าอกเข้าใจแต่ขณะเดียวกันสิทธิ์ของปัจเจกก็ไม่ควรถูกละเมิดผมตัดสินใจแล้วพรุ่งนี้จะยื่นคำขาดกับผู้จัดการศาลเจ้ายินยอมไม่ใช่สถานที่ตลอดไปตราบที่ต้องการภายใต้ข้อแม้ว่าเสร็จงานแล้วต้องจัดการเคลียร์สิ่งของออกจากโรงจอดรถให้หมดไม่เช่นนั้นผมจะขอยกเลิกข้อตกลงโยนภาระการตัดสินใจให้เขาบ้างผมถอนหายใจโล่งอกหันกลับมาจดจ่อกับต้นฉบับของนักเขียนหนุ่มใช่มันคือสิ่งที่ผมรักคิดว่าการงานนี้คงต้องอยู่กับผมไปอีกนานแม้ว่ามันจะเป็นหนทางเดินสู่ความถดถอยก็ตาม

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าเส้นแบ่งโดยวัดยวงแก้วได้จบลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: บางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
7: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้

0: พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
5: ไม่เมาไม่พูด
6: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
4: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
6: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
5: โทรด่วนเลยอยากเลิกมันนานแล้ว
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในวันพรุ่งนี
7: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงการประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีผลกระทบในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้29สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายนจึงแจ้งเตือนไปยัง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงโดยให้จัดตั้งวอลลุ่มระดับพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลสภาวะอากาศสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอาทิถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำกลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำท่าจีน
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนราษฎรในพื้นที่โดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งนี้นายวราวุฒิศิลปะอาชาได้มอบนโยบาย6ข้อสั่งการสำคัญได้แก่เร่งจัดทำแผนที่ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงจัดทำเช็คลิสต์เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและรณรงค์การเตรียมถุงฉุกเฉินประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และพื้นที่พักพิงบริหารจัดการน้ำต้นทุนและประสานข้อมูลกับเกษตรกรตรวจสอบความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องจักรโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและจัดทำฉากทัศน์สถานการณ์น้ำล่วงหน้าโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการใช้ฐานข้อมูลเดียวกันในการตัดสินใจเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปฏิพลสัทพรมารายงาน
0: จังหวัดยะลาเดินหน้า4มาตรการบริหารจัดการน้ำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยเพิ่มงบขุดลอกบึงแบเมาะลดความเสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่

0: ที่เศรษฐกิจ
1: นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำบริเวณบึงแบมะอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและนายกเทศมนตรีนครยะลาร่วมให้ข้อมูลเพื่อเตรียมนำประเด็นสู่การประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันที่1กันยายนนี้นายพงศักดิ์ยิ่งชมเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยว่าเทศบาลนครยะลาวาง4มาตรการหลักได้แก่เร่งขุดลอกทางน้ำจากบ้านหน้าถ้ำและพื้นที่ท่าธงเพิ่มเส้นทางระบายน้ำจากพื้นที่เสี่ยงติดตั้งเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำหรือ IOT และเตรียมใช้โดรนขนาดใหญ่ขนส่งสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมตัดขาดส่วนบึงแบมะซึ่งมีพื้นที่กว่า300ไร่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการรองรับน้ำหากขุดลอกเพิ่มความลึกอีก 1.5 เมตรจะเพิ่มความจุรองรับน้ำได้อีกนับล้านลูกบาศก์เมตรอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพินดรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐสำหรับอาทิตย์นี้ค่ะดิฉันอยากนำสรรพคุณของมะพร้าวนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันเพราะมะพร้าวนั้นน่าสนใจมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสรรพคุณที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะอาจจะบอกได้ว่าสรรพคุณของมะพร้าวนั้นเปรียบเสมือนกับซุปเปอร์ฟู้ดเลยก็ได้ที่จะดูแลสมดุลของร่างกายได้อย่างดีโดยสรรพคุณของน้ำมะพร้าวที่มีความน่าสนใจดังนี้ค่ะ 1. มะพร้าวนั้นช่วยให้ความสดชื่นข้อแรกค่ะการชื่นชอบของหลายๆคนก็คือการชอบมะพร้าวพอช่วยให้เรานั้นสดชื่นได้อย่างรวดเร็วมากกว่าการดื่มน้ำเปล่าแบบปกติเนื่องจากในน้ำมะพร้าวนั้นมีเกลือแร่ที่ช่วยเติมความสดชื่นให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีส่วนอย่างที่2นะคะมะพร้าวช่วยขับสารพิษสรรพคุณของน้ำมะพร้าวข้อนี้น่าสนใจมากค่ะการช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายเนื่องจากมีความเชื่อว่ามะพร้าวเนี่ยถือว่าเป็นน้ำจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งอีกทั้งสรรพคุณของน้ำมะพร้าวค่ะยังช่วยเกี่ยวกับการขับปัสสาวะได้เป็นอย่างดีดังนั้นน้ำมะพร้าวสามารถช่วยขับสารพิษหรือดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกายได้ด้วยต่อจากนี้ค่ะมะพร้าวยังอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็เกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกายสรรพคุณของน้ำมะพร้าวชั้นเลิศนี้จะช่วยเสริมสร้างการทำงานของร่างกายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งยังมีสรรพคุณให้เติมคุณประโยชน์เพื่อให้ร่างกายทั้งแข็งแรงและสดใสได้มากขึ้นค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ฟังน้ำมะพร้าวยังช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนที่สาวๆหลายคนต้องรู้นะคะว่าน้ำมะพร้าวจะช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนเพศให้เป็นอย่างปกติโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มมีอาการวัยทองเพราะในน้ำมะพร้าวนั้นมีสารที่เรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนซึ่งมีฤทธิ์ใกล้เคียงกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิงค่ะสรรพคุณของน้ำมะพร้าวข้อนี้จะช่วยทำให้ความสวิงทั้งร่างกายและก็อารมณ์ของสาววัยทองลดน้อยลงได้ค่ะไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะน้ำมะพร้าวที่ทุกคนก็ทราบกันนะคะว่ามีคุณสมบัติในช่วยการบำรุงความงามได้ทั้งผิวแล้วก็ผมเพราะน้ำมะพร้าวนั้นเป็นน้ำมันธรรมชาติที่มีความเข้มข้นสูงทั้งยังเต็มไปด้วยอาหารบำรุงทั้งผิวแล้วก็ผมที่มีคุณค่ามากมายค่ะดังนั้นสรรพคุณของน้ำมะพร้าวเพื่อความงามจึงถือว่าเลิศแล้วก็ปังเวอร์เลยค่ะนอกจากนี้ค่ะน้ำมะพร้าวยังช่วยรักษาการระคายเคืองของผิวและผิวแห้งแตกได้เพราะในน้ำมะพร้าวนั้นมีไขมันอิ่มตัวในปริมาณมากดังนั้นสรรพคุณของน้ำมะพร้าวอีกข้อหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้อย่างเร่งด่วนสรรพคุณข้อนี้นะคะจะเข้าไปช่วยฟื้นบำรุงผิวที่แห้งแตกหรือที่กำลังเกิดอาการระคายเคืองได้เห็นผลชัดเจนเลยมากไปกว่านั้นนะคะน้ำมะพร้าวยังช่วยลดน้ำหนักด้วยเชื่อไหมคะว่าน้ำมะพร้าวได้ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำมันแต่สรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวอีกข้อหนึ่งที่หลายคนอาจไม่ทราบก็คือเขาจะช่วยในการลดน้ำหนักชั้นยอดเลยเพราะน้ำมันมะพร้าวนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานให้กับร่างกายดึงไปใช้ได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นต่อมไทรอยด์เพื่อให้ร่างกายนั้นเกิดการเผาผลาญได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ค่ะสรรพคุณของน้ำมะพร้าวยังช่วยขจัดของเสียในร่างกายได้ดีโดยเป็นตัวช่วยที่ดีในการดีท็อกซ์ลำไส้สามารถขับถ่ายได้อย่างสะดวกถือว่าเป็นสรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวที่เลิศมากเลยค่ะได้ทราบถึงประโยชน์ของมะพร้าวไปเยอะแยะเลยนะคะคุณผู้ฟังมะพร้าวนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายหลายคนคงอยากจะรู้นะคะแล้วผลิตภัณฑ์อะไรเพื่อสุขภาพและความงามที่ดึงเอาสรรพคุณของมะพร้าวและสรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวมาใช้ได้อย่างสะดวกวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์มาแนะนำอย่างเช่นนะคะครีมทาผิวต่างๆหรือว่าจะเป็นน้ำมันบริสุทธิ์สกัดเย็นต่างๆหรือมะพร้าวก็สามารถนำมาทำเป็นทรีตเมนต์บำรุงผมก็ได้นะคะมาร์กหน้าก็ยังมีสรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมีมากมายเลยนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังนั้นจะหยิบยกเอาสรรพคุณมะพร้าวไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการสาระสารพันวันนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะแล้วช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อในเบรกที่2ของรายการสาระสารพันค่ะ

0: จากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกกับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงเวลาดีๆของทุกวันศุกร์แบบนี้ผมก็จะมีเรื่องราวดีๆจากหนังสือหรือว่าจากข่าวสารต่างๆที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่วุ่นวายยุ่งเหยิงไปด้วยข่าวสารข้อมูลแบบนี้นะครับและในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาทั้งในบ้านเราและก็ของต่างประเทศคุณผู้ฟังครับผมเห็นใน Facebook ของผมนะครับในสัปดาห์นี้เองก็มีการแชร์ถึงวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัยต่างๆที่กำลังจะเปิดภาคเรียนกันในไม่อีกกี่สัปดาห์นี้แล้วนะครับโดยวิชาเลือกเสรีที่ก็เอามาจูงใจให้นักศึกษาเลือกเรียนนะครับที่นอกเหนือจากวิชาหลักตามหลักสูตรของคณะแล้วก็สาขาต่างๆของนักศึกษาที่เขาเรียนกันเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้นะครับก็ยังมีวิชาเลือกเสรีที่ก็ถือว่าเป็นวิชาที่นักศึกษาก็สามารถเลือกได้อย่างเสรีตามชื่อเขาเลยนะครับในการที่จะเรียนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากวิชาหลักที่เขาเรียนกันนะครับซึ่งเขาก็แชร์วิชาหลักๆที่น่าสนใจกันมากมายเลยนะครับก็มีอย่างเช่นวิชาพูดเด่นให้เป็นดาวโอ้โหนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับหรือวิชาเริ่มต้นธุรกิจแฟชั่นสำหรับมือใหม่วิชานักลงทุนรุ่นยาววิชารสชาติแห่งสวรรค์วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในวิถีใหม่วิชาขายยังไงไม่ให้เจ๊งโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับวิชาสุขพลิกผันกับนันทนาการหรือแม้กระทั่งวิชายิ้มเสน่ห์ก็ยังมีนะครับคุณผู้ฟังเอ๊ะเขาจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับถึง16สัปดาห์ในวิชายิ้มเสน่ห์เนี่ยนะครับก็น่าจะสนใจแล้วก็น่าลงเรียนมากๆเลยนะครับถ้าผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยโอ้โหผมเลือกโรงเรียนวิชานี้แน่นอนเลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งวิชาแปลกๆวิชาเลือกเสรีแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งจะมีมานะครับในต่างประเทศเขาเนี่ยก็มีวิชาเลือกแปลกๆวิชาที่น่าสนใจวิชาที่สร้างสรรค์แบบนี้กันมาหลายมหาวิทยาลัยแล้วนะครับซึ่งวิชาเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะเติมเต็มวิชาพื้นฐานของนักศึกษาต่างๆเหล่านี้แล้วยังมาเป็นตัวเลือกแล้วก็มาเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้แบบเหนือจินตนาการและก็สะท้อนภาพของสังคมยุคใหม่ได้แบบที่วิชาสามัญเนี่ยไม่น่าจะเทียบเท่าได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างวิชาสร้างสรรค์แบบนี้ในต่างประเทศกันดีกว่านะครับผมก็มีรายละเอียดมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังให้ฟังกันถึง 3-4 วิชาที่น่าสนใจนะครับวิชาแรกเลยนะครับเขาชื่อว่าวิชา Drag Queen Story Hall นะครับวิชานี้น่าสนใจตรงไหนนะครับคุณผู้ฟังวิชานี้เนี่ยก็เปิดเรียนกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสังคมในวันนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งความเชื่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมค่านิยมหรือแม้แต่เรื่องเพศเนี่ยนะครับแล้วเราจะช่วยให้เด็กๆยุคใหม่เนี่ยได้เรียนรู้ความแตกต่างทางเพศเหล่านี้ได้อย่างไรแบบที่ไม่ขัดเขินซ้ำยังช่วยให้พวกเขาเนี่ยอยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นดังนั้นเนี่ยนะครับจึงได้เกิดวิชาที่ชื่อว่า Drag Queen Story Hour ขึ้นมานะครับซึ่งก็คือหนึ่งในกิจกรรมสนุกๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกในซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาจากการริเริ่มของคุณมิเชลทีนะครับเธอก็เป็นนักเขียนผู้ขับเคลื่อนประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศก่อนที่จะกระจายไปยังห้องสมุดโรงเรียนและร้านหนังสือทั่วสหรัฐเลยนะครับเด็กๆที่เรียนวิชานี้เขาก็จะได้สนุกไปกับเดา Drag Queen นะครับ Drag Queen เนี่ยก็เป็นฉายาของกลุ่มคนที่กลายเป็นชายแต่แต่งตัวเป็นหญิงที่ผัดเปลี่ยนกันมาปรากฏตัวในเครื่องแต่งกายสีสันสดใสและก็เปี่ยมด้วยจินตนาการที่มาชวนเด็กๆให้ล้อมวงฟังนิทานที่บ่มเพาะให้พวกเขาเนี่ยเปิดรับความหลากหลายในสังคมพร้อมกับการปลูกความมั่นใจให้มีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับโดยเขาก็มีนิทานอย่างเรื่อง Everyone is different ที่แปลเป็นไทยว่าทุกๆคนเนี่ยย่อมแตกต่างกันนะครับที่พูดถึงเรื่องความแตกต่าง หรือนิทานนีเตอร์นะครับที่สอนให้พวกเขาเนี่ยเป็นมิตรกับคนอื่นและก็สอดแทรกด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองในระหว่างคลาสเพื่อที่จะมาเติมเต็มจินตนาการอย่างเช่นการประดิษฐ์มงกุฎหรือว่าหน้ากากก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเต้นรำอย่างสุดเหวี่ยงไปเลยนะครับคุณผู้ฟังโอ้น่าสนใจมากๆนะครับวิชานี้ซึ่งก็เท่ากับสอนให้เด็กๆในยุคปัจจุบันนี้ยอมรับแล้วก็เรียนรู้ความหลากหลายซึ่งความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายในยุคปัจจุบันที่เราต้องยอมรับและก็อยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นนะครับคุณผู้ฟังยังมีวิชาดีๆอีกนะครับเช่นวิชาที่ชื่อว่าเซลฟี่คลาสนะครับโอ้พอพูดคำว่าเซลฟี่เนี่ยก็ย่อมที่จะเข้าใจกันดีนะครับว่าหมายถึงอะไรการเซลฟี่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของมนุษย์เราโดยเฉพาะมนุษย์ที่อยู่ในสังคมออนไลน์นะครับซึ่งวิชานี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรายวิชาที่เข้ากับยุคสมัยอย่างแท้จริงเลยนะครับเมื่อภาควิชาการเขียนแห่งมหาวิทยาลัย Southern California ในลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็เปิดรายวิชาที่ชื่อว่าการเขียน150การเขียนและการใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์การระบุตัวตนและความหลากหลายนะครับซึ่งหนึ่งในใบงานของรายวิชานี้ก็คือการให้นักศึกษาเนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเอง5ครั้งพร้อมกับเขียนบรรยายเป็นคำตอบทันทีเลยว่ารูปเซลฟี่ของคุณเนี่ยสร้างแล้วก็บดบังความเป็นตัวตนของคุณอย่างไรเรียกว่าวิชาสุดแปลกเนี่ยนะครับคงทำให้เหล่านักศึกษาเลิกคิดถึงแอปพลิเคชันไปเลยที่จะนำมาใช้แต่งรูปเซลฟี่เพราะต้องคิดถึงแต่การตีความอย่างไรให้ได้ใจอาจารย์มากที่สุดไปแทนนะครับคุณผู้ฟังและอีกหนึ่งวิชาสุดท้ายที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับก็คือหลักสูตรที่ชื่อว่า Ethics Hacker นะครับซึ่งวิชานี้ก็สอนในมหาวิทยาลัยอเบอร์เทดันดีนะครับเป็นมหาวิทยาลัยทันสมัยใจกลางเมืองดันดีของประเทศสกอตแลนด์เขาซึ่งก็ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารไทม์ด้วยนะครับให้เป็นท็อป10เลยของมหาวิทยาลัยสมัยใหม่โดยจุดเด่นของที่นี่เนี่ยก็ยังคงที่คอร์สการเรียนการสอนแบบแปลกๆแล้วก็สร้างสรรค์ที่หาไม่ได้จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างหลักสูตร4ปีที่มีดีกรีปริญญาเลยนะครับที่ชื่อว่า Ethical Hacking and Countermeasure นะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่สนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยมีวิจารณญาณและก็ความสามารถในการจัดการกับเหล่าแฮกเกอร์อย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานโดยนักศึกษาที่เลือกศึกษาในคอร์สนี้เนี่ยก็จะได้พัฒนาทักษะความเข้าใจกระบวนการเบื้องหลังการเข้าโจมตีของเหล่าแฮกเกอร์ไปจนถึงการพัฒนามาตรการในการรับมือและความรู้เชิงเทคนิคเพื่อความปลอดภัยของระบบและก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโดยบรรดาศิษย์เก่าของที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ได้เติบโตแล้วก็ได้ทำงานเป็นบุคลากรสำคัญที่ช่วยจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในเชิงสารสนเทศเป็นจำนวนมากเลยนะครับคุณผู้ฟังและนั่นนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวดีๆเรื่องราวของรายวิชาที่สร้างสรรค์ที่ออกแบบกันมาเพื่อตอบรับกับโลกสมัยใหม่โลกในยุค New Normal โลกที่เราจะต้องอยู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ความหลากหลายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพ้อๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าผมยังมีเรื่องราวดีๆจากรอบโลกมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกจะเป็นเรื่องอะไรอดใจรอคู่เดียวครับ

0: จากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้นะครับผมก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆเรื่องเล่าจากรอบโลกที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงแบบนี้นะครับโดยเมื่อเบรกที่แล้วผมก็ได้มาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของคอร์สเรียนที่หลากหลายและก็สร้างสรรค์เป็นอย่างมากทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและก็มหาวิทยาลัยต่างประเทศนะครับในเบรกนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องของคอร์สเรียนอีกเช่นเคยนะครับที่สร้างสรรค์และก็โอ้โหฟังแล้วก็น่าเรียนแล้วก็โอ้เป็นเรื่องราวที่ดีๆเป็นอย่างมากเลยนะครับกับเรื่องราวของคอร์สสอนน้องเข้านอนหรือว่าสลีปเทรนนิ่งนั่นเองนะครับเอ๊ะคุณผู้ฟังเริ่มสนใจกันแล้วไหมครับคุณผู้ฟังมีคนไหนเป็นคนที่นอนหลับยากไหมครับที่สำคัญเลยมีลูกๆหลานๆที่โอ้โหเข้านอนยากเย็นซะเหลือเกินนะครับโดยสำหรับหลายคนเนี่ยช่วงเวลากลางคืนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหทั้งเงียบสงบแล้วก็ผ่อนคลายแต่อีกหลายๆบ้านเลยนะครับเวลากลางคืนเนี่ยก็เปรียบได้ดังสนามรบเลยนะครับที่จะต้องตบเลยนะครับที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นโดยเฉพาะบรรดาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องรับมือกับเจ้าบรรดาตัวน้อยที่แผดเสียงร้องตลอดทั้งคืนเลยนะครับปัญหาของการนอนหลับของลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์มากๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของคุณพ่อคุณแม่การฝึกลูกเข้านอนเนี่ยจึงเข้ามาตอบโจทย์ผู้ปกครองในหลายๆบ้านให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ซึ่งการฝึกลูกเข้านอนนั้นน่ะก็อาจจะหมายถึงกลยุทธ์หรือว่าแนวทางที่จะช่วยเสริมให้เด็กเนี่ยสามารถเข้านอนในเวลากลางคืนได้ด้วยตัวเองซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆอย่างเช่นการฝึกสังเกตสัญญาณที่ชี้ถึงความง่วงของลูกเราแล้วนะครับหรือว่าการจัดกิจวัตรตอนกลางคืนอย่างเป็นระบบซึ่งการฝึกเนี้ยก็ยังหมายถึงความสามารถของทารกที่เขาจะปล่อยหลับไปเองได้หลังจากที่ตื่นนอนกลางดึกโดยไม่ต้องมากล่อมนอนกันใหม่เช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยให้ทั้งเด็กและก็ผู้ปกครองเนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนที่ยาวนานมากขึ้นและก็ช่วยปรับอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งจากงานวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าการฝึกการนอนหลับเนี่ยส่งผลให้เด็กทารกเนี่ยนอนได้มากขึ้นอีกทั้งแม่ของเด็กที่ได้ฝึกการนอนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดน้อยลงด้วยแต่การฝึกนอนหลับของเด็กนั้นน่ะก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับโดยคุณเจนิเฟอร์จีโรเซียและคุณเทซี่แคสเซลนะครับทั้งสองท่านก็เป็นนักมนุษยวิทยาก็ได้เขียนไว้ในหนังสือว่าก่อนศตวรรษที่19เนี่ยก็ดูเหมือนว่าหัวข้อการนอนของเด็กเนี่ยจะไม่ใช่หัวข้อที่พ่อแม่มือใหม่เนี่ยจะกังวลและก็หนังสือคู่มือเลี้ยงลูกเนี่ยก็ไม่ได้มีหัวข้อนี้เลยนะครับประกอบกับลักษณะครอบครัวในสมัยก่อนที่ส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวขยายนั่นหมายถึงมีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับเมื่อเด็กเล็กตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยจึงมักมีญาติพี่น้องที่ตื่นพร้อมที่จะมาช่วยกันผัดดูแลทารกอยู่เสมอหรือไม่ก็จะมีสมาชิกที่อยู่ใกล้กับทารกตื่นขึ้นมาได้ทันท่วงทีนะครับแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตมนุษย์อย่างมากเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องทำงานยาวขึ้น

แล้วก็กลายเป็นครอบครัวเดียวที่อยู่กันแค่พ่อแม่ลูกจนขาดเหล่าบรรดาญาติญาติที่จะมาช่วยเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็กซึ่งประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนี้นะครับผู้คนก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและก็การพึ่งพาตนเองมากขึ้นไม่เว้นกับเด็กทารกที่ควรที่จะนอนได้ด้วยตัวเองจนทำให้การฝึกนอนเนี่ยก็เริ่มเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยอยู่ได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาใครเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ที่ก็จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเทคนิคการฝึกลูกน้อยให้นอนเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายวิธีเลยเช่นการฝึกนั้นน่ะเหมาะที่จะเริ่มต้นเมื่อเด็กมีอายุ 4-6 เดือนขึ้นไปหลังจากที่ลูกน้อยเนี่ยเขาเริ่มที่จะไม่ต้องการที่จะดื่มนมในช่วงกลางคืนและก็เป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้การปลอบประโลมตนเองกันแล้วนะครับโดยในปัจจุบันเนี้ยก็มีวิธีที่หลายคนคุ้นเคยกันเช่นเขาเรียกว่าวิธีCry It Out Cry It Out ก็คือเป็นวิธีที่โด่งดังที่สุดในการฝึกลูกเข้านอนโดยหลังจากที่ตรวจดูความพร้อมของลูกน้อยที่กินอิ่มแพมเพิร์สสะอาดพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ออกจากห้องไปแล้วก็ปล่อยให้เด็กได้นอนซึ่งเด็กเขาก็อาจจะร้องไห้จนผ่อยหลับไปด้วยตัวเองแม้จะดูโหดร้ายนะครับแต่จากการวิจัยเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ได้ผลที่แสดงว่าวิธีนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลร้ายต่อความผูกพันของเด็กและก็ผู้ปกครองหรือกับพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมของเด็กแต่อย่างใดเลยนะครับวิธีที่2เขาเรียกว่า Ferber Method นะครับวิธีนี้ก็จะดำเนินไปในเช่นเดียวกันกับวิธีแรกเพียงแต่จะคอยเข้าไปดูลูกเมื่อร้องไห้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้เด็กเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและก็จะค่อยๆผ่อนให้ระยะเวลาเนี่ยยาวขึ้นเรื่อยๆในการเข้าไปดูลูกน้อยนะครับเพื่อลดการปรากฏตัวในห้องของลูกลงไม่แนะนำให้อุ้มลูกขึ้นจากเปลเพียงแค่แตะเบาๆให้เด็กรู้สึกว่าปลอดภัยว่ามีคนดูแลอยู่ข้างๆก็พอนะครับวิธีที่3เขาเรียกว่าแคมปิ้งเอาท์ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลกับเด็กที่มีความวิตกกังวลสูงให้เตรียมเก้าอี้ของคุณพ่อคุณแม่ให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็นั่งกล่อมลูกของเราเนี่ยให้หลับระหว่างนั้นเนี่ยอาจปลอบสัมผัสลูกให้หลับฝันดีได้ด้วยก่อนที่จะค่อยๆลากเก้าอี้ออกไปให้ไกลขึ้นและลดการสัมผัสลงกระทั่งออกจากห้องไปในที่สุดนะครับวิธีสุดท้ายเราเรียกว่า Pick Up Push Down นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้เวลายาวนานที่สุดเลยแต่ก็อาจที่จะอ่อนโยนต่อจิตใจคุณพ่อคุณแม่ที่สุดด้วยเช่นกันนั่นก็คือการเข้าไปปลอบโยนลูกน้อยเมื่อร้องไห้และผลักออกมาเมื่อเด็กสงบลงซ้ำๆจนกว่าจะดีขึ้นซึ่งแม้วิธีนี้จะต้องใช้ความอดทนและเวลาที่ยาวนานกว่าวิธีอื่นๆแต่ก็ช่วยลดความกังวลของคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกน้อยได้ดีเลยนะครับคุณผู้ฟังครับการฝึกลูกเข้านอนเนี่ยนับเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งที่ผู้ปกครองเองเนี่ยไม่ควรที่จะกดดันตัวเองจนเกินไปเพราะนั่นอาจจะส่งผลถึงความเครียดที่มากขึ้นอีกทั้งยิ่งไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองเนี่ยจะเสียเปรียบเด็กที่ได้รับการฝึกเพราะการศึกษาเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าไม่พบความแตกต่างในระยะยาวเลยนะครับในเด็กที่อายุ6ปีที่ผ่านการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองและไม่ได้ผ่านการฝึกนะครับทั้งในเรื่องของรูปแบบการนอนพฤติกรรมหรือในแง่ความผูกพันและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะได้รับการฝึกหรือไม่นั้นน่ะในที่สุดเด็กๆ เขาก็จะหยุดขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ในเวลากลางคืนได้เองในสักวันหนึ่งข้างหน้านะครับซึ่งการตื่นการดึกของลูกเนี่ยอาจเป็นเพียงเรื่องธรรมดาหรือเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงสำหรับครอบครัวแตกต่างกันไปแต่ถ้าหากเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นปัญหาก็อย่ากลัวที่จะเข้าไปหาวิธีการแก้ไขหรือจะเอาวิธีที่ผมได้บอกไปเนี่ยไปลองใช้ดูก็ได้นะครับเพื่อคืนที่หลับฝันดีอย่างยาวนานของทุกคนในบ้านนั่นเองครับขอขอบคุณบทความดีๆนี้จากเว็บไซต์ Creative Thailand ด้วยนะครับและนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆจากรอบโลกที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสาระสารพันในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆทุกวันศุกร์แบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพินโตรุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนยกระดับไทยสู่เสบียงของโลกสร้างสมดุลนำเข้าและปราบสินค้าลักลอบเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ของหลวงไม่ใช่ของเราเพื่อนหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
2: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
3: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเราก
4: ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนยกระดับไทยสู่เสบียงของโลกสร้างสมดุลนำเข้าและปราบสินค้าลักลอบเด็ดขาดเพื่อคุ้มครองเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
5: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียมหอมแดงหอมหัวใหญ่และมันฝรั่งครั้งที่2ได้หารือถึงการเร่งขับเคลื่อนนโยบายสร้างความมั่นคงทางอาหารยกระดับประเทศไทยจากครัวของโลกสู่การเป็นเสบียงของโลกเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนซึ่งที่ประชุมได้พิจารณากำหนดกรอบการเปิดตลาดนำเข้าสินค้าตามพันธสัญญา WTO และ FTAไทยภูฏานอย่างมีสมดุลและเป็นธรรมอาทิการปรับลดปริมาณนำเข้ามันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปปี2569ลงเหลือ 78,000 ตันเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีความคล่องตัวเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรเข้ากับผู้ประกอบการโดยตรงเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้เกิดการใช้ตัวเลขความต้องการในประเทศเป็นตัวชี้เป้าในการส่งเสริมการผลิตไทยเพื่อทดแทนการนำเข้านอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการต่อข้อเสนอของภาคเกษตรกรเตรียมนำ4มาตรการได้แก่การบริหารช่วงเวลาการนำเข้าหอมหัวใหญ่สดไม่ให้ตรงกับช่วงผลผลิตไทยออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมิถุนายนการใช้มาตรการทางภาษีที่เหมาะสมและขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรไทยก่อนเป็นอันดับแรกนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในวันที่3กันยายนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
4: จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยจนถึงวันที่2กันยายนนี้
6: ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่โดยติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่องพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มให้แจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีความเสี่ยงสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากฝนตกหนักและมีความเสี่ยงจะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้อพยพอย่างเพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์ภัยในพื้นที่ผมสรรคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
4: เนปาลปฏิเสธรับทีมช่วยเหลือจากต่างชาติในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายโลกบาฮาดูเชตรีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเนปาลในวันนี้ที่ปฏิเสธรับทีมช่วยเหลือจากต่างชาติในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย489รายและมีผู้สูญหายเกือบ 1,000 รายเนื่องจากรัฐบาลเนปาลกำลังบริหารจัดการปฏิบัติการกู้ภัยด้วยตนเองทั้งหมดขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีใต้จะเจรจาเรื่องทีมกู้ภัยจากต่างชาติกับเนปาลต่อไปเนื่องจากพลเรือนชาวเกาหลีใต้ยังคงติดค้างอยู่ในพื้นที่ประสบภัยอย่างน้อย10รายและสูญหายอีก9รายเพราะไม่คำมั่นว่า จะให้เงินช่วยเหลือ

ด้านมนุษยธรรมเป็นจำนวนเงิน$1,000,000รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23:00 น.

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ธรรมชาติให้ทุกชีวิตธรรมชาติสร้างเราสร้างสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ธรรมชาติจึงมอบสรรพสิ่งเพื่อดูแลรักษาชีวิตทุกชีวิตธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพรเราเนี่ยไปพูดคุยกับหมอยาพื้นบ้านซึ่งพี่มองว่าคือกุญแจที่จะไขไปสู่สมบัติของมนุษยชาติพอเราเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นความอัศจรรย์ของสายสัมพันธ์ของคนกับต้นไม้สายสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติคือตอนที่เราไปสำรวจป่าเนี่ยเราจะเห็นสายสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติเขาจะรู้จักกันแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันสิ่งที่เราตั้งใจก็คือว่าเก็บรวบรวมสิ่งที่กำลังถูกพัดพาไปในยุคสมัยให้ได้มากที่สุดที่จะเก็บไว้แล้วก็ส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปก่อนที่องค์ความรู้นั้นจะหายไปตลอดกาล
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องเราทุกคนในมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรยึดมั่นที่จะทำสิ่งดีๆร่วมกันกับเกษตรกรในชุมชนจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมเราจริงจังกับการทำเกษตรอินทรีย์ต้นไม้ทุกๆต้นที่ปลูกต้องมาจากดินที่ดีไม่ใช้สารเคมีในดินไม่ใส่ปุ๋ยเคมีในสมุนไพรไทยของเราเราคืนสมดุลสู่ธรรมชาติเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองผู้บริโภคปลอดภัยเรายืนหยัดและยึดมั่นในปณิธานของเราเราอยากเห็นสังคมที่เริ่มต้นทุกอย่างด้วยการให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตให้ความสำคัญกับการดูแลธรรมชาติให้เวลาและหัวใจต่อผู้อื่นไม่เอาเปรียบให้การประกันรายได้ต่อเกษตรกรที่ส่งมอบผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อผู้บริโภคด้วยทีมงานที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งความรักวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราพร้อมที่จะรับภารกิจเพื่อสืบสานภูมิปัญญาไทยสู่คนรุ่นต่อไปเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคขออภัยคุณผู้ฟังแล้วก็อาจารย์อาด้วยนะโอ้วันนี้ติดพันนะติดพันแล้วก็เผอิญเจอฝนด้วยก็เลยเข้ารายการช้านะครับขออภัยจริงๆด้วยนะวันนี้วันศุกร์ที่28แล้วนะครับ28สิงหาคม2569ระมัดระวังสุขภาพกันนะไข้หวัดระบาดเยอะนะทั้งโควิดทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็ฝนก็ยังมีตกอยู่ค่อนข้างจะทีพอสมควรนะครับผมมาก็มีฝนลงเม็ดอยู่พอสมควรเดินทางระมัดระวังกันด้วยนะไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับอาจารย์อามารอแล้วอาจารย์อามารอแล้วครับแฟนคลับของอาจารย์อาวันนี้เจอแน่นอนนะครับก็จะมีความรู้ดีๆมาฝากเหมือนเดิมนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอให้อาจารย์เข้าช้าไปนิดนึงนะครับ
2: ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
1: เชิญครับเชิญครับวันนี้เตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับขออภัยผู้เบียดเชิญเลยครับ
2: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็เจอข่าวคนเป็นโรคหัวใจกันเยอะนะคะ
1: แล้วไปเกี่ยวกับไอ้วัคซีนป่ะอาจารย
2: ์จริงๆก็มีความสัมพันธ์อยู่ค่ะมีรายงานอยู่แต่ว่าก็คิดว่าไม่ใช่วัคซีน 100%
1: อ๋อ
2: ก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวบุคคลด้วยในบางคนน่ะนะคะ
1: ครับผมครับผมยังไม่ชี้ชัด 100% แต่มันมีปัจจัยอื่นๆที่มีความเกี่ยวพันด้วยโอเคครับเชิญครับเชิญครับ
2: ก็ถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าหัวใจเรามีขนาดเท่าไหร่นะคะลองเอามือซ้ายยกขึ้นมากำปั้นดูนะคะหัวใจคนก็ของเราก็จะประมาณนั้นนะคะก็อยู่กลางทรวงอกนะคะแต่ว่ายอดแหลมของหัวใจเนี่ยมันจะชี้ไปทางด้านซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เจ็บหน้าอกหรือเจ็บหัวใจอ่ะเราจะสังเกตว่า
1: ด้านซ้าย
2: เขาจะเอามือยกมาทาบตรงอกซ้ายโดยอัตโนมัติโดยสัญชาตญาณ
1: มันเอียงซ้ายมันเอียงซ้ายว่ากันเถอะ
2: ใช่ค่ะยอดแหลมของหัวใจ
1: ยอดแหลมยอดแหลม
2: ซ้าย
1: แล้วก็หลอดเลือดใหญ่อยู่ตรงนั้นด้วยป่ะ
2: ใช่ก็จะมีหลอดเลือดที่มาเลี้ยง
1: หัวใจด้วยเส้นใหญ่สุดเลย
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ซึ่งหัวใจคนเราเนี่ยก็จะเต้นประมาณวันละแสนครั้งนะคะโดยประมาณนะคะวันนึงแสนครั้งเลยนะคะแล้วก็เป็นกล้ามเนื้ออย่างหนึ่งนะคะหัวใจเราเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานหนักที่สุดในร่างกายด้วยนะคะขนาดเล็กเท่านั้นน่ะนะคะเพราะนั้นเราต้องรักหัวใจของเราให้มากๆนะคะสูบฉีดเลือดประมาณวันละ 2,500 แกลอนนะคะหรือตกประมาณ 9,450 ลิตรต่อวัน
1: โอ้มากขนาดนั้นเลยเหรอจารย์
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ครับ
2: เพราะว่ามันมีทุกวินาทีที่เรามีชีวิตนะคะก
1: ็
2: คือสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก็มี4ห้องนะคะห้องบนขวาก็คือรับเลือดเสียจากร่างกายนะคะห้องล่างขวาก็คือเอาเลือดเสียจากห้องบนเนี่ยส่งไปปอดไปฟอกให้เป็นเลือดดีพอปอดฟอกเสร็จก็ส่งมาห้องบนซ้ายนะคะรับเลือดดีมาจากปอดนะคะแล้วก็ส่งต่อไปที่ห้องล่างซ้ายแล้วก็สูบฉีดออกไปเลี้ยงทั่วร่างกายอยู่แบบนี
1: ้
2: นะคะเมื่อหยุดเต้นก็คือตายนะคะทีนี้หลอดเลือดหัวใจหลักๆเนี่ยนะคะจะมีอยู่3เส้นที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจนะคะโดยที่แขนงขวามี1เส้นแขนงซ้ายมี2เส้นนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ 2-4 มิลลิเมตรก็น่าจะใกล้ๆกับหลอดดูดน้ำอยู่นะคะนะคะแล้วก็ตอนที่หัวใจห้องล่างซ้ายมันบีบตัวแรงเนี่ย ะคะเพื่อที่จะส่งเลือดไปเลี้ยงตั้งแต่หัวจนถึงปลายเท้าเราเลยเนี่ยนะคะจริงๆช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าหัวใจจะไม่มีเลือดไปหลอดเสี้ยววินาทีหนึ่งนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากแต่จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยสามารถที่จะสะสมพลังงานแล้วก็ออกซิเจนได้นะคะหลังจากนั้นพอหัวใจปิดปุ๊บมันจะคลายตัวรับเลือดไอ้ช่วงคลายเนี่ยมันก็จะคลายการกดทับหลอดเลือดแล้วก็จะไปหล่อเลี้ยงหัวใจตอนนั้นด้วยนะคะทีนี้โรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยนะคะมันก็เกิดจากการที่มีคราบขยะนะคะไขมันบ้างล่ะหินปูนบ้างแหละนะคะไปพอกสะสมอยู่ที่ผนังด้านในของหลอดเลือดก็คือหลอดเลือดเรามันเหมือนสายน้ำเนาะก็คือผิวมันต้องเรียบนะคะแต่ถ้าเกิดมันขรุขระมีคราบมีขยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลือดมันก็จะไหลเวียนไม่สะดวกนะคะซ
1: ึ
2: ่งมันก็จะมีทั้งสาเหตุที่เราคุมไม่ได้หรือคุมได้นะคะที่คุมไม่ได้ก็คืออายุนะคะอายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยบางทีมันก็มีการเสื่อมของหลอดเลือดนะคะคือมันไม่ยืดหยุ่นเหมือนเดิมมีการแข็งตัวบ้างแหละนะคะหรือว่ามีหินปูนไปเกาะบ้างแหละซึ่งเขาก็เจอว่าจริงๆเวลาที่เราไปตรวจแคลเซียมในหลอดเลือดในผู้สูงอายุเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ที่เจอได้บ่อยค่ะเหมือนหนูจะพูดว่าไงเหมือนมันเป็นความเสื่อมตามนะคะเหมือนคนไปทำ MRI ถ้าอายุเยอะๆก็เสื่อมหมดนะคะแต่ว่าอันมากน้อยเนี่ยมันก็แล้วแต่คนบางคนเสื่อมเยอะแต่ไม่มีอาการอะไรก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เพศนะคะเขาบอกว่าไอ้โรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยนะคะเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยสถิติแล้วผู้ชายจะมีสูงกว่าผู้หญิงถ้าเป็นช่วงก่อนหมดประจำเดือนนะแต่พอผู้หญิงหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยสถิติใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าจริงๆฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็มีส่วนสำคัญแล้วก็พันธุกรรมนะคะก็คือมันจะ
1: สัญญาณ
2: ในครอบครัวเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดก็มีค่ะสัญญาณชัดไหมคะ
1: โอเคมันขาดได้หายเมื่อสักครู่ต่อเลยครับอาจารย์ครับเมื่อกี้มันขาดไปนิดนึงครับอาจารย์ครับ
2: ก็คือถ้ามีคนในครอบครัวนะคะเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจก็มีโอกาสที่จะตกทอดลงมาได้นะคะสำหรับปัจจัยที่เราปรับเปลี่ยนได้นะคะก็คือเป็นพวกโรคเรื้อรังต่างๆนะคะก็คือไขมันความดันเบาหวานนะคะสูบบุหรี่นะคะก็คือพวกเนี้ยสูบบุหรี่นี่คือเลิกได้ก็เลิกเลยนะคะเป็นสาเหตุต้นๆเลยที่ทำให้เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหัวใจขาดเลือดลิ่มเลือดอุดตันอะไรต่างๆสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตรวมถึงมะเร็งด้วยนะคะแล้วก็ไขมันความดันเบาหวานเนี่ยพวกนี้มันทำให้หลอดเลือดอักเสบแล้วก็เสื่อมนะคะคือเส้นเลือดตีบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆไขมันมันลอยไปเกาะแล้วก็แคบลงอย่างนั้นไม่ใช่นะคะจริงๆกลไกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการอักเสบคือพอมันมีไขมันเนี่ยสะสมนะคะอยู่ในกระแสเลือดหรือว่ามีน้ำตาในเลือดที่สูงสูงนะคะหรือมีความดันหรือแรงดันในหลอดเลือดที่สูงสูงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้ผนังชั้นในของหลอดเลือดที่สัมผัสกับน้ำเลือดโดยตรงเนี่ยมันเสียหายได้นะคะคือมันอักเสบมันเสียหายทีนี้สมมติว่ามันมีไขมันในกระแสเลือดเยอะๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกับว่าผิวของผนังเส้นเลือดเนี่ยมันจะไม่เรียบมันจะเป็นขุขะเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็จะมุดลงไปชั้นใต้ของผนังหลอดเลือดหน่อยคือหลอดเลือดมันจะมีหลายชั้นนะคะพอมันมุดลงไปเนี่ยคือเม็ดเลือดขาวก็จะตามไปกินนะคะเพราะว่ามันถือว่ามันต้องกำจัดสิ่งที่มันเป็นของแบบไม่ดีของแปลกปลอมนะคะพอมันกำจัดเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการอักเสบการออกซิเดชันของไขมันเกิดขึ้นนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าคราบ พลักหรือคราบขยะนะคะของพวกเซลล์ที่มันตายแล้วหรือว่าแคลเซียมก็มาพอกตัวนะคะเพื่อที่จะปะความรอยรั่วของตัวหลอดเลือดที่มันเสียหายอะไรเงี้ยนะคะคือเซลล์หลอดเลือดบางส่วนน่ะมันเหมือนเปลี่ยนตัวเองไปเป็นเซลล์ที่ทำให้แข็งตัวได้นะคะก็เลยเรียกหินปูนเกาะหลอดเลือดบ้างแหละแคลเซียมเกาะหลอดเลือดบ้างแหละนะคะพอนานวันเข้าเนี่ยนะคะรูของหลอดเลือดเนี่ยมันก็จะตีบแคบลงนะคะเลือดมันก็จะไหลผ่านไม่สะดวกถ้ามันเกิดที่บริเวณเส้นเลือดหัวใจนะคะมันก็อาจจะเกิดการตีบการอุดตันได้นะคะซึ่งทุกระดับเนี่ยต้องกินยาคือเขาก็จะบอกว่าตีบกี่เปอร์เซ็นต์เนาะถ้าเกิดว่าไปตรวจวินิจฉัยฉีดสีหรืออะไรต่างๆนะคะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าตีบเกิน 70% นะคะหมออาจจะต้องพิจารณาให้คนไข้ทำบอลลูนหรือว่าใส่ขดลวดทางไม่ให้มันตีบนะคะหรือ50%แต่ไปเป็นตรงขั้วของหัวใจอะไรเงี้ยเริ่มมีอาการเยอะก็ทำให้หมออาจจะต้องพิจารณาทำบอลลูนหรือใส่ขดลวดได้นะคะทีนี้พอมันตีบมากๆเนี่ยหัวใจมันขาดเลือดปุ๊บนะคะกล้ามเนื้อมันไม่มีอันไหนเลือดไม่ไปเลี้ยงมันจะปวดนะคะตรงไหนก็แล้วแต่ที่เลือดมันไปเลี้ยงไม่ได้เนี่ยมันก็จะปวดนะคะคนไข้ก็จะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกรุนแรงนะคะคือถ้าคนไข้ให้ประวัติเนี่ยมักจะบอกว่าเหมือนมีของหนักๆมาทับบริเวณกลางอกหรือมีอะไรมารัดนะคะอาจจะเหมือนกระสอบหนักๆหรือว่าบางคนบอกว่าเหมือนช้างเหยียบนะคะที่หน้าอกนะคะและการเกิดของตัวหัวใจขัดเลือดเนี่ยมักจะมีการล้าวไปบริเวณอื่นก็คือบริเวณคอบริเวณกรามบริเวณไหล่แขนซ้ายหรือสะบักหลังร่วมกับอาการอื่นๆคือมันจะไม่ใช่แบบแค่แบบเจ็บหน้าอกแบบแฟบหรืออะไรเงี้ยนะคะมันมักจะมีอาการอื่นร่วมด้วยที่รุนแรงบวกพ่วงเข้ามาเช่นเหงื่อออกมากนะคะตัวเย็นซีดอะไรเงี้ยนะคะหายใจไม่อิ่มซึ่งบางทีมันอาจจะไปคล้ายๆกับพวกอาการกระเพาะกดไหลย้อนนะคะแต่ว่าจุดสังเกตเลยก็คือว่าถ้าอาการพวกเนี้ยมันไม่ดีขึ้นเลยอ่ะนะคะใน15-20 นาทีเนี่ยก็ควรจะเรียก1169หรือว่ารีบไปโรงพยาบาลนะคะแต่ถ้าเป็นโรคทางกระเพาะกดไหลย้อนเนี่ยบางทีกินยาลดกรดกินอะไรเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นแล้วมันมักจะสัมพันธ์กับมื้ออาหารอย่างกระเพาะเนี่ยก็อาจจะจุกหรือแสบร้อนตอนที่หิวหรือว่าก่อนกินข้าวแต่ถ้าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยก็มักจะเป็นหลังกินอิ่มหรือนอนราบแล้วกำเริบอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นปวดใต้ชายโครงขวานาน30 นาทีถึง6 ชั่วโมงหลังกินอาหารมื้อใหญ่ๆที่เป็นของมันๆอันนั้นอาจจะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีนะคะก็เราตัดสินกันที่ประมาณ20 นาทีเจ็บหน้าอกต่อเนื่องมีร้าวไปไหล่ซ้ายแขนคอแล้วพักแล้วไม่ดีขึ้นนะคะอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณของโรคหัวใจขัดเลือดนะคะทีนี้วิธีการนะคะก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะหรือว่าโทร116 1669เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหัวใจมันไม่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญอื่นๆอย่างสมองเนี่ยก็อาจจะเซลล์สมองตายนะคะหรือว่าตัวหัวใจเองเนี่ยมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายได้นะคะวิธีการป้องกันนะคะก็คือเราก็จะต้องตรวจสุขภาพนะคะคนที่สุขภาพดีหรือว่าเป็นโรคประจำตัวอย่างเงี้ยก็ต้องไปตรวจเลือดตรวจอะไรกับหมอตามนัดหมายนะคะคนสุขภาพดีก็ตรวจสักอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งดูไขมันดูน้ำตาในเลือดนะคะเช็คความดันโลหิตนะคะแล้วก็เรื่องอาหารเนี่ยสำคัญนะคะก็พยายามควบคุมอาหารเพื่อไม่ให้น้ำตาลไขมันความดันเนี่ยมันสูงเกินค่าปกตินะคะก็พยายามลดการกินของผัดของทอดของเค็มของหวานเนาะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยถ้ามันไปอยู่ในหลอดเลือดนานๆเนี่ยมันก็ทำให้เส้นเลือดอักเสบแล้วก็เกิดการตีบการแข็งตามมาซึ่งกระบวนการในการเกิดเส้นเลือดตีบเนี่ยค่ะ มันไม่ได้ใช้เวลาแค่วันสองวันนะคะกว่ามันจะตีบแคบเนี่ยนะคะใช้เวลาหลัก10ปีนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกายที่ดีกับหัวใจเนี่ยจริงๆเป็นแบบไหนก็ได้นะคะแต่ที่มีข้อมูลชัดกว่าก็จะเป็นแบบแอโรบิกนะคะก็คืออย่างน้อยเนี่ย30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ถ้าเอาตามอุดมคติในตำราเลยเนี่ยต้องแบบออกหนักประมาณหนึ่งนะคะก็คือหอบแฮกๆนะคะร้องเพลงไม่เป็นเพลงเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะไอ้ทางนั้นเนี่ยจะทำให้หัวใจมันได้ออกกำลังนะคะแล้วก็เลิกบุหรี่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจอะไรต่างๆก็เบื้องต้นก็ไปพบหมอก็อาจจะให้ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจก่อนนะถ้าช่วงที่มีอาการเนี่ยก็ไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าอาการมันหายไปบางทีคลื่นหัวใจมันอาจจะตรวจไม่เจอนะคะแล้วก็ถ้าหมอเขาสงสัยเพิ่มเติมเขาก็อาจจะให้ไปเดินสายพาหรืออะไรต่างๆนะคะทีนี้สมุนไพรอ่ะนะคะอาจจะไม่ได้มีบทบาทชัดเจนนะคะก็ถ้าคนเป็นโรคแล้วเนี่ยก็ต้องกินยาแผนปัจจุบันเป็นหลักนั่นแหละค่ะยาแผนปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นยาพวกต้านเกล็ดเลือดนะคะพวกแอสไพรินป้องกันเส้นเลือดตีบนะคะยาลดไขมันในเลือดพวกกลุ่มเซตินอะไรต่างๆถ้ามีโรคร่วมเบาหวานไขมันความดันหมอก็จะให้ยาเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้คุมโรคได้ตามเป้าหมายนะคะส่วนสมุนไพรที่น่าสนใจนะคะก็มีมาฝากกันประมาณ3ตัวนะคะต
1: ั
2: วแรกก็คือมะขามป้อมนะคะมะขามป้อมเนี่ยสามารถที่จะลดไขมันในเลือดแล้วก็ดูแลหลอดเลือดไม่ให้อักเสบได้นะคะมีการศึกษาการใช้สารสกัดมะขามป้อม500มิลลิกรัมต่อวันนะคะติดต่อกันนาน1เดือนแล้วก็หยุด3สัปดาห์ในอาสาสมัครสุขภาพดีแต่ว่ามีไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ HDL ที่เป็นไขมันดีค่อนข้างต่ำนะคะก็พบว่าในกลุ่มที่ได้มะขามป้อมเนี่ยนะคะเมื่อทดสอบการไหลเวียนของเลือดผ่านช่องขนาดเล็กนะคะก็คือเขาจะจำลองลักษณะของหลอดเลือดฝอยอ่ะนะคะคือเอาเลือดคนไข้มาผ่านเครื่องมือนึงเพื่อจะดูการไหลเวียนเลือดเขาเพราะว่าเมื่อกินมะขามป้อมเข้าไปเนี่ยมันมีการไหลเวียนเลือดที่ดีขึ้นคือเลือดมันฟลอดีขึ้นนะคะและเห็นผลแม้ว่าหยุดกินมะขามป้อมไปแล้ว3สัปดาห์ผลนั้นก็ยังคงอยู่นะคะอีกการศึกษานึงเนี่ยก็คือใช้สารสกัดน้ำมะขามป้อมนะคะวันละ500ถึง 1,000 มิลลิกรัมเป็นเวลา3เดือนนะคะแล้วก็มีการวัดค่าบางอย่างนะคะที่เขาเรียกว่าใช้ทำนายเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอะไรต่างๆนะคะก็เพราะว่าตัวมะขามป้อมเนี่ยสามารถที่จะทำให้ค่าบ่งชี้เหล่านี้เนี่ยนะการอักเสบของหลอดเลือดอะไรต่างๆเนี่ยลดลงแล้วก็ระดับสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ไขมันในเลือดก็ลดลงและที่สำคัญก็คือทำให้เยื่อบุผนังหลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะอีกการศึกษาหนึ่งเป็นการใช้มะขามป้อมวันละ 1,000 มิลลิกรัมนะคะเป็นเวลานาน3เดือนเทียบกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้ยาหลอกก็คือไม่ได้มะขามป้อมในคนไข้ไขมันในเลือดสูงจำนวน98รายนะคะก็พบว่ากลุ่มที่ได้มะขามป้อมเนี่ยมีระดับไขมันในเลือดเนี่ยลดลงนะคะทั้งคอเลสเตอรอลรวมไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลชนิดLDL หรือที่เรารู้กันว่าไขมันตัวนี้มันมีเยอะแล้วไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็จะมีดัชนีการเกิดหลอดเลือดแข็งเนี่ยลดลงถึง 39% นะคะซึ่งก็ถือได้ว่ามะขามป้อมน่าจะเป็นสมุนไพรที่น่าสนใจในการใช้ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะตัวที่2ก็คือขมิ้นชันค่ะมีการศึกษาการใช้ขมิ้นชันนะคะให้กินติดต่อกันเป็นเวลา2เดือนนะคะแล้วก็วัดความสามารถ ในการขยายตัวของหลอดเลือดแดงนะคะเพื่อประเมินการทำงานของเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดนะคะก็พบว่าขมิ้นชันเนี่ยให้ผลในการทำให้เยื่อบุหลอดเลือดดีขึ้นนะคะโดยปริมาณที่เขาใช้เนี่ยอยู่ที่ตั้งแต่มีบางกลุ่มได้รับในปริมาณเคอร์คูมินนะคะเป็นสารสำคัญ50มิลลิกรัมต่อวันและถ้าเพิ่มขนาดเป็นถึง200มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยของเคอร์คูมินนะคะก็จะทำให้มีเปอร์เซ็นต์ในการทำงานของเยื่อบุหลอดเลือดเนี่ยที่ดีขึ้นนะคะทีนี้ในผงขมิ้นชันหอไพพูเบตเนี่ยไม่ใช่สารสกัดนะคะผงบรรจุอยู่ที่เม็ดละ400มิลลิกรัมเนี่ยจะให้ปริมาณเคอร์คูมินอยู่ที่ประมาณถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ15มิลลิกรัมต่อเม็ดนะคะ15มิลลิกรัมต่อเม็ดเพราะฉะนั้นถ้ากินวันละ4เม็ดก็อาจจะได้ปริมาณขั้นต่ำของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะต่อมาก็คืออีกตัวนึงที่น่าสนใจก็คือขิงนะคะขิงเนี่ยสามารถที่จะลดการอักเสบในเลือดได้นะคะแล้วก็เพิ่มระดับสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายแล้วก็ช่วยขยายหลอดเลือดให้กว้างขึ้นนะคะแล้วก็มีฤทธิ์คล้ายๆแอสไพรินอ่อนๆ นะคะก็คือมีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดแต่ไม่ได้ไปแนะนำให้ใช้ขิงแทนแอสไพรินนะคะแต่มันจะเสริมฤทธิ์กันแบบอ่อนๆนะคะสามารถกินร่วมกันได้นะคะยกเว้นว่าถ้าจะไปผ่าตัดหรือทำอะไรที่เสียเลือดก็ให้หยุดกินสมุนไพรอย่างน้อย2สัปดาห์นะคะส่วนยาแอสไพรินเนี่ยส่วนใหญ่หมอจะหยุดก่อนประมาณ7วันแต่ก็ให้ปรึกษาหมออีกทีนึงนะคะว่าจะให้หยุดกี่วันนะคะแต่สมุนไพรส่วนใหญ่จะให้หยุดอย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนทำหัตถการที่เสียเลือดนะคะแล้วก็ขิงเนี่ยยังช่วยลดการสร้างไขมันที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการสลายไขมันด้วยนะคะก็คือมันทำให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายเนี่ยสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีรายงานต้านโรคอ้วนด้วยนะคะของตัวขิงนะคะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นสมุนไพรนะคะเกี่ยวกับการดูแลเส้นเลือดนะคะก็จะมีมะขามป้อมขิงแล้วก็ตัวขมิ้นชันนะคะก็อาจจะกินตามสะดวกสลับกันไปกันมาได้นะคะค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: โอเคครับให้อาจารย์อาพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครฟังแล้วมีข้อสงสัยอยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามเพิ่มเติมกับอาจารย์อานะครับหลังเบรกครับหลังเบรกโทรมาเบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะครับ02-290-0473ผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งฟังก็เซฟเบอร์ใส่มือถือไว้เลยนะครับหรือจดใส่สมุดไว้เวลาใช้ก็จะได้ใช้ได้รายการเรามีจันทร์ถึงศุกร์นะพฤหัสกับศุกร์ใช้เบอร์นี้นะครับ02-290-0473ครับพักฟังสปอร์ตก่อน1ชุดครับจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมนะในประเด็นสุขภาพอื่นๆเรื่องราวของสมุนไพรเรื่องราวของอภัยภูเบศที่อยากจะถามเพิ่มเติมปรึกษาเพิ่มเติมเบอร์ที่แจ้งไว้นะครับ02-290-0473ครับ
3: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: ยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
3: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
4: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้วฮัลโหลโทรจากไหนครับ
6: จากจ
5: ัง
6: หว
5: ั
6: ดแพร่ค่ะ
5: โอเคจังหวัดแพร่นะถามอาจารย์อาได้เลยครับเชิญครับ
6: ค่ะอยากถามว่าโรคหัวใจเนี่ยหัวใจมันรั่วค่ะหัวใจรั่วทั้งสี่รูเลย
7: ค่ะ
6: ต้องไปผ่าใช่ไหมคะ
7: ถามว่าอะไรนะคะคุณมารุม
5: ผมก็ฟังไม่ทันเหมือนกันถามหัวใจเป็นอะไรนะครับ
7: หัวใจรั่วแต่ว่าคำถามว่าอะไรนะ
5: หัวใจรั่วใช่ไหม
6: จ้ะ
5: ลิ้นหัวใจรั่วใช่ไหมครับ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: แล้วคำถามคือ
6: หมอว่าต้องให้ไปผ่าค่ะ
5: แล้วเราจะถามว่ายังไงครับ
6: อยากถามว่าไปผ่าแล้วมันดีไหมคะ
5: ไปผ่าแล้วมันดีไหมครับอาจารย
7: ์อ๋ออันนี้ต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจเลยค่ะคือตัวเองอาจจะไม่ได้มีความสามารถที่พิจารณาฟันธงให้ได้นะคะเพราะว่ามันมีระดับความรุนแรงของมันอยู่ค่ะคือบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไม่เยอะก็อาจจะเฝ้าติดตามอาการไปนะคะหรือว่าถ้าบางคนเป็นเยอะเนี่ยก็อาจจะต้องผ่าตัดซ่อมลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องให้คุณหมอพิจารณาเนาะเราอาจจะลองถามคุณหมอว่าถ้าไม่ผ่าเป็นอะไรไหมเนาะถ้าเกิดผ่ามีความเสี่ยงอะไรไหมแล้วเรารับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: คุณหมอบอกว่าถ้าเราไม่ผ่าเราก็จะเหนื่อย
7: อ
6: ื
7: ม
6: เพราะว่ามันรั่วไปหมดค่ะ
7: อันนี้เป็นตามอายุใช่ไหมคะ
6: ค่ะอายุก็68แล้วค่ะ
7: หรือว่าเป็นตั้งแต่เกิดคะ
6: ไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดจำเพิ่งเป็นอาการมันเกิดตอนเมื่อเดือนกุมภาเนี่ยค่ะหัวใจมันเต้นผิดปกติหัวใจเต้นไว140-150นี่ค่ะ
5: ครับหมอที่รักษาเราก็ดูแลเรื่องหัวใจเราและเขาก็แนะนำให้เราผ่าด้วยใช่ไหมครับ
6: เขาบอกว่าอยู่ที่แม่นั่นแหละแม่ตัดสินใจว่าต้องใครจะบังคับไม่ได้ต้องอยู่ที่แม่คนเดียวเขาบอก
5: แล้วผ่ากี่ลิ้นครับ
6: ฮะ
5: กี่ต้องเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนลิ้นหัวใจกี่ลิ้นครับรู้ไหม
6: เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งตัวไปลำปาง
5: ต้อง
6: ใช่นะ
5: ขาจะส่งตัวไปลำปางเพื่อไปผ่าตัดหรือเพื่อไปตรวจ
6: เพื่อไปตรวจก่อน
5: โอเค
6: จะผ่าได้ไหม
5: โอเคก็ควรจะไปนะควรจะไปแล้วก็ไปปรึกษาหมอที่ลำปางเลย
7: ใช่ค่ะ
5: เออควรจะไปที่ลำปางเพื่อไปคุยกับหมอเรื่องหมอผ่าตัดแล้วก็คุยเลยว่าผ่าแล้วมันจะดีขึ้นไหมโอกาสมันกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงแล้วยังไงก็ถามไปให้หมดเลยตรงนั้นอ่ะแต่ว่าเราควรจะไปตรวจความพร้อมเพราะว่าผ่ามันก็มีประโยชน์ครับ
6: หลังจากการผ่าละมันจะมีโรคแทรกซ้อนอะไรไหมใช่ไหมคะ
7: ก็อย่างนี้นะคะเราต้องรับฟังคุณหมอที่เขาเชี่ยวชาญนะคะเขาคงไม่เอาตาสีตาสามาผ่าให้เราอ่ะนะคะแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการผ่าตัดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทันสมัยมากขึ้นที่เขาส่งตัวเราไปเนี่ยก็เพื่อให้ไปเจอหมอที่เขาเชี่ยวชาญมีเครื่องไม้เครื่องมือดีอ่ะนะคะแต่ว่าการผ่าตัดทุกอย่างนะคะหมอเขาก็ต้องวางแผนให้เราก่อนละค่ะแล้วก็ต้องได้รับการยอมรับจากเจ้าตัวเองด้วยอ่ะนะคะ
5: ใช่
7: ทีนี้เราก็อาจจะต้องพิจารณานะคะก็คืออย่าเพิ่งไปกังวลก่อนหน้านะคะไปคุยกับคุณหมอก่อนเพราะว่าบางทีถ้าลิ้นมันรั่วเยอะๆเนี่ยมันมีผลต่อจังหวะการเต้นของหัวใจเนี่ยมันอาจจะอันตรายกว่าการที่เราตัดสินใจไม่ผ่านอ่ะนะคะก็เดี๋ยวลองปรึกษากับคุณหมอแล้วก็วางแผนตัดสินใจกันอีกที
5: อย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะเดี๋ยวไปคุยกับหมอทีเดียวเลยแล้วก
6: ็คุยคอนนัดวันที่15 กันยา
5: ไปเลยครับไปเลยเตรียมตัวให้พร้อมทำใจให้สบายโอ้ไปคุยกับหมอยังไม่ได้ผ่า 100%
6: แข็งแรงไว
5: ้ใช่ทำให้แข็งแรงทำให้สบายใจไว้แล้วก็ไปคุยกับหมอให้ละเอียดเลยแล้วเราค่อยตัดสินใจอีกทีนึงนะโอเคครับเคลียร์ครับ
6: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอ
5: ธรรมดาเนาะคนเราจะผ่าตัดอะไรเนี่ยมันก็เครียดเหมือนกันนะอาจารย์ว่าผมเองขนาดผมเองนิดหน่อยยังทำใจแต่มันก็จะมีแค่เล็กๆอะไรเงี้ย
7: ค่ะ
5: โอเคครับสายนี้ครับอาจารย์อาฟังอยู่ถามเลยครับ
8: มาถามเรื่องความปกติเนี่ยไปตรวจเลือดเนี่ยแล้วก็คุณหมอเขาบอกว่าเป็นเม็ดรูปร่างเม็ดเลือดแดงเนี่ยผิดปกติแล้วก็ความเข้มข้นของเลือดเนี่ยต่ำไปนิดนึงอะค่ะทีนี้อยากถามอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าเราทานพวกขิงหรือว่าขมิ้นชันเนี่ยมันจะมีผลอะไรบ้างอะคะ
7: ส่วนตัวนะคะคิดว่ากินได้แต่ว่าคือไม่ได้สร้างผลเสียอะไรกับความผิดปกติของเลือดที่มีอยู่แต่ก็อาจจะไม่ได้ไปรักษาทำให้เลือดมันกลับมาปกติได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรื่องของความผิดปกติของเลือดเนี่ยอาจจะต้องคุณหมอเขาแนะนำยังไงอะคะเหมือนกับว่าเราขาดวิตามินหรืออะไรบางอย่างหรือเปล่าคะ
8: เขาบอกว่าขาดพวกธาตุเหล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยจะเป็นคนที่แบบไม่ชอบทานพวกตับหรือว่าอะไรพวกเนี้ยค่ะก็เลยตั้งแต่เด็กอะค่ะไม่ทานเลยพวกตับอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบก็เลย
7: แล้วคุณหมอเขาให้ธาตุเหล็กมาเสริมด้วยไหมคะ
8: เขาให้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันหมดไปก็คือไม่ได้ไปตรวจอีกเลยอะค่ะ
7: อ๋อแต่งี้หนูให้ข้อมูลไว้ว่าขมิ้นชันเนี่ยมีข้อมูลว่ามันสามารถจับเหล็กกับจับธาตุเหล็กในอาหารได้ทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กต่ำลงก็ถ้ากังวลว่าจะขาดธาตุเหล็กก็อาจจะเลี่ยงการกินขมิ้นชันไปค่ะแต่ว่าขิงเนี่ยไม่มีข้อมูลนะคะ
8: อ๋อปกติชอบทานพวกขิงอยู่แล้วอะค่ะ
7: ขิงไม่มีข้อมูลแต่ขมิ้นเนี่ยเขาเอาไปใช้ในพวกคนไข้โรคทาลัสซีเมียด้วยเพราะว่าคนไข้กลุ่มนั้นเนี่ยเขาจะมีธาตุเหล็กเกินเขาก็จะให้กินขมิ้นเพื่อใหเม็ดเลือดแดงมันไม่แตกง่ายอ่ะแล้วก็ช่วยลดธาตุเหล็กในเลือดได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้แรงเท่ากับยาจับเหล็กอะค่ะ
8: อ๋อค่ะ
7: อันนี้ฟังเป็นข้อมูลไว้ละกันแต่ว่าของคนไข้คิดว่ามันน่าจะเกิดจากไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ด้วยไหมคะ
8: ใช่
7: อืมก็เราสามารถที่จะซื้อวิตามิน B12 เสริมได้กินเสริมได้ในคนที่ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์อ่ะกินวิตามิน B12 เสริมส่วนท่านเหล็กอ่ะยังไม่ได้แนะนำให้ซื้อกินเองคือขอให้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เป็นผู้จ่ายเพราะว่าถ้าไม่ขาดแล้วไปกินน่ะกลัวว่ามันจะเกินน่ะยกเว้นว่าเรากินกินหยุดหยุดแล้วแต่นะอันนี้ส่วนตัวมองว่าแบบนั้น
8: ค่ะค่ะ
7: ถ้าเหล็กมันเกินมากมันไม่ค่อยดีเหมือนกันมันจะทำให้โหลดการทำงานของตับค่ะ
8: ค่ะได้ค่ะคุณแม่ท้องหรอ
7: ค่ะ
5: โอเคครับอ้าวต่อครับยังมีเวลาอีกประมาณ10นาทีครับเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
9: ครับสวัสดีครับพอดีกี้ฟังว่าไอ้มียาแอสไพรินใช่ไหมครับที่ว่ามันจะมีไอ้ตัวมะขามป้อมกับเอมิชานใช่ไหมไปทำตัวเหมือนกันกับยาแอสไพรินใช่ไหมครับ
7: ทั้งขิงทั้งตัวที่คล้ายๆแอสไพรินเนี่ยคือขิงนะคล้ายมากสุดเพราะว่ามันร้อนไงมันร้อนในทางแผนไทยก็มองว่ามันทำให้เลือดมันไหลเวียนดีขมิ้นก็มีข้อมูลแต่ว่าถ้าในมุมมองของฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นยาเนี่ยขิงน่าจะใกล้เคียงกับแอสไพรินมากกว่าค่ะ
9: สำหรับคือมันไม่มีตัวไหนมันต้องเอามารวมกันหมดเลยใช่ไหมครับ
7: อ๋อไม่ก็กิน1-2ชนิดก็พอหรือกินสลับกันไปอะค่ะ
9: ไม่คือเนี่ยผมตอนนี้ผมก็อายุกลางคนแล้วครับพอดีผมอ้วนด้วยตอนเนี้ย
7: อ๋องั้นก็กินขิงนะหรือว่าสูตรมันจะมียาสูตรหนึ่งของอภัยบูเบตที่เป็นแคปซูลเพกาอันนั้นอะมันมีฝักเพกาผสมขิงผสมกระชาย
9: ครับเดี๋ยวแคปซูลใช่ไหมครับ
7: ใช่มันชื่อเพกานะแต่ว่าในยาตัวนั้นอะในแคปซูลนั้นอะมันจะประกอบไปด้วยฝักเพกาขิงแล้วก็กระชายมันมีการศึกษาเรื่องของการลดไขมันในเลือดได้แล้วก็แต่ลดได้ประมาณ10หน่วยนะไม่ได้ลดได้เยอะมากแล้วก็มันช่วยเรื่องของระบบเผาผลาญได้ค่ะ
9: เดี๋ยวเมื่อกี้ผมเดินไปเห็นว่าผมจะว่าขมิ้นชันมันมีตัวดูตื่นท่าเด็กสูงใช่ไหมครับ
7: ขมิ้นชันสามารถจับกับธาตุเหล็กที่อยู่ในอาหารทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงได้ค่ะแต่ว่าฤทธิ์ไม่ได้แรงเท่ากับยาขับเหล็ก
9: ครับขอบคุณครับ
7: มันจะมีขมิ้นมีพวกชาเขียวมัทฉะพวกเนี้ยมันจะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงได
9: ้ตอนนี้ผมเลิกกินไปหมดแล้วผมเลิกบุหรี่เลิกกินกาแฟเลิกกินชา
7: เออดีมากเลย
9: กินได้
7: เลิกบุหรี่ได้นี่ดีแล้วล่ะค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
9: โอ้โหครับมันหมดด้วย
7: ใช่เคยเจอคนไข้เนี่ยมาบ่นว่าสมัยหนุ่มๆเนี่ยทั้งกินเหล้าสูบบุหรี่มาคิดได้ตอนแก่ตัวไม่รู้จะฟื้นตัวได้หรือเปล่าก็จริงๆแล้วคนเราฟื้นตัวได้เสมอค่ะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ
9: ครับขอบคุณครับ
5: โอเคไหมเคลียร์ไหม
9: อ๋อครับผมเหมือนจะไปจะทายถึงคือมารูม
5: เคลียร์แล้วเคลียร์ไหมครับ
9: อ๋อเคลียร์ครับ
5: เคลียร์เลยนะ
9: ผมก็จะสอบถามคุณมารูมอีกนิดได้ไหมครับ
5: สอบถามผมเรื่องอะไรครับ
9: จะถามว่าไอ้ตัดต่อมลูกหมอกไหมครับมันเป็นยังไงบ้างครับ
5: ของผมเนี่ยเคสผมคือต่อมลูกหมากโตแล้วหมอเขาก็ต้องตรวจเลือดเรื่องของค่ามะเร็งซึ่งค่ามะเร็งมันสูงก็เลย
9: ทำไมล่ะครับ
5: ก็เลยต้องไปตัดชิ้นเนื้อตรวจว่ามีมะเร็งหรือเปล่า
9: ครับ
5: ก็ผ่านไปไม่มีปัญหารอดไปได้ส่วนต่อมลูกหมากโตก็รักษาไปตามอาการครับ
9: อ๋อสรุปไม่ได้ผ่าอะไรมากใช่ไหมครับ
5: ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้น
9: ผ่าข้างในมันตรวจชิ้นเนื้อ
5: แค่ตัดชิ้นเนื้อครับตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเช็คเซลล์มะเร็งครับ
9: ครับโ
7: หแสดงว่ามันสูงมันสูงเพราะว่าต่อมลูกหมากอักเสบใช่ไหมคะคุณบรรลม
5: หมอบอกเหมือนกับเป็นค่าหลอกอะไรเนี้ย มันเป็นค่าหลอกค่าที่มันสูงเป็นค่าหลอก
9: ค่าหลอก
5: โอเคครับ
9: ครับ
5: โอเคครับอย่าให้โตดีที่สุดนะโอเคครับสวัสดีครับ
9: ทำยังไงครับ
5: ผมก็ไม่รู้
9: คร
5: ับ
9: สว
5: ั
9: สด
5: ี
9: คร
5: ับ อาจารย์มีสูตรนะทำให้ต่อมน้ำหนักไม่โตเนี่ยมันมีสูตรไหม
7: การกินอาหารจากพืชเป็นหลักลดการกินเนื้อสัตว์ลงค่ะช่วยให้ความรุนแรงของต่อมลูกหมากโตลดลงรวมถึงพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะคะถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มเติมลองศึกษาจากประสบการณ์ของนายแพทย์สันใจยอดศิลป์ได้ค่ะท่านเคยเป็นโรคหัวเคยเป็นหมอหัวใจเป็นหมอผ่าตัดหัวใจแล้วก็เคยเป็นโรคหัวใจตีบแล้วก็หายได้ด้วยการกินปรับอาหารเนี่ยค่ะกินพืชเป็นหลัก
5: กินพืชเป็นหลักโปรตีนก็เอาจากพืชนะครับ
7: ใช่ค่ะ
5: โอเคครับสายนี้เชิญถามอาจารย์อาได้เลยครับ
10: สวัสดีค่ะอาจารย์อาครับศูนย์นนทบุรีอาจารย์อาครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: อาจารย์นาครับอย่างหัวใจเต้นแสนครั้งนี่วันหนึ่งไหม24ชั่วโมงหรือว่าวันหนึ่ง12ชั่วโมงครับอาจารย์นา
5: 24สิ
7: 24ค่ะ24ชั่วโมง
5: วันหนึ่งต้อง24ใช่ใช่
7: ก็ละ60ถึงช่วง60ถึง100ครั้งต่อนาทีที่เราเจอบนหน้าจอนะคะแล้วก็เอาว่าเอา24ชั่วโมงเนี่ยคิดเป็นกี่นาทีต่อวันแล้วก็คูณไปก็จะประมาณนั้นนะคะ
5: ครับ
7: เปิด Google ก็ได้มันจะประมาณนั้นนะคะ
5: ครับ1วัน24ชั่วโมง
10: หัวใจที่เต้นปกตินี่ต้องกินนาทีครั้งเหมือนอาจารย์อา
5: ระหว่าง
7: เวลาเราวัดความดันเนาะก็คือเลขชุดสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายก็คือต้องอยู่ในช่วง60ถึง100ครั้งต่อนาทีเลขที่โชว์คือต่อนาทีค่ะ
10: บางทีก็70อะไรเงี้ยไม่เป็นไรใช่ไหมอาจารย์อาครับ
7: ไม่เป็นไรก็คือถือว่าอยู่ในช่วงค่ะ
10: อย่าให้เกิน100ใช่ไหมอาจารย์อา
7: อย่าให้เกินร้อยอันนี้หมายถึงว
5: ั
7: ดตอนขณะพัก
5: ปกติไม่ดอกกำลังกายมาอะไรทั้งสิ้นปกติครับ
10: แล้วถ้า50 60เป็นไรมั้ยอาจารย์อา
7: ไม่เป็นไรค่ะบางคนเขาถือว่าดีด้วยคือคนที่ออกกำลังกายแอโรบิก
5: จะต่ำ
7: ใ
5: ช
7: ่การเต้นหัวใจเขาจะต่ำขณะพัก
5: พวกนี้จะเหนื่อยยากครับผม
7: ค่ะ
10: อาจารย์อาครับอย่างโอ้ยงั้นเส้นวันละแสนครั้งนี่โอ้ยปีนี้โอ้โหกี่ล้านนั่นอาจารย์อาเน
5: า
10: ะ
5: ตามนั้นเลยครับตามนั้นเลยครับ มันเป็นธรรมชาติเลยครับ
7: ค่ะ
5: เป็นธรรมชาติของหัวใจเลยครับ
10: อาจารย์อาครับผมขอถามอีกอย่างนึงผมขี่บ่อยทั้งกลางคืนกลางวันอาจารย์อาครับ
7: ค่ะ
10: รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลรามาแต่หมอก็ให้ยาโน่นยานี่ไปกินหลายอย่างแต่ก็ยังไม่เคลียร์ครับอาจารย์อาครับเราจะยาสมุนไพรอะไรของอภัยคุเบศเอามาลองกินดูครับอาจารย์อา
7: ก็เป็นต่อมลูกหมากโตหรือเปล่าล่ะคะ
10: มันไม่โตมั้งอาจารย์เพราะว่าเวลาฉี่มันพุ่งดีครับอาจารย์อาแต่ว่ามันฉี่บ่อยครับอาจารย์อา
7: แล้วค่าไตทำงานปกติไหม
10: ปกติครับอาจารย์อาครับ
7: ลองกินพวกพริกไทยดูไหมล่ะคะ
10: พริกไทยเหรอครับ
7: เป็นคนร้อนหรือเป็นคนเย็นหนาวไง
10: เป็นคนร้อนอะขี้ร้อน
7: คือมันมองได้สองมุมนะมันอาจจะต้องให้หมอที่เขาเก่งๆอะลองตรวจร่างกายจับที่ประจรดูหมายความว่าหมอแผนไทยหรือว่าหมอแผนโบราณนะคะเพราะว่าถ้าขี่บ่อยเนี่ยบางทีเนี่ยเหมือนกับว่าร่างกายเราเป็นเหมือนระบบหล่อเย็นนะคะคือเหมือนกับว่าพอข้างในมันร้อนมากๆเนี่ยมันก็พยายามขับความร้อนออกมาทางฉี
10: ่
7: แต่อีกกรณีนึงอ่ะคืออันนี้คือส่วนตัวเนี่ยเคยไปหาหมอจีนช่วงที่ฉี่บ่อยก็เขาก็บอกว่าข้างในมันร้อนมันก็เลยหล่อเย็นแบบขับความร้อนออกมาทางฉี่แต่ว่ามันก็แล้วแต่คนคือบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าไตมันขาดความอบอุ่นก็คืออย่างมันพองมันก็จะทำให
5: ้
7: ขี่บ่อยปัสสาวะใสอันนั้นก็ต้องเติมความอุ่นให้กับไตมันก็แล้วแต่ร่างกายคนอาจจะต้องตรวจร่างกายอื่นๆเพิ่มเติมค่ะ
5: ครับ
10: แล้วย่าปักกิ่งนี่กินเข้ามันจะดีไหมอาจารย์อา
5: สั้นๆครับอาจารย์ครึ่งนาทีครับ
7: ต้านมะเร็งก็มีคนที่เขากินแล้วค่าต่อมลูกหมากอะไรต่างๆอ่ะมันดีขึ้นแต่มันเป็นยาเย็นนะคือถ้าเราร้อนมันก็จะขับฉี่หน่อยๆ อ่ะต้องลองกินแล้วก็สังเกตอาการตัวเองดูค่ะ
5: โอเคเนาะ
10: ขอบคุณอาจารย์อาคุณผู้ชมด้วยครับ
5: โชคดีครับโชคดีครับขอบคุณอาจารย์อาด้วยนะครับ
7: ค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะ
5: โอเคครับหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้แล้วนะครับวันจันทร์เจอกันใหม่ครับฟังข่าวต่อครับ
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพินทร์รุ่งสมัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองร่วมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเท่าทันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับแสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: รูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
1: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
0: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สิ่งบด
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเท่าทันโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดและการปราบปรามธุรกิจนอมินี
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่4ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนายอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจาก20จังหวัด322อำเภอในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า800คนเข้าร่วมณศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นพร้อมกล่าวว่าปัญหาภัยคุกคามทางความมั่นคงที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดคือยาเสพติดนอมินีและบัญชีม้าจึงเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แนวคิดการทำงานด้วยการถ้าจะจับโจรปกป้องพี่น้องประชาชนจากโจรต้องคิดแบบโจรเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างเท่าทันสำหรับการปราบปรามธุรกิจนอมินีจากสถิติทางประเทศพบมีบริษัทนอมินีที่ต่างชาติถือหุ้นมากกว่าคนไทยจำนวน 3,461 บริษัทเป็นบริษัทที่ต้องสงสัยอีก 14,579 บริษัทมูลค่าทั้งหมดโดยราคาประเมิน 65,000 ล้านบาทและยังพบว่าบุคคลที่จดจัดตั้งบริษัทถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วยชนันชิดาสังทองรายงาน
2: จังหวัดระนองยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เน้นควบคุมอาวุธปืนป้องกันปราบปรามยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมตั้งจุดตรวจและจุดสกัดอย่างต่อเนื่อง
4: นายราชาญมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมฝ่ายปกครองลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของจุดตรวจจุดสกัดและด่านชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อสร้างความปลอดภัยเชิงรุกตามนโยบายของรัฐบาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กำชับให้ทุกอำเภอบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเป็นประจำทุกวันในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้โดยเน้น2เรื่องสำคัญคือการพกพาอาวุธปืนและการป้องกันปราบปรามยาเสพติดรวมถึงสิ่งของผิดกฎหมายหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ระหว่างวันที่11ถึง26สิงหาคมที่ผ่านมาทางจังหวัดระนองตั้งจุดตรวจและจุดสกัดแล้ว23จุดเป็นพื้นที่อำเภอเมืองจำนวน6จุดพร้อมหมุนเวียนพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คึกฤทธิ์เรืองระยนต์สพระนองรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลเจรจา3ฝ่ายรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินรฟท.ยืนยันเอกชนจ่ายค่าสิทธิ์ ARL พร้อมปรับแผนเดินรถและส่งมอบแบบก่อสร้าง
5: นายจิรพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกว่าทั้ง3หน่วยงานได้มีการหารือร่วมกันล่าสุดวันนี้โดยมี3ประเด็นสำคัญคือการบริหารการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงค์รฟท.ได้ขอให้ฝั่งเอกชนเดินรถต่อไปอีก1ปีซึ่งบริษัทเอราวัณรับไปทำแผนดำเนินการพร้อมข้อเสนอหลังหมด MOU ในวันที่30กันยายนนี้โดยจะส่งให้รฟท.พิจารณาในวันที่4กันยายนและนัดหารือร่วมกันอีกครั้งในวันที่7กันยายนก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดรฟท.ในวันที่10กันยายนนี้โดยประเด็นค่าสิทธิการบริหารแอร์พอร์ตเรียวลิงค์ทางรฟท.ได้แจ้งให้เอกชนนำเงินมาชำระค่าสิทธิรวมถึงภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่กำหนดไว้ในสัญญา PPP เน้นย้ำความจำเป็นเนื่องจากรฟท.มีกำหนดต้องชำระดอกเบี้ยแก่ผู้กู้ในวันที่18กันยายนนี้และการปรับลดเนื้องานโครงสร้างร่วมในช่วงสัญญาที่4ขีด1ซึ่งกระทบต่อโครงการรถไฟความเร็วสูงทางเอกชนยินดีให้รฟท.ดำเนินการต่อได้ทันทีนพศรแก้วขำรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพินจรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจกับผมเอกพงศ์นพสกุลครับมาพร้อมทีมงานเช่นเคยครับแหมก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยวันนี้วันศุกร์แล้วหวังว่าคงจะมีความสุขสบายอกสบายใจนอนดึกได้เพราะพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ไปทำงานนะครับหลายๆท่านแต่ว่าหลายท่านก็ยังคงทำงานกันอยู่เช่นไรก็แล้วแต่ครับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันแล้วกันครับเพลงประทับใจพบกันทุกวันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์อย่างที่บอกครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz รวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับก็เอาเป็นว่ามาฟังเพลงกันยามดึกแบบนี้พร้อมข้อมูลข่าวสารสาระเรื่องราวดีๆมีมาฝากคุณครับ

ท่านผู้ฟังครับปภ.ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับผู้ประสบอุทกภัยในปี2569ซึ่งจะได้รับครัวเรือนละ 9,000 บาทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทนะครับซึ่งเรื่องนี้นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะครับท่านเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี2569ครับร่วมกับผู้แทนของปภ.ทั้ง41จังหวัดแล้วก็อำเภอรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าปภ.นะครับโดยท่านได้เปิดเผยนะครับว่าเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะครับคุณผู้ฟังครับมีมติเห็นชอบกรอบวงเงิน558,739,000 บาทนะครับในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยกำหนดเกณฑ์ช่วยเหลือในกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันนะครับแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายแล้วก็รวมถึงที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับผู้ฟังครับ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนนะครับแล้วก็รวมถึงกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเนี่ยก็จะได้รับความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาททั้งนี้ประชาชนสามารถยื่นลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่ายื่นเอกสารด้วยตนเองนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับโดยปภ.เองเนี่ยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบทันทีแล้วก็ขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อให้ธนาคารออมสินสามารถโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็วนะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งพร้อมเพย์ก็คือต้องใช้บัญชีที่เปิดพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนเงินของรัฐถึงจะโอนเข้าไปได้ถ้าเกิดว่าใช้มือถือเป็นเบอร์ศูนย์ต่างๆเนี่ยทำพร้อมเพย์ก็เงินจะไม่สามารถเข้าบัญชีได้นั่นเองนะครับนี่คือเรื่องที่นำมาฝากกันในช่วงเวลาของเพลงประทับใจในวันนี้ครับ

คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าทางกระทรวงการคลังเขาได้แจ้งว่ามีผู้ที่ยังไม่ได้ทบทวนสิทธิในการที่ไปขอรับสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถึง 4.5 ล้านคนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันสุดท้ายคือ31สิงหาคมนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้แหละปี2569นะครับท่านบอกว่าข้อมูลวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับพบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตน3,139,886 รายนะครับโดยขณะนี้มีผู้ดำเนินการยืนยันตัวตนนะครับสำเร็จแล้วเนี่ย 2,515,104 คนนะครับคิดเป็นร้อยละ80นะครับในส่วนของผู้ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ย 9,314,253 รายมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วตอนนี้ 4,767,301 รายแล้วก็ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะครับทั้งหมด 4,546,952 รายนะครับคือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติที่เห็นว่าผลการตรวจสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันเนี่ยสามารถรักษาสิทธิ์ของตนเองได้และยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคมอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับก็ยื่นได้ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของ5ธนาคารนะครับก็คือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.มีธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธอส.นะครับแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ

ไทยถ้ามีข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงเพื่อที่จะให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันก็สามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลนะครับหรือว่าศูนย์ประสานงาน One Stop Service นะครับในระดับอำเภออันนี้ก็พร้อมให้บริการดูแลอำนวยความสะดวกให้นะครับแล้วก็เขาจะสามารถอำนวยความสะดวกดำเนินการให้ได้นะครับภายในวันที่20กันยายนนี้เลยนะครับทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับท่านผู้ฟังครับก็ไปเซิร์ชเลยนะครับเว็บไซต์ที่บอกว่าลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ

วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับคลององอ่างคลองประวัติศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์กันค่ะสำหรับคลององอ่างถือว่าเป็นลำคลองสายสำคัญสายหนึ่งกลางกรุงเทพมหานครซึ่งนับว่ามีเอกลักษณ์และความสำคัญทางประวัติศาสตร์อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเฉพาะเคยเป็นย่านค้าขายเครื่องปั้นดินเผาของชาวมอญและชาวจีนอันเป็นที่มาของชื่อคลองเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตพระนครกับเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครค่ะสำหรับประวัติความเป็นมาของคลององอ่างนั้นนะคะย้อนกลับไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อพระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระบรมมหาราชวังและขยายอาณาเขตพระนครให้กว้างออกไปนั้นต่อมาในปีพ.ศ.2326พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองคูเมืองเดิมโดยเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนเหนือที่ตำบลบางลำพูไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาตอนใต้เหนือวัดสามปลื้มเป็นระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตรค่ะกว้างประมาณ20เมตรลึกประมาณ 2.5 เมตรในการครั้งนั้นได้สร้างกำแพงประตูเมืองป้อมปราการเลียบแนวคลองด้านในตลอดทั้งคลองประตูเมืองและป้อมปราการเว้นระยะห่างกันเป็นช่วงๆถึง9ช่วงเป็นคูคลองเมืองชั้นนอกเมื่อขุดคลองแล้วค่ะพื้นที่เมืองจึงกลายเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบคือด้านตะวันตกเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาและด้านตะวันออกเป็นคลองรอบกรุงคลองรอบกรุงนี้มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปหลายชื่อส่วนที่เริ่มตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงวัดสังเวชวิทยารามจนถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาดตรงช่วงปากคลองมหานาคนิยมเรียกว่าคลองบางลำพูเมื่อผ่านสะพานหันเรียกคลองสะพานหันเมื่อผ่านวัดเชิงเลนเรียกคลองวัดเชิงเลนและช่วงสุดท้ายก่อนบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกคลององอ่างเพราะเคยเป็นแหล่งค้าขายเครื่องปั้นดินเผาของชาวมอญและชาวจีนและการที่เรียกชื่อแตกต่างกันมีมาตั้งแต่สมัยใดนั้นไม่สามารถค้นหาหลักฐานได้นะคะเพราะจากหนังสือเก่าซึ่งพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่5ก็มีการเรียกชื่อคลององอ่างกับคลองบางลำพูแล้วและเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพ.ศ. 2525คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันที่7ธันวาคมพ.ศ. 2525ให้เรียกชื่อคลองนี้ให้ถูกต้องว่าคลองรอบกรุงตลอดทั้งสายค่ะสำหรับการปรับภูมิทัศน์โดยรอบกรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2558โดยมติของรัฐบาลได้ทำการรื้อถอนอาคารร้านค้าต่างๆบริเวณริมคลององอ่างที่ถูกบดบังทัศนียภาพมานานกว่า40ปีเพื่อทำการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นถนนคนเดินที่ร่มรื่นรวมถึงมีร้านค้าและมีความสวยงามทางศิลปะเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมค่ะจากทางเดินริมคลองจะสามารถมองเห็นสะพานข้ามคลองที่เรียงกัน5สะพานคือสะพานดำรงสถิตหรือสะพานเหล็กสะพานพานุพันธ์สะพานหันสะพานบพิตรพิมุขและสะพานโอสถานนท์บริเวณเชิงสะพานพระปกเกล้าอันเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตพระนครกับเขตสัมพันธวงศ์รวมถึงการปรับปรุงสภาพน้ำในคลองและบูรณะสะพานที่ข้ามคลององอ่างทั้ง5ค่ะและสำหรับในปัจจุบันนี้นะคะก็มีการปรับภูมิทัศน์ของคลององอ่างให้เป็นต้นแบบใหม่ของการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเพราะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การฟื้นฟูสภาพที่ให้กลับมาสะอาดสะอ้านดังเดิมเท่านั้นแต่ยังปรับปรุงให้กลายเป็นพื้นที่เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจกลางกรุงที่ร่มรื่นไปด้วยร่มไม้เป็นพื้นที่พักผ่อนสาธารณะสำหรับชาวชุมชนทั้งยังใช้จัดงานประเพณีสำคัญอย่างเช่นงานประเพณีลอยกระทงอีกด้วยค่ะในปัจจุบันนี้นะคะคลององอ่างก็กลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สวยงามซึ่งเกิดจากความร่วมมือของประชาชนริมคลององอ่างและศิลปินจิตอาสาที่มาร่วมกันพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ไปด้วยกันนอกจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่จะได้เพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชมงานแล้วยังสามารถถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตบริเวณสะพานหันอีกด้วยค่ะและนี่คือเรื่องราวของคลององอ่างคลองประวัติศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์ที่ดิฉันนำมาฝากกันนะคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

ดเวลาแล้วนะครับสำหรับเพลงประทับใจขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและหวังว่าวันนี้คุณคงจะสบายอกสบายใจกับการฟังเพลงวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่ผมมีเพลงให้ฟังมีข่าวสารมาฝากบ้างมีช่วงชื่นชมนิยมไทยมาฝากด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าในวันเสาร์อาทิตย์คงจะได้หยุดพักผ่อนกันอย่างมีความสุขครับแล้วก็เพลงประทับใจก็จะกลับมาพบกันกับคุณผู้ฟังเช่นเคยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจันทร์อังคารพุธพบกันที่ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์พบกันทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์รวมไปถึงสถานีเครือข่ายด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการลาไปก่อนนะครับหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ฝนฟ้าแล้งได้การมีป่าทำให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มากพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาจนถึงเวลา24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันเสาร์ที่29 สิงหาคม 2569แรม1 ค่ำ เดือน 9ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว5 นาฬิกาขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6 นาฬิกาติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า7 นาฬิกาติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นการพบกันในเช้าวันเสาร์ค่ะค่ะเมื่อพบกันในเช้าวันเสาร์เช่นนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านนะคะที่จะมาพูดคุยแจกแจงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังถึงความงดงามของพระไตรปิฎกหรือพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานั่นเองนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันเสาร์นั้นเป็นช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่พระอาจารย์ก็สัปดาห์หนึ่งก็สักครั้งที่ว่าจะเอาเรื่องราวในพระไตรปิฎกไล่กันไปทีละเล่มในแต่ละเล่มเราก็ไล่กันไปทีละหน้าในแต่ละหน้าเราก็ไล่กันไปทีละข้อทีละบรรทัดทีละตัวอักษรอธิบายโดยก็ต้องมอบหมายให้ท่านผู้ฟังไปอ่านมาด้วยจะอ่านก่อนหรืออ่านตามหลังอ่านแล้วเข้าใจไม่เข้าใจยังไงเรามาฟังเพิ่มเติมกันในทุกวันเสาร์โดยพระอาจารย์ก็จะใช้ตำราที่แปลโดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ค่อนข้างจะเป็นศัพท์สมัยใหม่หน่อยแล้วก็มีเชิงอรรถที่อธิบายส่วนที่เป็นคำอธิบายโดยท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะเสิร์ชหาได้หรือที่เว็บไซต์ก็ 84,000.org
1: เจ้าค่ะ
2: เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ Google ก็มีทำข้อมูลเอาไว้ส่วนเราจะเสิร์ชหาเป็นส่วนเป็นข้อโดยพระอาจารย์ก็ใช้ตำราอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายก่อนในช่วงนี้ในการขึ้นเล่มที่3ของเราก็มาถึงหมวดธรรมะที่มี5ประการใน5ประการนี้เขาก็เรียกว่าเป็นนิบาตเป็นเอกนิบาตก็คือมีประการเดียวเป็นจตุกานิบาตก็คือมี4ประการตอนนี้เราอยู่ในปัญจกานิบาตก็เป็นธรรมะที่มี5ประการ
1: เจ้าค่ะ
2: ในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่เรามาเจอกันสัปดาห์ละครั้งอันนี้ท่านผู้ฟังอาจจะศึกษาข้อมูล หรือถ้าไม่ศึกษาเราก็มาฟังไปทำความเข้าใจไปก็จะได้จะมีความแตกต่างกันกับในตอนอื่นๆในพิโซดอื่นๆที่ว่าเราจะแบบบางทีมันพระอาจารย์มาให้ฟังอันนั้นไม่อธิบายแต่อย่างในวันเสาร์นี่ไม่อ่านให้ฟังแต่อธิบายให้ฟังเป็นต้นเพื่อที่ว่าความรู้ของเราเนี่ยจะได้มีความกว้างขวางแล้วก็การที่ไล่ไปตามลำดับทุกข้อทุกข้อก็จะได้อ่านทุกข้อทุกบรรทัดทุกตอนความรู้เราก็จะเป็นระเบียบแบบแผนดี
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะฉะนั้นทุกสัปดาห์เรามาเจอกันสัปดาห์ละครั้งอย่างนี้
1: เจ้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็มีเขาเรียกว่ามีกลยุทธ์นะเจ้าค่ะที่จะเสนอรายการธรรมะทุกเช้าให้แตกต่างกันไปก็ทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นที่ติดตามรับฟังก็ไม่เบื่อหน่ายกันด้วยนะเจ้าค่ะ
2: เ
1: พราะว่าแต่ละวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยหัวข้อจะแตกต่างกันไปเลยดังนั้นรับฟังก็จบเป็นตอนแล้วก็สามารถที่จะมีความรู้แตกฉานได้ทั้งพระวินัยทั้งพระธรรมคำสอนทั้งเรื่องของการปรับใช้กับชีวิตประจำวันนี้ได้หมดทุกประการเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจ็บบาท
1: ใช่ค่ะวันนี้เราขุดเพชรต่อ
2: เจ็บบาทวันนี้เรามาอยู่ในข้อที่55ข้อที่55ในหมวดธรรมะที่มี5ประการว่าด้วยมารดากับบุตรในพระสูตรที่ชื่อว่ามาตาปุตตสูตรเรื่องนี้ท่านยกธรรมะอยู่5ประการที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชาย5ประการก็คือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะ5อย่างโดยพูดระหว่างชายกับหญิง
1: เจ้าค่ะ
2: ว่าอ้าวชายเสียงคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างของหญิงอันนี้จะทำให้เกิดความกำหนัดความมัวเมาความใคร่เกิดขึ้นได้สำหรับหญิงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะของชายจะทำให้เกิดความกำหนัดยินดีพอใจลุ่มหลงขึ้นมาได้เรียกว่าเป็นอุปสรรคต่อการที่จะบรรลุนิพพานอันนี้คือหัวข้อที่ว่าอุปสรรคตรงนี้คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์
1: เจ้าค่ะ
2: ทีนี้เคสที่ท่านยกในข้อ55คือเป็นเคสของมารดาแล้วก็ลูกคือลูกเป็นผู้ชายเนาะมาบวชเป็นภิกษุแล้วแม่เป็นผู้หญิงก็มาบ

0: โหตพะ5อย่างท่านจึงบอกว่ามารดาก็กำหนัดในบุตรได้บุตรก็กำหนัดในมารดาได้คือเราจะคิดว่าเอ้ยมารดาไม่กำหนัดในบุตรหรอกบุตรก็ไม่กำหนัดในมารดาแต่ไม่จริง
1: okay.
0: ไม่ว่าจะชายหญิงในเพศตรงข้ามเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ท่านยังเพิ่มเติมให้อีกด้วยนะว่าแม้จะยืนจะเดินยืนนั่งนอนหลับหัวเราะพูดกับร้องร้องไห้หรือแม้แต่ตายแล้วหรือตายแล้วยังไม่เน่าดีกำลังพองขึ้นอยู
1: ่
0: ก็ครอบงำจิตของอีกฝ่ายหนึ่งได้ในท่านจึงบอกว่าเป็นบ่วงรัดแห่งมารคำว่าบ่วงรัดแห่งมารนี่คือกามนั่นเองที่อาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องระวังในเรื่องเพศตรงข้ามไม่ดีเราไม่ว่าอย่าไปคิดว่าเป็นญาติกันแล้วคือแบบว่าจะแบบไม่มีความกำหนัดเราจริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นได
1: ้ค่ะ
0: ทีนี้ก็จะมีเรื่องที่เชื่อมต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งที่พระอาจารย์นึกขึ้นได้ตอนที่ท่านพระอานนท์ถามพระพุทธเจ้าหรือว่าการเกี่ยวข้องด้วยมาตุคามเป็นเวลาที่ท่านพระอานนท์ได้อธิบายไว้ว่าเวลาที่เจอผู้หญิงคราวลูกก็คิดว่าคนนี้เป็นลูกของเราหรือในถ้าผู้หญิงเจอผู้ชายเด็กที่คราวลูกของเราก็คิดว่านี่เหมือนลูกชายเราถ้าคราวเป็นพี่เป็นน้องอายุพอๆกันก็คิดว่านี่เขาเป็นพี่เป็นน้องเราหรือถ้าอายุมากก็เป็นพี่สาวหรือถ้าอายุมากขึ้นไปก็เป็นพ่อหรือว่าเป็นแม่เราความคิดแบบนี้ก็จะทำให้คลายความกำหนัดลงได้อันนี้เป็นเรื่องที่พระอานนท์ได้บอกกับพระเจ้าอุเทนเอาไว้ในลักษณะที่ว่าจะทำยังไงไม่ให้มีความกำหนัดในเพศตรงข้ามได้ก็คิดแบบนี
1: ้
0: ทีนี้พระพุทธเจ้าก็มาย้ำในที่นี้ว่าถึงแม้จะคิดแบบนั้นรูรั่วมันก็มีได้นี่ขนาดแม่ลูกอยู่ในวัดเดียวกันไปมาหาสู่คุกคลีกันก็เกิดผิดพลาดกันขึ้นได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเราต้องมาระวังอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างนี้ต้องระวังมากๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ในอิริบทใดก็ตามตอนในตอนท้ายพระสูตรนี่ท่านจะเพิ่มเติมให้ด้วยว่าการเดินการยืนนั่งนอนหัวเราะพูดคุยขับร้องหรือแม้แต่ตายไปแล้วก็ยังเป็นโทษได้แล้วก็ยังเปรียบเทียบไว้ถึงอสรพิษหรือว่าเพชฌฆาตหรือว่าปีศาจเวลาเจออสรพิษหรือเพชฌฆาตหรือปีศาจบางทีเนี่ยยังรอดไปได้นะแต่ถ้าอยู่กันกับเพศตรงข้ามแล้วมีจิตใจลุ่มหลงโอโถหลอดอยากมากหลอดอยากมาก
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีความระวังในกามคุณทั้ง5นี้ให้มามากเลยโอเคนี่คือข้อที่55
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ผ่านไปในข้อ55นะเจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้านแต่มาในข้อ56เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยอุปัชฌาย์อุปัชฌายสูตรก็พูดถึงภิกษุรูปหนึ่งที่มีความคิดว่าจะสึกจะลาสิกขาเวลาจะสึกจะลาสิกขานี่ก็ต้องบอกพระเถระที่อยู่ในอาวาสหรือว่าก็มาปรึกษาเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ว่าโอ้เนี่ยแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอยากจะสึกจริงๆเลยจิตใจนี่มันหนักอึ้งไม่มีความเบาแบบว่าคิดอะไรก็ไม่ออกไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์อยากจะไปอยู่คลองเรือนจะทำยังไงจะทำยังไงโดยปกติถ้ามีคนมาขอสึกนะสำหรับพระสงฆ์พระสงฆ์นี่ก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะคอยเตือน
1: เจ้าค่ะ
0: คอยเตือนว่าสึกไปเนี่ยด้วยกามนี่แหละมันอันตรายจะต้องเปรียบกามกับด้วยหัวงูพิษเปรียบด้วยเขียงสับเนื้อเปรียบด้วยผลไม้อะไรต่างๆคอยเตือนกันเพราะบางทีไม่ว่าเหตุผลการสึกอ่ะคุณเดินจะเป็นอะไรก็ตามสำหรับพระเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: คุณเดินจะบอกว่าไปอยู่เลี้ยงดูพ่อแม่บางทีก็ไปทำงานใช้หนี้หรือว่าไปดูลูกคือพวกเนี้ยกามทั้งนั้นก็คืออย่างเช่นว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคุณมีพ่อ

0: มีแม่มันก็ต้องอาศัยรูปที่เห็นด้วยตาอาศัยเสียงที่ได้ฟังด้วยหูก็ถ้าคุณพอใจกำหนัดในสิ่งนั้นมันก็จึงเป็นกามขึ้นมาคือคำว่ากามเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะเรื่องชู้สาวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเรื่องการงานเรื่องความเป็นอยู่เรื่องครอบครัวในความสัมพันธ์ของครอบครัวพ่อแม่ลูกทั้งหมดเลยเป็นกามทั้งสิ้นทีนี้พอมีคนประสงค์ว่าจะศึกเราก็ต้องเตือนว่าเอ้ยมันไม่ดีนะนั่นนี่นอนอธิบายไปทีนี้อธิบายแล้วก็ยังไม่เข้าใจภิกษุรูปนี้ไม่เข้าใจก็จึงพากันไปหาพระพุทธเจ้าพากันไปหาพระพุทธเจ้าท่านก็จึงบอกว่าเอ้าที่ว่าคุณอยากจะศึกบทเพียรชนะที่ท่านใช้เนี่ยนะสำหรับภิกษุที่อยากจะศึกก็จะมีอาการอย่างนี้บอกว่ากายหนักขึ้นทิศทั้งหลายไม่ปรากฏธรรมทั้งหลายไม่แจ่มแจ้งถูกความขี้เกียจขี้คร้านง่วงซึมหมดกำลังใจข้อครับงำไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์มีแต่ความสงสัยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นนี่คือลักษณะของคนที่ศึก
1: คือคนที่อยากจะศึกถูกไหมเจ้าคะอยากศึกก็จะอ้างพวกนี้ขึ้นมาหมดเลย
0: ใช่ใช่นี่คืออาการแบบหนักที่สุดแล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เสร็จบางคนบอกโอ้สมาธิไม่ได้เลยสิใจวุ่นวายอันนี้คือถูกทินามิทะหรือว่าความเคลือบแคลงคือไม่เข้าใจในธรรมะข้อนี้ข้อนี้สงสัยไปหมด
1: เจ้าค่ะ
0: หรือบางทีก็ไม่รู้ว่าทิศทางนี้จะปฏิบัติไปทำไมคือทิศทั้งหลายไม่ปรากฏคือทางที่จะไปเนี่ยไม่เห็น
1: เจ้าค่ะ
0: คือมรรคแปดไปไม่เป็นละแล้วก็มีความอึดอัดขัดข้องนั่นคือกายหนักท่านบอกว่าเฮ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้มั่นใจได้เลยว่าต้องมีห้าอย่างนี้แน่นอนท่านบอก
1: มีอะไรบ้างเจ้าคะ
0: คือหนึ่งไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนี่ข้อที่หนึ่งเอาหัวข้อก่อนนะเราจะอธิบายในแต่ละข้อให้ฟัง
1: เจ้าค่ะ
0: สองไม่รู้ประมาณในการบริโภคสามไม่ประกอบความเพียรนั้นเป็นเครื่องตื่นสี่ไม่เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายและห้าไม่ประกอบการเจริญโพธิปักขิยธรรมทั้งหลายทุกวันทุกคืนถ้ามี5ข้อนี้ให้มั่นใจได้เลยว่าภิกษุรูปนั้นจะต้องได้ศึกแน่นอนก่อนที่จะตายไปจะไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์เอาใน5ข้อนี้อะไรในข้อแรกที่ว่าไม่คุ้มครองตะวันในอินทรีย์ทั้งหลายหมายความว่าอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ6อย่างนี้ถ้าไม่คุ้มครองคือก็จะเวอะวะท่านเปรียบเหมือนว่ามีตะขอมาเกี่ยวที่ตาเรามีตะขอมาเกี่ยวที่หูจมูกลิ้นกายและใจตะขอนั่นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ที่จะมาดึงจิตของเราให้ไปตามอำนาจของรูปที่น่าพอใจไม่น่าพอใจบ้างผ่านทางตามันดึงจิตของเราให้ไปตามกลิ่นที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างผ่านทางจมูกมันดึงจิตของเราให้ไปตามความคิดนึกที่น่าพอใจไม่น่าพอใจบ้างผ่านทางช่องทางใจถ้าไม่คุ้มครองตะวันในอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีความเวอะหวะมีความแบบโอ้แบบดูไม่งามเลยคือตาหูนี่จะเวอะหวะไปเลยจะแหวกจะแหกจะมีปัญหาจะแบบเห็นเท่าไรมันก็แบบโกรธหรือไม่ก็ชอบไปหมดกลัวไปหมดไม่เข้าใจไปหมดสงสัยไปนี่คือไม่คุ้มครองตะวัน
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้จะคุ้มครองก็คือต้องตั้งสติขึ้นต้องมีสติเป็นนายตะวันเป็นบ่าคำว่าตะวันนี่หมายถึงประตูช่องทางแล้วอินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่ในช่องทางของหูก็ต้องเป็นใหญ่ในการรับเสียงเป็นอย่างนั้นถ้าคุ้มครองก็ต้องคุ้มครองด้วยสติต้องมีสติตั้งไว้คำถามคือเราจะเจริญสติได้อย่างไรก็มีคำตอบคืออนุสติ10อย่างไม่ว่าจะเป็นกายคตาสติบ้างอานาปานสติบ้างสีลานุสติบ้างจาคานุสติหรือว่าเป็นพุทธานุสติก็ได้เจริญสติแล้วก็เป็นผู้คุ้มครองตะวันในอินทรีย์ทั้งหลายนี่คือข้อที่1
1: ถูกค่ะ
0: แต่มาข้อที่สองที่บอกว่าไม่รู้ประมาณในการบริโภคคำว่าบริโภคก็คือรับประทานอาหารนั่นเองไม่รู้ประมาณนี่หมายความว่าไงก็คือการที่บริโภค โดยไม่ได้ดูเวทนาบริโภคเนี่ยจริงๆเพื่อที่จะระงับเวทนาคำว่าเวทนาเนี่ยก็คือเวทนาเก่าได้แก่ความหิวหรือโรคภัยไข้เจ็บหรืออาการบางอย่างที่มันมีอยู่ในกายของเราระงับเวทนาใหม่ป้องกันไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นเช่นความอิ่มจนอืดอาดอาการที่จะเป็นโรคอะไรจากอาหารที่บางทีเรากินไม่ระมัดระวังต้องควบคุมให้เวทนาเบาบาง
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามีเวทนามากอันนี้ชื่อว่าไม่รู้จักประมาณเวทนามากเช่นอร่อยจริงๆเลยกินเนี่ยโอ้โหเพื่อความอร่อยอันนั้นก็คือไปหาสุขเวทนา
1: เจ้าค่ะ
0: หรืออิ่มมากเลยโอ้อิ่มจนแป้เลยอันนี้ก็คือไปหาทุกขเวทนา
1: เจ้าค่ะ
0: สุขบ้างทุกบ้างหรืออาหารไม่อร่อยโอ้ยทุกขเวทนาแล้วก็ด่าว่านั่นนี่อันนี้ก็ไม่รู้ประมาณในเวทนาเก่านั้นที่เกิดเป็นทุกขเวทนาแบบนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าไม่รู้ประมาณนี้ต้องเวอะวะในช่องทางลิ้นแน่นอนนี่คือเฉพาะเจาะจงลงมาในทางลิ้นกับทางใจซึ่งไอ้ข้อที่ว่าเป็นการประมาณในการโภชนะในการบริโภคก็จะมามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับศีลด้วยในสองข้อแรกแล้วก็รวมถึงข้อที่สามที่จะว่าต่อไปด้วยจะเป็นธรรมะที่จัดอยู่ในหมวดที่เรียกว่าศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิจะไม่เหมือนกับศีลในความที่ว่าศีล5ศีล8หรือศีล227
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นคือถ้าคุณไม่ทำหรือคุณผิดเราก็ถือว่าผิดศีลซึ่งอันนั้นเป็นข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาเห็นได้ชัดเจนทำได้ชัดเจนแต่ว่าข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาอื่นที่ว่าไม่ทำก็ไม่ได้ผิดศีลหรอกแต่ว่าถ้าทำนะมันจะเป็นไปเพื่อสมาธิได้อย่างดีก็จึงพูดถึงเรื่องการคุ้มครองตวาในอินทรีย์ทั้งหลายแล้วก็ที่สอนที่เรากำลังพูดอยู่ตรงนี้ก็คือการรู้ประมาณในการบริโภควิธีในการที่จะรู้ประมาณในการบริโภคก็คือมาดูที่เวทนาให้มันเบาบางไม่ใช่ดูที่เวทนาว่าเออฉันชอบกินอันนี้ฉันไม่ชอบกินอันนี้กินให้มันอิ่มแปรเลยไม่ใช่แต่ให้มันเบาบางโดยการระงับเวทนาเก่าคือความหิวระวังเวทนาใหม่คือความอิ่มจนดุดัดไม่ให้เกิดขึ้นคือพยายามที่จะระงับทุกขเวทนาในขณะเดียวกันก็อย่าให้มันมีสุขเวทนามากเกินไป
1: เจ้าค่ะ
0: ได้ปั๊บพอดีพอดีกลางๆย้ายมันหวือหวาเอาไม่ใช่ว่าเราจะกินอาหารอร่อยไม่ได้นะได้อยู่แต่จิตใจย้ายมันเหวือหวาไปตามรสชาตินั้นไปตามกลิ่นนั้นเสียงนั้นที่มาทางเป็นอาหารมาเราต้องระวังซึ่งก็ต้องมีการคุ้มครองตวาในช่องทางลิ้นด้วยอยู่แล้วแล้วเพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของการบริโภคก็คือเวทนาทางกายอย่างอื่นที่จะทำให้เกิดเป็นความหิวหรือความอิ่มเพิ่มเติมขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: ในเรื่องของการบริโภคนี้ก็ยังมีประเด็นที่เพิ่มเติมก็คือว่าบริโภคเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่ออนุเคราะห์ในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้พิจารณาแบบนี้โดยประมาประไมที่ท่านเคยเปรียบเทียบไว้ก็คือเหมือนกับการที่พ่อแม่เราก็มีลูกอยู่คนหนึ่งลูกน้อยๆเดินกันเพื่อที่จะผ่านทางกันดารแต่ว่าระหว่างทางนี่โอ้ยเสบียงนั้นเกิดหมดจนกระทั่งว่าต้องฆ่าลูกกินซึ่งในกระบวนการที่เขาทำตรงนี้ก็คือตอนแรกสามีเนี่ยตั้งใจว่าเออฉันจะอุทิศร่างกายของฉันให้แม่แล้วก็ลูกได้กินคือฆ่าตัวตายแล้วก็ให้ลูกได้กินเนื้อกับแม่ได้กินเนื้อตัวเองก็ตายไปให้สองคนแม่ลูกได้ผ่านทางกันดารแต่แม่เนี่ยก็มาคิดว่าโอ้ยธุระอะไรของพ่อแม่ก็ต้องรับด้วยก็จึงคิดว่าจะสละชีวิตตัวเองให้พ่อแล้วก็ลูกได้กินเดินข้ามทางกันดารไปพ่อก็มามีความคิดว่าโอ้ถ้าแม่ตายลูกก็คงอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเราก็ไม่มีนมเลี้ยงลูกหรือวิธีการอะไรต่างๆที่เราก็ไม่รู้เออแต่ว่าถ้าลูกตายเราสองคนมีกันอยู่รอดไปได้ก็ยังมีลูกใหม่ได้ก็จึงมีความคิดว่าจะฆ่าลูกกิน
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่า เวลาจะลงมือจริงๆก็ทำให้หลงพ่อเนี่ยพ่อก็เลยบอกแม่เธอทำซะโอ้ยแม่ก็มาคิดว่าโอ้ฉันอุ้มท้องอยู่ตั้งนานแล้วตัวเองจะต้องแพ้ท้องอีกเพื่อที่จะมีลูกไหนจะฆ่าลูกลงก็ทำไม่ลงก็จึงส่งไปให้พ่อส่งกันไปส่งกันมาส่งกันมาส่งกันไปด้วยความร้อนด้วยความเหน็ดเหนื่อยลูกก็ตายลงในระหว่าง
1: ตายเองเลยนะเจ้าค่ะ
0: ตายเองเลย
1: โ
0: อ้ยสองคนพ่อแม่นี่เศร้าเสียใจมากเศร้าขนาดนี้ทำยังไงจะผ่านทางกันดานไปได้ก็ต้องยอมกินเนื้อลูกไงกินเนี่ยไม่ได้กินเพื่อเอาความอร่อยไม่ได้กินเพื่อที่ว่าเดี๋ยววันนี้ทำมานี่กินคือจะมึงดีบางคนจะคิดว่าเราฉันเอาเนื้อเนี่ยมาผัดกระเพรานะแล้ววันต่อไปก็จะทำเบอร์เกอร์แล้ววันต่อไปก็จะมาย่างคือคิดทำได้หลายแบบวันนี้ทำส่วนนี้เท่านี้วันนี้ทำส่วนนี้เท่านี้แต่ถ้ากินเนื้อลูกตัวเองนะอุ้ยจะไม่คิดทำแบบนั้นเลยจะไม่มาคิดว่าวันนี้ตาแห้งกินสดๆตรงนี้แล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวจะเอาไปปรุงกับเกลือไปปรุงกับเครื่องปรุงแล้วก็มากินต่อโม่เลยจะไม่คิดอย่างนั้นเลยหรือจะมาเที่ยวบอกคนอื่นว่าวันนี้ฉันไปกินภัตตาคารน้ำหมานี่อร่อยมากจริงๆเลยนะมีโปรโมชั่นด้วยอาหารดีนั่นนี่ไปเที่ยวคุยให้คนอื่นฟังใช่ป่
1: ะ
0: ถ้าเราไปกินร้านอาหารดีๆมาแต่ว่าถ้าเรากินเนื้อลูกมาเนี่ยจะมาบอกว่าเนี่ยตอนนั้นฉันเดินทางแล้วฉันก็กินเนื้อลูกนะโอ้ยจะไม่บอกใครเลยคุณใจจะเงียบเลยจะไม่บอกเลยว่าฉันทำสิ่งนี้สิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นของปฏิกูลนะ
1: ค
0: ือให้พิจารณาแบบนี
1: ้คือกินเพื่อความจำเป็นให้มีชีวิตอยู่แค่นั้นเอง
0: จริงๆเลย
1: รอดนะ
0: ใช
1: ่
0: จริงจริงเลยอันนี้จึงจะเรียกว่าเป็นการรู้ประมาณในการบริโภคเรากินพอประมาณหรืออีกนัยยะหนึ่งตามส่วนของอรรถกถาได้อธิบายไว้คือว่าก่อนอิ่มสัก 3-4 คำหรือเรากินเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่ากำลังจะอิ่มแล้วยังหย่อนอยู่อีก 3-4 คำเนี่ยให้หยุดแล้วก็ดื่มน้ำตาม
1: เพราะว่าจะได้อิ่มพอดีใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: จะได้อิ่มพอดีคือมีช่องเหลืออยู่ในท้องสำหรับที่ว่าให้ประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยมันได้ดีก็คือถ้าเรากินแน่นเกินไปการย่อยมันจะมีบางครั้งมันจะมีกระบวนการของแก๊สที่เกิดขึ้นพอเป็นอย่างนั้นแล้วไอ้การเข้าทำปฏิกิริยาของพวกเอนไซม์หรือน้ำย่อยมันก็จะได้น้อยถ้ามันมีแก๊สอยู่ในท้องมากทีนี้เขาก็ต้องแก้โดยการที่ว่าให้มันมีช่องที่มันไหลไปได้เราก็ต้องเหลือช่องในท้องไว้สักนิดนึงเพื่อให้แก๊สมันไปรวมกันตรงนั้นกระบวนการการย่อยอาหารการเข้าทำปฏิกิริยาของพวกน้ำย่อยก็จะทำได้ดีทีนี้สำหรับบางคนเนี่ยแบบกินเข้าไปเนี่ยจนไม่รู้ตัวว่าฉันอิ่มตอนไหนนั่นเนี่ยจนกระทั่งมารู้สึกตัวอีกทีเนี่ยโอ้มันถึงคอหอยแล้วอิ่มแป้แล้ว
1: เจ้าค่ะลุกไม่ขึ้นแล้วนะเจ้าค่ะ
0: อันนี้คือแสดงว่าคุณผิดพลาดมากเลย
1: เจ้าค่ะ
0: คือไม่รู้ประมาณจริงๆตอนนี้เราก็ต้องตั้งสติเอาไว้ไงคอยสังเกตเวทนาในจิตของเราหมายถึงในกายของเราด้วยจิตของเราที่คอยสังเกตตั้งเอาไว้สังเกตดูกินคำนี้มันระดับไหนกินเข้าไปอีก2คำมันอยู่ระดับไหนพอเริ่มรู้สึกว่ามันตึงๆนั่นหยุดได้ละเราจะแบบมีเซนส์มีความรู้สึกในกายของเราทีนี้ถ้าไม่รู้สึกเนี่ยต้องสังเกตไงก็คือกายของเราแล้วเราไม่รู้สึกเราจะไปมันจะไปได้เรื่องได้ไงใช่ไหมล่
1: ะค
0: ือตรงนี้จึงต้องรู้จักในการที่จะประมาณนั่นคือความรู้สึกในกายของเราเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคถ้าเรารู้ประมาณในการบริโภคแล้วจิตใจไม่ได้ไปกำหนัดในสิ่งที่เป็นรสอาหารนั้นแล้วก็ตั้งสติไว้อย่างดีนี่อันนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้จิตของเราเป็นข้อปฏิบัติทางกายเนี่ยแหละการกินอาหารเป็นทางกายที่จะเป็นไปเพื่อสมาธิได้อีกนัยยะหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเตือนไว้ก็คือว่าการที่กินมากจนกระทั่งรู้สึกตัวหนักเหมือนถั่วถูกแช่น้ำพองนี่ก็จะมีความคิดว่าอย่างนี้ว่าบางคนได้อาหารไม่พอนั่นคือคำว่ารู้ประมาณเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะเน้นไปที่ว่ากินมากเกินไปโอเคก็ถ้ามีให้กินคุณกินมากเกินไปอันนั้นไม่ดีอยู่แล้วใช่ป่ะทีนี้ถ้าไม่มีให้กินจนกินไม่ไ ก็บางทีเป็นการไม่รู้ประมาณในการบริโภคได้เหมือนกันนะ
1: เหรอเจ้าคะในแง่ไหนเจ้าคะ
0: แง่ไหนแง่ไหนยังไงก็คือพระเคยอธิบายไว้อย่างนี้บอกว่าถ้ามีน้อยจนกระทั่งไม่พอแล้วก็ไม่อิ่มแบบมีน้อยนิดเดียวเช่นอาจจะเป็นข้าวสาร2เม็ดให้คุณกินเนี่ยไม่พอกินใช่ป่ะ
1: ใช่ป่ะ
0: แล้วก็เกิดว่าโอ๊ยร่างกายเราเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียทำอะไรไม่ได้เลยนอนดีกว่านอนดีกว่านี่นั่นคือการที่ไม่รู้ประมาณในการบริโภคนั่นคือขี้เกียจแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: รู้สึกว่ากินข้าวไม่พอจนกระทั่งว่าทำอะไรไม่ได้แล้วก็จึงไม่ทำความเพียรนั่นคือขี้เกียจเพราะประกอบกับการที่ไม่รู้ประมาณแทนที่จะคิดให้ถูกก็คืออ้าวกายของเรามันเบาสมมติเราได้อาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการให้มองว่าเอ้ยกายเราเบานะนี่นะกายเราเบาคือพอเรากินอาหารน้อยพออาหารน้อยลงน้อยลงเนี่ยข้อดีคือกายจะเบาให้มองในแง่นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แน่นอนว่าสารอาหารต่างๆเนี่ยร่างกายเราพอสังเคราะห์ได้ในช่วงเวลามื้อสองมื้อวันสองวันมันไม่ถึงกับตายหรอกคุณใจ
1: เจ้าค่ะก็คืออดร่างกายอดได้นะเจ้าค่ะ
0: ใช่อดได้อดได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พออดแล้วให้เรามองมุมตรงนี้ว่าเออร่างกายเราเบาอย่าไปมองมุมตรงนี้ว่าโอ้ฉันไม่ไหวไม่ไหวต้องนอนอันนั้นคือว่าไม่รู้ประมาณเหมือนกันลงประมาณแบบว่าน้อยเกินไปตัวเองก็ไม่รู้นั่นคือข้อที่สอง
1: คือจะมุ่งแต่เรื่องของการที่ว่าจะทำยังไงให้ร่างกายเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติไปให้ดีที่สุดทำสมาธิให้ดีที่สุดแล้วก็มุ่งสู่นิพพานใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ตรงนี้ไม่ได้มองที่รสอาหารไม่ได้มองที่ความหิวหรือความอิ่ม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ให้มองถึงสิ่งที่เป็นสามัญผลที่เกิดจากการที่ว่าเรามีกินหรือไม่มีกินก็ตาม
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อมาข้อที่3คือการที่ไม่ประกอบความเปลี่ยนเป็นเครื่องตื่นคำนี้มาจากภาษาบาลีที่เรียกว่าชากริยานธรรมชากริยานธรรมคำว่าเครื่องตื่นหมายถึงไงหมายความว่าตื่นตัวอยู่เสมอคำว่าตื่นตัวอยู่เสมอไม่ใช่ว่าไม่นอนแต่ให้นอนยามเดียวเฟรสเนี่ยคำนี้ที่บอกว่าประกอบความเปลี่ยนเป็นเครื่องตื่นเนี่ยตั้งแต่อธิบายไว้หนึ่งย่อหน้าเดี๋ยวอธิบายถึงความที่ว่าเออถ้าไม่ประกอบความเปลี่ยนเป็นเครื่องตื่นหมายความว่านอนหลายเวลาตอนเช้ากลางวันเย็นหัวค่ำหรือก่อนรุ่งอรุณไม่ประกอบความเพียรบางทีก็เล่นบางทีก็นอนบางทีก็ทำกิจธุระอื่นๆคุกคลีด้วยบุคคลไปติดต่องานคิดนึกนั่นนี่แบบว่าไม่ได้ประกอบความเพียรแล้วตอนกลางคืนก็นอนบางทีก็นอนกลางวันบางทีก็นอนมากเกินไปอันนี้คือไม่ประกอบความเพียรในการเป็นเครื่องตื่นทีนี้การประกอบความเพียรในการตื่นอยู่เสมอก็ไม่ใช่ว่าสุดตรงข้างหนึ่งว่าเป็นไม่นอนไม่ใช่แต่ว่านอนยามเดียวคือยามกลางแห่งราตรี
1: เจ้าค่ะ
0: อธิบายอย่างนี้บอกว่าในช่วงกลางวันทั้งหมดเลยนะทำความเพียรด้วยการเดินและด้วยการนั่งเอาเบรกได้ช่วงก่อนพระอาทิตย์ตกดินพอพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วก็ทำความเพียรด้วยการเดินด้วยการนั่งอีกในยามต้นแห่งราตรีพอยามกลางแห่งราตรีก็นอนพักนอนพักเนี่ยนอนในลักษณะที่พร้อมจะตื่นด้วยคือนอนตะแคงเบื้องขวาช้อนเท้าเหลื่อมเท้ากำหนดสติสัมปชัญญะว่าเออรู้สึกตัวเมื่อไหร่เราจะรีบลุกขึ้นทันทีไม่หาความสุขในการเอนกายความสุขในการเคลื่อนหลับความสุขในการเอนข้างทีนี้พอรู้สึกตัวในยามสุดท้ายของราตรีคือไม่ใช่ว่ารู้สึกตัวตอนเจ็ดแปดโมงไปแล้วไม่ใช่แต่ให้รู้สึกตัวตั้งแต่ตอนก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วทำยังไงรีบลุกขึ้นทันทีลุกขึ้นไปทำอะไรประกอบความเพียรด้วยการเดินและด้วยการนั่งอีกพอพระอาทิตย์ขึ้นเราก็ทำสรีระกิจบ้างทำกิจการงานนั่นโน่นนี่นิดหน่อยแล้วช่วงกลางวันทำอะไรก็เดินจงกรมนั่งสมาธิอีกนี่คือเรียกว่าผู้ประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นถึงจะดี
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันเป็นข้อปฏิบัติทางกายโดยที่ว่าเรา ทำความเพียรทางกายนอนพักได้แต่ก็นอนในท่าพร้อมที่จะลุกพร้อมที่จะตื่นรู้สึกตัวแล้วก็รีบลุกขึ้นไม่หาความสุขในการนอนในการเคลิ้มหลับมันเป็นแบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: จะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสมาธิได้อย่างดีนี่คือข้อที่3ถัดมาในข้อที่4ที่บอกว่าไม่เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายคำว่ากุศลธรรมทั้งหลายนี่ก็คือทุกอย่างเลยคุณใจในยะที่ท่านอธิบายไว้ก็จะเป็น10อย่างที่ได้เคยบอกกับท่านพระเมขียะเอาไว้ท่านพระเมขียะเนี่ยเคยครั้งหนึ่งที่วันนี้พระพุทธเจ้าไปนั่งสมาธิอยู่ที่สวนมะม่วงแต่ปรากฏว่าพอไปนั่งสมาธิอยู่ที่สวนมะม่วงคิดว่าจะทำจิตให้สงบแต่โอ้ยเผลอหลับไป
1: เจ้าค่ะ
0: เผลอหลับไปแล้วก็จิตใจนี่ไม่สงบฟุ้งซ่านฝันนั่นนี่เพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นพระราชามาอาศัยสวนมะม่วงนั้นอยู่แล้วก็มากับพิรมอยู่ด้วยพวกนางกำนันต่างๆพอไปนั่งอยู่ที่เก่าที่ตัวเองเคยเกิดในชาติก่อนๆเป็นอย่างนั้นจิตใจมันก็จึงส่งไปตามแนวนั้นก็เลยบอกว่าจิตใจไม่สงบท่านก็จึงเตือนถึงว่าให้เห็นแจ้งกุศลธรรมเหล่านี้คือ10อย่างนี
1: ้10ข้อนี้มีอะไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เป็นบอน10ข้อนี้ก็คือเรื่องให้ปรารถนาน้อยเรื่องให้สันโดษเรื่องให้สงัดเรื่องให้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่เรื่องให้ปรารภความเพียรเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องให้เกิดวิมุตติแล้วก็เรื่องให้เกิดวิมุตติญาณทัศนะนี่คือ10อย่างที่ว่าเราต้องได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเพราะฉะนั้นมันก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่แหละ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็มีความเพียรแล้วก็เรื่องปัญญาเรื่องให้สันโดษถ้าเราค่อนข้างที่จะแบบว่าเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมเหล่านั้นอันนี้คือชื่อว่าไม่เห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลายแต่เราจะต้องสามารถที่จะจับฉวยได้ไวเช่นมีปัญหาเรื่องความฟุ้งซ่านขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือมีปัญหาเรื่องจิตใจไม่สงบขึ้นมาจะทำยังไงถึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้เอาคุณก็ต้องเจริญสมาธิแบบไหนหรือว่าบางทีเราคลุกคลีได้หมู่มากเกินไปเราจะรู้ไหมนี่เราจึงจะต้องจับช่วยให้ได้ไวในเรื่องที่เป็นกุศลเหล่านี้นี่คือข้อที่4
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าไม่มีข้อนี้นี่จะต้องได้คิดสึกหรือลาสิกขาแน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่5การไม่ประกอบเจริญโพธิปักกิยธรรมทั้งหลายคำว่าโพธิปักกิยธรรมคือธรรมะอันเป็นเครื่องที่จะให้บรรลุซึ่งท่านก็จะบอกไว้37อย่างด้วยกันก็จะมีศัพท์ที่เรียกว่าโพธิปักกิยธรรม37แล้วโดยไล่มาจากเรื่องของสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4สัมมาประธาน4นี่คือหมวดที่มี4ประการ3อย่างแล้วก็ยังมีอินทรีย์5พละ5มีหมวดที่มี5ประการ2อย่างแล้วก็โพชฌงค์7แล้วก็อริยมรรคมีองค์8ก็มีทั้งหมด7อย่างในแต่ละอย่างนั้นมี4ประการ3อย่างมี5ประการ2อย่างมี7ประการ1อย่างมี8ประการ1อย่างรวมกันก็ได้37อย่างพอดีคือถ้าเราไม่เจริญพวกนี้เช่นสัมปทานเนี่ยคือความเพียรอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือแม้แต่มรรคแปดก็ตามไม่ประกอบการเจริญมันก็มีแต่เสื่อมอย่างเดียวแต่ถ้าเราเจริญประกอบการเจริญเช่นสติปัฏฐาน4คุณมาทำโพชฌงค์7ในข้ออุเบกขาเออมาทำในข้อปีติเออให้มีสติรู้จะมีแต่ความเจริญได้นี่คือในข้อที่5ในทั้ง5ข้อนี้นะคุณใจเราเอาไปแอพพลายใช้กับได้ทุกเรื่องที่เป็นการที่ว่าเราจะต้องมาทำความเพียรในการที่จะทนอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเช่นว่าการมาปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างนี้เป็นต้นคนที่คิดว่าเออฉันจะหนีกลับก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วบางคนนี่โอ้ไม่ไหวไม่ไหวอยู่ไม่ไหว2 3วันเนี่ยขอหนีกลับหนีกลับถ้าหนีกลับเนี่ย แน่นอนเลยว่าไม่มี5ข้อนี้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแน่นอน
1: อืมเจ้าค่ะ
0: คือไม่มีการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายบางทีก็ไม่รู้ประมาณในการบริโภคไม่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นไม่เห็นแจ้งกุศลธรรมไม่ประกอบการเจริญโพธิปักขิยธรรมทำให้กายหนักที่ทั้งหลายไม่ปรากฏคิดแต่จะกลับบ้านอย่างเดียวอย่างนี้นะทางไปข้างหน้าไม่เจอม
1: ี
0: แต่ความสงสัยมีแต่ความไม่เข้าใจนี่เพราะว่าไม่มี5ประการนี้ทีนี้ปรับเปลี่ยนภิกษุรูปนี้ที่ไปหาอุปัชฌาย์แล้วก็โอ้ไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยปรับเปลี่ยนก็คือปรับเป็นว่างั้นให้มีไปฝึกให้มีการคุ้มครองตบานในสีทั้งหลายไปฝึกให้มีการรู้ประมาณในการบริโภคไปฝึกให้ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นไปฝึกให้เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายไปฝึกให้ประกอบโพธิปักขิยธรรมทุกวันทุกคืนพอไปฝึกมาคุณใจปรากฏว่ากายเบาละไม่หนักทิศทั้งหลายก็ปรากฏรู้ว่าจะต้องไปทางไหนในทางจิตเนี่ยนะธรรมะทั้งหลายก็แจ่มแจ้งไม่รู้สึกมีความอ่อนแอมีความท้อแท้หมดกำลังใจไม่มีจินตมิทาครอบงำมีความยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีความสงสัยวิจิกิจฉาในธรรมทั้งหลายไม่มีเข้าใจดีแจ่มแจ้งพอไปฝึกธรรมะข้อนี้ปรากฏว่าดีขึ้นไม่ได้คิดจะศึกเลย
1: เจ้าค่ะ
0: พระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายว่านี่แหละเพราะว่ามีธรรมะ5ประการนี้นี่คือคนฉลาดนี่คุณเบญจัยพอชี้ช่องให้นิดเดียวเขาจะรู้ทันที
1: ก็ไปทำได้นะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ภิกษุรูปนี้ภายหลังจากที่ชี้ช่องให้ว่าไม่ดีเป็นอย่างนี้ก็เลยไปปฏิบัติเองปรากฏว่าก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: นี่คือความดีที่ท่านทำแล้วก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น5อย่างนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งและที่พระอาจารย์จะหมายถึงว่าเช่นเอาไว้ปฏิบัติธรรมหรือว่าจะต้องแบบทรงจิตให้อยู่ในที่ใดที่หนึ่งได้นานๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานด้วยก็เหมือนกันนะเช่นบางคนไปทำงานที่เนี้ยเราก็จะว่าโอ้ยขี้เกียจไม่อยากทำงานเลยอ่ะแสดงว่าไม่รู้จักคุ้มครองตวานในสิ่งทั้งหลายหรือว่าไม่รู้จักเห็นกุศลธรรมหรือคือถ้าจิตใจเราแบบว่าจับจดเดี๋ยวก็เปลี่ยนงานเดี๋ยวก็ทำนั่นทำนี่อันนี้เราแก้ได้ด้วยธรรมะ5ข้อนี
1: ้ดีมากเลยเจ้าค่ะ
0: ตัวอย่างที่ท่านเฉพาะเจาะจงลงมาก็คือเรื่องของภิกษุรูปนี้แหละเป็นบ้าน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็พอท่านผู้ฟังแล้วก็สามารถที่จะเอามาปรับกับตัวเราเองได้นะเจ้าค่ะว่าเราต้องมีความเพียร5อย่างนี้หรือหมั่นปฏิบัติ5อย่างนี้ก็จะช่วยให้สิ่งที่เราจะต้องทำไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยทำได้สำเร็จนะเจ้าค่ะ
0: ใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมา
1: ต่อไปเจ้าค่ะ
0: ข้อที่57นี้เป็นเรื่องที่เราควรพิจารณาอยู่หนึ่งเนืองมี5อย่างสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นพระนักบวชหรือเป็นฆราวาสญาติโยมต้องพิจารณา5อย่างนี้อยู่เป็นประจำ5อย่างมีอะไรบ้างคือควรพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ตรงข้อที่2เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ตรงที่3เรามีความตายเป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ข้อที่4คือเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นและข้อที่5คือเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึงอาศัยจะทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นมาก่อนนี้ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยจำได้ไหมที่เคสของพระเจ้าเปรตนิโกศลสูญเสียนางมาริกาเทวี
1: เจ้าค่ะ
0: ที่พูดถึงว่าฐานะหรืออาฐานะคือฐานะที่ใครๆจะไม่พึงได้
1: เ
0: ช่นก็มี3อย่างที่จะใกล้เคียงกันตรงนี้คือเรื่องความแก่ความเจ็บความตายความสิ้นไปแล้วก็ความชิบหาย
1: เจ้าค่ะ
0: ในที่นี้5ประการที่เราต้องพิจารณาคือ ความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันที่ไม่เหมือนกันคือในสองข้อท้ายที่พูดถึงว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเราก็มีกรรมเป็นของของตนคำถามในที่นี้คือพิจารณาไปทำไมนี่คือท่านตอบไว้ในข้อ57นี้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: บอกว่าที่ต้องพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดานี่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นตั้งใจว่าอำนาจประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีความสามารถในการที่จะป้องกันความมัวเมาเพราะความหนุ่มสาวได้หรือความมัวเมาเพราะความหนุ่มสาวนั้นจะเบาบางลงเห็นถามว่ามัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวแล้วมันจะมีโทษอะไรคุณเดี๋ยวจะลองดูแบบว่าแม้แต่ชีวิตของเราเองก็ตามนะ
1: ใช
0: ่ว่าตอนนี้ยังเป็นเด็กยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่อยู่ในวัยรุ่นอย่างเงี้ยมันจะชอบเที่ยวเทคเที่ยวผับกินเหล้ากินเบียร์ทดลองนั่นนี
1: ่เจ้าค่ะ
0: ทำไมคุณหนึ่งไปทดลองก็ไม่เคยก็อยากลองดูอันนี้ไง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะอะไรทำไมถึงมีความคิดแบบนั้นมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวจึงได้ทดลองทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวทีนี้คนที่มัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวเนี่ยไม่ใช่จัดว่าอายุ14 15หรือวัยรุ่นอะไรอย่างนี้เท่านั้นนะคือคนแก่บางคนเนี่ยยังมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวได้อายุ60เนี่ยบางทีคิดว่าฉันยังไม่แก่หรอกฉันยังทำนั่นทำนี่ได
1: ้ okay.
0: ทำอะไรเหมือนแบบว่าคนวัยรุ่นที่ว่าเขามีความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวเขาก็ทำได้ okay. นี่คือแสดงว่าไม่ได้พิจารณาให้เห็นถึงความแก่เป็นธรรมดาประเด็นในที่นี้คือเพื่อละความมัวเมาเพราะความมัวเมาจะไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมประพฤติชั่วหยาบทางกายทางวาจาทางใจได้ด้วยความมัวเมานั้น
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้จะเป็นประโยชน์ประโยชน์ในการที่เราพิจารณาข้อนี้ต่อมาประโยชน์ของการที่เราพิจารณาความเจ็บไข้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดได้เป็นธรรมดาก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราจะไม่มัวเมาในความไม่มีโรคหรือทำความมัวเมาในความไม่มีโรคนั้นให้เบาบางลดลงได้มีเคสนี้เราเห็นได้ชัดเจนเลยในสถานการณ์โควิดในช่วงรอบหลายปีที่ผ่านมา
1: ค
0: ่ะตอนแรกก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยโอ้ฉันก็สบายดีไม่มีอะไรนั่นนี่ใช่ไหมแต่ทีนี้พอมีโรคระบาดโควิดโถคนที่ไม่คิดว่าจะเป็นก็เป็นได้คนที่ไม่คิดว่าจะตายเอ้าตายได้โอ้โหมันแบบไม่แน่นอนจริงๆเลยนะเนี่ย
1: เจ้าค่ะเห็นอนิจจังกันเลยนะเจ้าค่ะ
0: เห็นข้อนี้แล้วก็อึ้งขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: เนี่ยจะไม่ละความมัวเมาหรือทำความมัวเมานั้นให้เบาบางลงได้แทนที่จะประมาทเหมือนเดิมกินเหล้าเมาเบียร์นั่นนี่ก็ปิดเลยสถานขายสุราปิดเลยนี่ก็ทำให้เราไม่ไปประพฤติชั่วทางกายทางวาจาหรือทางใจได้อย่างเคสอื่นอีกอย่างเช่นว่าคนที่มัวเมาในความไม่มีโรคเนี่ยคนนี้ก็ดื่มเหล้าเมาเบียร์คิดว่าเออกินนิดหน่อยไม่เป็นไรนะนี่คือมัวเมาในความไม่มีโรคแต่ถ้าคิดว่ากินนิดหน่อยมันก็เป็นโรคได้นะเขาก็จะไม่ทำชั่วเห็นป่านั้นความไม่ประมาทก็จะเกิดขึ้นได้นี่คือข้อที่สองแต่มาในข้อที่3ที่บอกว่าความตายเป็นธรรมดาทำไปทำไมเพราะว่าความมัวเมาในชีวิตเนี่ยมันมีอยู่ถ้าเราคิดว่าเออฉันยังไม่ตายง่ายๆหรอกนะแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวที่นั่นก่อนเขาบอกว่าเออต้องกินก่อนตายหรือที่ที่ต้องไปก่อนตายก็ยังไม่ตายก็ไปกินก่อนแล้วไปเที่ยวก่อนแล้วใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือแสดงว่าคุณประพฤติทางกายวาจาใจไม่ดีแต่ถ้าเราพิจารณาอยู่เป็นประจำว่าความตายเป็นธรรมดาเนี่ยนะเกิดขึ้นกับเราได้นะนี่นะไอ้ความมัวเมาในชีวิตเนี่ยมันจะลดลงได
1: ้ okay.
0: พฤติกรรมอะไรที่จะเป็นผลของความมัวเมาในชีวิตพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นเราก็จะละได้ทำให้มันระงับได้ถึงอยากจะพูดถึงไอ้ความว่าเป็นธรรมดาสักนิดหนึ่งคำว่าเป็นธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ว่ามองโลกในแง่ร้ายในหัวใจว่าเดี๋ยวฉันก็ตายแล้วเดี๋ยวฉันก็เจ็บแล้วเดี๋ยวฉันก็แก่ละคิดว่าฉันจะต้องแก่ต้องแก่ต้องแก่ต้องตายต้องตายต้องตาย พอตายแก่ๆๆอ้าวนี่กลายเป็นมองโลกในแง่ร้ายอันนี้ไม่เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าลักษณะการมองโลกในแง่ร้ายคือมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจมันจะมีความกังวลใจมันจะมีความไม่สบายใจเดี๋ยวฉันก็จะตายแล้วเดี๋ยวฉันก็จะเป็นโควิดไหมแยงจนจมูกบานเลยเนี่ยแล้วก็แบบโอ้ยสงสัยที่จะเป็นนั้นนี่ฉันแย่แน่แล้วฉันทำยังไงนี่คือมองโลกในแง่ร้ายเพราะว่าไม่ได้พิจารณาว่าเจ็บไข้เป็นธรรมดาแต่กังวลมีความกลัวมีความกังวลใจเป็นความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลไม่ใช่แต่การพิจารณาว่าเป็นธรรมดาเนี่ยหมายความว่าเออมันเกิดขึ้นได้นะกับฉันนี่นะเอาตามนัยยะของเรื่องที่เราพูดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนๆนั้นเลยว่าเป็นฐานะที่มีได้ไม่ใช่เกิดขึ้นกับคนอื่นหรือเกิดขึ้นกับเราอย่างเดียวถ้าเกิดขึ้นกับเราคนหนึ่งก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นธรรมดาหมายความว่าถ้ามันมีเหตุมีปัจจัยมันจะเกิดขึ้นถ้ามันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันก็ไม่เกิดขึ้นอันนี้คือธรรมดาแล้วถ้าเหตุปัจจัยนั้นเกิดขึ้นกับเราเราก็เป็นถ้าเหตุปัจจัยนั้นเกิดขึ้นกับคนอื่นคนหนึ่งก็เป็นถ้าเหตุปัจจัยนั้นไม่เกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่เป็นถ้าเหตุปัจจัยนั้นไม่เกิดขึ้นกับคนอื่นคนอื่นนั้นเขาก็ไม่เป็นนี่จึงเป็นธรรมดาที่ว่ามันตามเงื่อนไขปัจจัยและเหตุของเขาไม่ใช่เราคนเดียวคนอื่นก็เป็นอย่างนี้ตามเงื่อนไขปัจจัยเหตุของเขาเหมือนกันนี่จึงคิดว่าเป็นธรรมดา
1: และต้องเกิดขึ้นกับทุกคนแบบนี้ถ้ามีสภาวะเหตุและปัจจัยถึงจุดนั้น
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ตามเหตุปัจจัยกับทุกคนไม่เว้นหน้าใครการพิจารณาอย่างนี้คือไม่มองโลกในแง่ร้ายแต่มองตามความเป็นจริงจึงเรียกว่าเห็นเป็นธรรมดาแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบไม่เป็นแล้วก็จึงดีแล้วเป็นก็จึงจะไม่ดีคือมองข้ามจุดนั้นไปแล้วเลยคำว่ามองข้ามนี่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ดีนะแต่ว่าไม่ติดใจไปพะวงอยู่ตรงว่าฉันจะเป็นหรือฉันจะไม่เป็นฉันจะแก่หรือฉันจะไม่แก่ฉันจะตายหรือฉันจะไม่ตายแต่ว่ามองเลยไปถึงความเป็นเหตุเป็นผลของมันจิตใจเราก็จะไม่มีความกังวลไงก็จะไม่มีความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลแต่จะมีความเข้าใจแล้วไอ้ความมัวเมาเพราะความเป็นหนุ่มสาวความมัวเมาเพราะความไม่มีโรคความมัวเมาเพราะชีวิตเหมือนก็เบาบางหรือว่าลาไปได้นี่สามข้อแรก
1: จบค่ะ
0: แต่มาในการพิจารณาว่าเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นข้อนี้ทำไปทำไมท่านบอกว่าเพื่อประโยชน์แห่งการที่จะคลายกำหนัดในสิ่งที่เราชอบพอใจหรือความกำหนัดในสิ่งที่เราชอบพอใจนั้นจะเบาบางลงเอาแล้วมีความกำหนัดข้อนี้มันจะมีปัญหาอะไรโอ้บางทีมีความกำหนัดแล้วมันจะทำให้มีการประพฤติชั่วทางกายทางวาจาทางใจได้
1: เช
0: ่นบางทีด้วยความรักคนนี้ถ้ามีคนมาทำไม่ดีกับคนนี้ที่เรารักเราก็จะไปฆ่าเขาไปด่าเขาไปทำไม่ดีกับเขาไอ้การทำไม่ดีนั้นเป็นความชั่วทางกายวาจาใจโอ้ไม่ควรทำไม่ควรทำพอเราคลายความกำหนัดในของรักของชอบใจได้การประพฤติชั่วทางกายวาจาหรือใจที่จะอาศัยเหตุความมัวเมานั้นก็จะระงับไปได้นี่คือประโยชน์ของเขา
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อสุดท้ายที่บอกว่าเรื่องของกรรมคุณพิจารณาเรื่องกรรมกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยมีกรรมเป็นของตนตนได้รับผลของกรรมพิจารณาไปทำไมท่านบอกว่าจะทำให้ความเข้าใจไปตามมงคลเหล่าอื่นๆจะให้มันลดลงคือลักษณะที่จะทำทุจริตโดยสิ้นเชิงทางกายวาจาหรือใจจะลดลงได้เวลาที่เราพิจารณาเรื่องกรรมสิ่งที่มันจะตรงข้ามกันก็คือวัตโกตุหะละมงคลแต่ใช่คำนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: คือมงคลของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเรื่องงมงายนะเรื่องที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เรื่องที่แบบว่าบอกต่อๆกันมาเป็น superstitious ความแบบงมงายความแบบเชื่อสืบต่อกันมาอันนี้มันจะลาไปได้แล้วก็แบบว่าไม่เชื่อโดยงมงายแต่มีเหตุมีผลโดยหลักฐาน ปัจจัยเรื่องของกรรมจะทำให้จิตใจของเรานั้นมันไม่ไปเพลิดเพลินหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ดีทางกายทางวาจานั้นได้ทีนี้พอเราพิจารณาอยู่เนืองๆเพราะว่าอยู่เนืองๆเนี่ยคือทำอยู่เป็นประจำเนืองๆทำเป็นประจำเนี่ยมันก็ต้องมีทุกวันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: วันหนึ่งครั้งสองครั้งบางทีอย่างน้อยไปพระอาจารย์ว่าพระพุทธเจ้าเคยบอกกับพระอานนท์นะพูดถึงว่าผู้เธอพิจารณาเรื่องความตายในวันละกี่ครั้งบางคนบอกตอนเช้าบางคนบอกหลังกินข้าวบางคนบอกก่อนนอนพวกนี้น้อยไปทั้งนั้น 4-5 ครั้งยังน้อยไปแต่ต้องเป็น 6-7 ครั้ง 10 ครั้งถึงจะดีแล้วก็ทำไปทำไมแล้วท่านบอกว่าถ้าทำพวกนี้นะอยู่เนืองๆนะจะสามารถอยู่ในมรรคได้ละสังโยชน์เรื่องร้อยรัดที่เกิดในภพได้อนุสัยต่างๆนั้นจะละไปก็คือเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปแล้วก็มรรคปฏิปทาสิ่งดีงามต่างๆที่เป็นกุศลธรรมย่อมเกิดขึ้นเจริญต่อเนื่องไป
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้น5ข้อนี้จึงมีความสำคัญมากเลยในความที่ว่าจะทำให้เรามีความก้าวหน้าในธรรมวินัยต้องพิจารณาเนืองๆนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: เจ้าค่ะและธรรมะทั้ง5ข้อนี้โยมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่บรรดาพุทธศาสนิกชนที่เป็นคารวะทั่วไปเนี่ยสามารถน้อมนําเข้ามาคอยรำลึกอยู่ได้อย่างดีเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้ารำลึกตามนี้แล้วเนี่ยจิตใจของเราก็คงจะอยู่กับความเป็นจริงแล้วก็มีการระมัดระวังหรือว่าสํารวมกายวาจาใจในการประพฤติปฏิบัติตนหรือครองชีวิตอยู่ได้อย่างในทางที่ถูกที่ควรถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะ
0: ตอนนี้ก็คิดว่าจะเป็นเรื่องราวสำหรับวันนี้แล้วเราก็ได้ไป3ข้อ
1: เจ้าค่ะ
0: คือข้อ55 56แล้วก็57
1: เจ้าค่ะ
0: ในหมวดธรรมะที่มี5ประการดังนี้
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นอันว่าในเช้าวันเสาร์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้มาพูดคุยขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ได้รับฟังไปอีก3พระสูตรแล้วนะคะสำหรับท่านที่สนใจนั้นก็ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาพูดคุยสักการะได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าวันนี้ก็คงถึงเวลาที่ดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ูออนเร่งคูออนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
2: ่อคุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
0: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: อุ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทั้งมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตา โน้มน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
11: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
0: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
10: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
12: ศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
9: ที่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรได้แล้วพร้อมตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแจ้งประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
13: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ตกค้างในอาคารและผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าอาคารดังกล่าวมีโครงสร้างเหล็กซึ่งมีความเสี่ยงต่อการยุบตัวจากการได้รับความร้อนสูงโดยหลังคาและโครงสร้างบางส่วนเริ่มทรุดตัวลงทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ระดมรถดับเพลิงจากหลายสถานีเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารและพื้นที่ข้างเคียงเบื้องต้นสันนิษฐานว่าต้นเพลิงน่าจะมาจากบริเวณชั้น1ซึ่งเป็นพื้นที่ร้านค้าและมีสินค้าเก็บอยู่เป็นจำนวนมากแม้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแต่ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าออกถนนวรจักรถนนเจริญกรุงถนนหลวงชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ขณะเดียวกันสำนักงานเขตป้องปราบศัตรูพ่ายได้ตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้วมาริชโยรายงาน
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการฟื้นฟูระบบประปาคืนน้ำสะอาดให้ประชาชนในจังหวัดน่าน
14: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์หลังอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าได้สนับสนุนงบประมาณและสั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการผลิตการจ่ายน้ำและการควบคุมคุณภาพน้ำเข้าไปช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในพื้นที่อำเภอปัวเพื่อให้ระบบประปากลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคตด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่ากปภ.ระบุเพิ่มเติมว่ากปภ.ได้ส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่3ตำบลในอำเภอปัวได้แก่ตำบลอวนซึ่งได้ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาจนกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วส่วนตำบลศิลาแรงได้จัดทำแบบและประมาณราคาเพื่อฟื้นฟูระบบประปาเสร็จสิ้นและส่งมอบให้อบต.ศิลาแรงดำเนินการต่อและตำบลเจดีชัยอยู่ระหว่างจัดทำแบบแพสูบน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์โดยเบื้องต้นอบต.ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวเพื่อจ่ายน้ำให้ประชาชนแล้วชนัญชิดาสังทองรายงาน
9: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม2569ขยายตัวต่อเนื่องจากการส่งออกขยายตัวกว่าร้อยละ21และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีความมั่นคงพร้อมเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงภายนอกอย่างใกล้ชิด
15: นายพิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือนกรกฎาคม2569ว่ามีทิศทางขยายตัวต่อเนื่องโดยได้รับแรงหนุนสำคัญจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวสูงถึง 121.6 ซึ่งเติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่25โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ฟื้นตัวสะท้อนจากยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งใหม่ที่เพิ่มขึ้น 117.4 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นตลอดจนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนที่ 0.5 รวมถึงภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ยังเติบโตได้ดีขณะที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงตั้งอัตราเงินเฟ้อทั่วไประดับ1.95สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่66.9และทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตาม

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์แล้วครับเสาร์สุดท้ายของเดือนด้วย29สิงหาคม2569ครับแรม1ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้อยู่กับผมต้นอนนท์อันตาสุคนครับ
0: และอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับเป็นไงครับ
0: เราก็ต้องมีช่องทางอื่นด้วยนะคะที่จะมาพูดคุยกันนะ FM 92.5 MHz นะคะ AM 819 891นะพร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยแล้วก็ตอนนี้ไหนเช็คซิว่า Facebook Live ของเราขึ้นหรือยัง
1: ม
0: ันต้น
1: ออ
0: กมาแล้วเข้ามาทักทายนะคะเขาเริ่มมาเช็คอินมาเช็คอินด้วยกันได้นะคะที่คอมเมนต์ของเรานะใครอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะคะคอมเมนต์กันได้ทักทายกันได้เรื่องของสภาพอากาศด้วยแล้วก็เรื่องของน้ำด้วยเนาะ
1: ใช่
0: ตอนนี้มวลน้ำแต่ละสถานที่เป็นยังไงบ้างนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีอัปเดตด้วยว่าจริงๆแล้วเมื่อวานมีเรื่องอัปเดตนะน้อง
1: เมื่อคืน
0: เมื่อคืนนะอ่ะเดี๋ยววันนี้นี่แหละเดี๋ยวเราก็จะได้พูดคุยกันนะคะ
1: ครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปเราแนะนำทีมงานกันแล้วหรือยังนะวันนี้พี่บุญประกอบอบกลิ่นอยู่กับเราวันนี้
0: วันนี้เราดูอ่อง
1: เหมือนไม่ฟังกันทั้งคู่แล้วก็วันนี้พี่บุญประกอบอบกลิ่นอยู่กับเราในวันนี้แล้วก็ทีมงานนิวมีเดียนะครับพี่ฟิลพี่บดพี่แดนด้วยนะครับ
0: ใช่ค
1: ่ะครับผมไปดูเรื่องของอากาศกันก่อนสักนิดนึงแล้วกันเพราะว่าต้องติดตามกันเพราะว่าช่วงนี้ฝนน่าจะเยอะในหลายพื้นที่นะครับซึ่งล่าสุดนี้ประกาศฉบับล่าสุดเลยของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกประกาศมานะครับในช่วงตีห้าที่ผ่านมาเขาบอกว่าประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะ29สิงหาคมจนถึง2กันยายน2569ซึ่งช่วงนี้เนี่ยไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมไปถึงภาคอีสานตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกด้วยรวมไปถึงภาคตะวันออกด้วยเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงครับยังไงก็ต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมช่วงนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงครับคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรยังไงพี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองด้วยส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ด้วยนะครับอันนี้คือประกาศฉบับล่าสุดเมื่อตีห้าที่ผ่านมาในเขาออกประกาศอีกทีในช่วง5โมงเย็นวันนี้ครับ
0: ค่ะซึ่งทางกรมชลประทานนะคะก็มีการเฝ้าระวังอีกเหมือนกันค่ะในเรื่องของฝนที่จะเพิ่มขึ้นในวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนอย่างที่น้องต้นบอกเลยนะคะอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยามีพื้นที่รองรับน้ำกว่า 9,600 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมบริหารน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยโดยนายวิทยาแก้วมีค่ะอธิบดีกรมชลประทานได้บอกนะคะว่าเราเนี่ยมีศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะนะทราบหรือเปล่านะคะ SWOC นะคะกรมชลประทานเนี่ยได้ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเลยโดยรับจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2ที่ท่านต้นอ่านเมื่อสักครู
1: ่
0: และได้มีการคาดการณ์ว่าวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนเนี่ยนะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นในประเทศไทยแล้วก็มีฝนตกหนักมากถึงบางแห่งนะปัจจุบันเนี่ยนะคะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางทั่วประเทศเนี่ยมีปริมาณรวมประมาณ

0: 49,524 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นประมาณ 65% ของความจุอ่างรวมกันนะแล้วก็ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 27,000 ลูกบาศก์เมตรนะคะขณะที่4เขื่อนหลักในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนแล้วก็เขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์นะคะปัจจุบันมีมวลน้ำปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม15ล้านกว่าลูกบาศก์เมตรนะหรือคิดเป็นประมาณ 61% ของความจุอ่างรวมกันเพราะฉะนั้นก็สามารถรองรับน้ําได้อีกซึ่งตอนนี้ค่ะกรมชลประทานเนี่ยก็ได้มีการสั่งให้โครงการชลประทานทั้งหมดเลยนะคะ
1: ครับ
0: เก็บน้ําให้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็ปริมาณน้ําฝนที่ไหลเข้าด้วยนะโดยคํานึงถึงความสมดุลแล้วก็ระหว่างการรองรับน้ําในฤดูฝนแล้วก็สํารองน้ําเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งทีนี้เมื่อวานนี้ตอน6โมงเช้านะคะก็สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็มีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็มีน้ำไหลผ่านประมาณ620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเช่นเดียวกันทีนี้ค่ะถ้าหากว่ามีปริมาณน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความจำเป็นที่ต้องมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเติมกรมชลก็จะแจ้งให้ประชาชนทราบเป็นระยะพร้อมขอให้ประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็สถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
1: ครับผมขณะเดียวกันทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.หลังจากที่กรมชลประทานเนี่ยออกมาประกาศนะครับเรื่องของระดับน้ำเนี่ยนะครับล่าสุดเองเนี่ยเขามีการคาดการณ์ว่าถ้าสมมติว่าจุดของสถานี42ของที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ของนครสวรรค์เนี่ยจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเนี่ย 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยมีปริมาณ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและพอรับน้ำเข้าระบบชลประทาน2ฝั่งเนี่ยจากสถานการณ์ที่กรมชลประทานบอกเนี่ยเขาคาดการว่าระดับน้ำเนี่ยจะเพิ่มสูงจากปัจจุบันอีกประมาณ60เซนจนถึง1เมตร50เซนนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะครับบริเวณของอำเภอเสนาผักไห่บางบานของบางปะอินด้วยของพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางไทรจะมีระดับน้ำที่สูงขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะแต่จะยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนนะครับนอกจากนี้ปภ.เขามีการประสานไปยัง10จังหวัดของภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็คืออุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการด้วยนะครับให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำแล้วก็ประชาสัมพันธ์พวกภาคเอกชนที่อยู่ริมแม่น้ำเนื้อไม่ว่าจะเป็นแพร้านอาหารและหรือว่างานก่อสร้างเขื่อนป้องกันอะไรต่างๆนานาถ้าเทียบเรือด้วยนะครับว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นในช่วงนี้ตั้งแต่28เป็นต้นมาจนไปถึง2กันยายน69นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าพี่น้องประชาชนอยากจะแจ้งความเดือดร้อนจากสาธารณภัยก็แจ้งได้ที่ปภ.รับแจ้งเหตุ1784โดยเพิ่มเพื่อน LINE ID 1784 DDPM ครับหรือว่าสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะพอพูดถึงเรื่องของมวลน้ำนะคะเราก็จะนึกถึงจังหวัดน่านเนาะตอนนี้นะคะทางปภ.ก็เดินหน้าฟื้นฟูน่านแล้วซึ่งมีการล้างโคลนแล้วก็ขนเศษวัสดุสะสมเนี่ยกว่า800ตันเลยทีเดียวต้นนะคะพร้อมสนับสนุนน้ำกว่า 1.5 ล้านลิตรเนี่ยในการที่ล้างนะคะซึ่งทางปภ.เนี่ยมีการรายงานภารกิจคืนชีวิตให้น่านนะคะโดยศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายมีภารกิจค่ะที่ได้ฟื้นฟูที่ได้รับการมอบหมายอย่างต่อเนื่องนะมีการนำรถบรรทุกน้ำกว่า 10,000 ลิตรเนี่ยฉีดล้างบ้านเรือนทางระบายน้ำแล้วก็ดูดโคลนน้องต้นสิ่งที่หลงเหลือจากการที่มวลน้ำมหาศาลเนี่ยเข้ามาบ้านเมืองของประชาชนนั่นก็คือเรื่องของโคลนซึ่งล้างยากกว่าน้ำท่วมปกตินะคะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละทางปภ.นะก็ได้มีภารกิจแบบนี้นะคะที่จะช่วยฟื้นฟูนอกจากนี้นะศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายก็ได้สนับสนุนรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเพื่อขนย้ายถุงยังชีพจากจังหวัดน่านไปยังอำเภอปัว500ชุดเพื่อเตรียมส่งมอบต่อให้กับประชาชนด้วยย้ำอีกสักรอบนึงนะคะสำหรับ1784 DDPM นะ
1: ครับ
0: นะ1784 DDPM ของเป็นLINE ปภ.นะคะทีนี้น้องต้นขออัปเดตสักนิดนึงเรื่องของพอดีนึกถึงเนปาลคือช่วงที่บ้านเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าอุทกภัยเนาะมีดินโคลนถล่มเนปาลก็เช่นเดียวกันน้องต้นค่ะตอนนี้อัปเดตกันสักนิดนึงนะยอดเสียชีวิตน้ำท่วมเนปาลทิเบตเนี่ยใกล้แตะ400รายแล้วนะคะแล้วก็กู้ภัยเนี่ยค้นหาผู้สูญหายกว่า 1,400 คน
1: ใช่ยอดสูญเสียเยอะมาก
0: สูญเสียเยอะมากนะคะอันนี้เราก็อยากจะเป็น กำลังใจให้เนาะนะคะ
1: ไหนๆก็พูดถึงเนปาล นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางสำนักข่าวต่างประเทศเองเขามีการรายงานนะว่าทางการจีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยระงับปฏิบัติการกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเมืองจีหลงในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งติดกับเขตราสุวาของทางตอนเหนือของเนปาล นะครับเขาบอกว่าระงับเป็นการชั่วคราวเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม
0: ่
1: เนื่องจากว่าน้ำในทะเลสาบที่เกิดจากเศษหินดินโคลนและซากทานน้ำแข็งกั้นขวางเริ่มเอ่อล้นและอาจจะพังทลายลงจนทำให้มวลน้ำแล้วก็โคลนอีกปริมาณมหาศาลเนี่ยทะลักลงสู่พื้นที่ตอนล่างอีกนะครับทางนี้ทางทีมกู้ภัยของจีนเองเนี่ยก็ได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังออกมาเป็นระยะทาง1กิโลเมตรโดยให้เตรียมพร้อมเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเดี๋ยวในวันนี้แล้วก็ช่วงต่อไปนี้เนี่ยนะครับทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกี่ยวกับการปฏิบัติกู้ภัยของทิเบตซึ่งจะยังคงเต็มไปด้วยความยากลำบากในช่วงนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะก็ซึ่งทางกองทัพเนปาลก็ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการไปกู้ภัยด้วยนะคะเอาเรียกได้ว่าจริงๆก็ทุกหน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียงรวมถึงหน่วยงานของทางด้านของเนปาลเองด้วยนะคะมีอะไรอัปเดตอีกไหมคะน้อง
1: นอกจากนี้ทางกองทัพเนปาลที่จะส่งเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมล่าสุดเนปาลเองก็อันนี้เป็นข่าวนะจากสำนักข่าวรอยเตอร์เขาบอกว่าเนปาลเองเนี่ยปฏิเสธรับทีมช่วยเหลือจากต่างชาตินะในการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากนะครับเขามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยสูญหายอีกเกือบพันรายเลยนะครับรัฐบาลเนปาลกำลังบริการจัดการปฏิบัติการกู้ภัยด้วยตนเองทั้งหมดนะซึ่งขณะเดียวกันเองก็มีหลายภาคส่วนเนี่ยให้ความช่วยเหลือกันอยู
0: ่
1: อย่างกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ก็บอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะเจรจาเรื่องทีมกู้ภัยจากต่างชาติกับเนปาลเนื่องจากว่าพลเรือนชาวเกาหลีใต้เองเนี่ยติดค้างอยู่ในที่ประสบภัยเนอะอย่างน้อย10รายและสูญหายอีก9รายและให้คำมั่นว่าจะให้เงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นเงินจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐในการช่วยเหลือเนปาลด้วย
0: ต้องไปดูเนาะว่าเขาจะตกลงกันยังไงนะคะหลังจากนี้อาจจะจริงๆแล้วแต่ละประเทศที่เข้าไปช่วยเนี่ยเพราะว่าไม่ต้องการเห็นความสูญเสียเพิ่มมากขึ้นนะคะพอพูดถึงเรื่องของความสูญเสียเนี่ยเมื่อวานนี้
1: นะช่วงเวลาประมาณ 23:13 นะแล้วก็จริงๆเหตุเกิดตั้งแต่ช่วง 3:00 น.ปลายๆเกือบ 4:00 น.นะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะครับอยู่ที่ถนนวรจักรนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยช่วง 5:00 น.ที่ผ่านมาควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเมื่อวานหลายๆจุดอย่างจุดของเราที่สถานีเองนะที่ดินแดงรวมไปถึงส่วนใหญ่จะเป็นกรุงเทพตอนบนได้กลิ่นควันและพบควันลอยมารวมไปถึงกลิ่นที่เหมือนกับเป็นกลิ่นยางนะเป็นกลิ่นยางออกมานะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองก็บอกว่าเบื้องต้นถ้าพื้นที่ไหนได้กลิ่นให้ใส่แมสไปแต่เบื้องต้นในการตรวจสอบเนี่ยกลิ่นเนี่ยไม่ได้ส่งผลอันตรายต่อระบบร่างกายนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติถ้าได้กลิ่นเนี่ยให้สวมแมสไว้ก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีความคืบหน้ามากขึ้นจากทางกรมควบคุมมลพิษนะว่ากลิ่นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงส่วนความคืบหน้าเรื่องของเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เบื้องต้นเมื่อวานนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปเลยแล้วก็เปิดเผยความคืบหน้าเบื้องต้นเนี่ยอาคารของคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นโครงสร้างเป็นเหล็กนะครับซึ่งมีความเสี่ยงต่อการยุบตัวหรือว่าสูญเสียกำลังเมื่อได้รับความร้อนสูงเนื่องเวลาเหล็กได้รับความร้อนสูงซึ่งตอนนี้เนี่ยหลังคาและโครงสร้างบางส่วนเนี่ยเริ่มทรุดตัวลงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นไม่มีใครติดอยู่ในภายในอาคารแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ระดมรถดับเพลิงเข้ามาหลายสถานีเลยเมื่อวานนี้แล้วก็ควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกไหม้ได้แล้วสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับว่าต้นเพลิงเนี่ยน่าจะเริ่มจากบริเวณชั้น1ซึ่งเป็นพื้นที่ร้านค้าและมีสินค้าเก็บอยู่จำนวนมากแล้วทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะในการส่งผลทำให้เพลิงเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยพอประเมินความเสี่ยงด้านโครงสร้างอาคารแล้วเนี่ยนะครับก็ควบคุมเพลิงได้การฉีดน้ำเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากเนื่องจากว่าผนังเนี่ยนะครับเป็นผนังแบบว่ายากในการที่จะควบคุมเพลิงและทำให้น้ำเนี่ยเข้าถึงด้านในอาคารได้ยากเพราะมันเหมือนเป็นแบบจะพูดว่าเป็นการสาดหรือเป็นยังไงใช้คำไม่ถูกเหมือนกัน
0: จริงๆแล้วว่าข้างหน้าของคลองถมเซ็นเตอร์ถ้าหลวงใครเคยไปซื้อพวกฟิกเกอร์เน
1: า
0: ะ
1: ด้วยโซนนั้นด้วยนะ
0: ข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นเหล็กหมดเลยน่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างอาคารด้วยแล้วก็การดีไซน์ด้วย
1: นะครับ
0: ก็เลยทำให้มีความยากนิดนึง
1: ใช่แล้วก็เขาบอกว่าภายในอาคารเองเนี่ยถามว่ามีการติดตั้งระบบสปริงเกอร์ไหมก็มีนะครับแต่คาดว่าอาจจะไม่สามารถคือมันอาจจะน้อยจนไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้นะอย่างไรก็ตามพอผู้ว่ากทมท่านลงพื้นที่มาปุ๊บท่านบอกว่าตอนเป็นสมัยแรกเนี่ยก็เคยลงพื้นที่ไปตรวจสอบประปาหัวแดงจุดนั้นมาแล้วเพื่อให้มั่นใจว่ามันมีน้ำเพียงพอในการใช้งานเนื่องจากว่าพื้นที่เนี่ยมีความเสี่ยงและอัคคีภัยอยู่แล้วเนอะเพราะว่าคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยก็คือมีร้านเยอะแล้วก็มีตึกราบ้านช่องเนี่ยติดกันปัจจุบันเนี่ยประปาหัวแดงยังอยู่หลายจุดยังสามารถใช้การได้อยู่นะครับ
0: นะคะ
1: อันนี้คือความคืบหน้า
0: พอท่านนายกลงพื้นที่ไปแล้วทางด้านของท่านเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้ลงไปด้วยกันนั่นแหละนะอ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตในเรื่องของอันนี้มากดีกว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระโดดไปนู่นเลยนะคะขอเบรกสักนิดนึงแล้วกันนะอ่ะมาเตือนกันดีกว่าค่ะสำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31กรกฎาคมนี้นะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ย้ำเตือนประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะปี2569เนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถนะคะถ้าเกิดว่าเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือว่าข้อมีข้อเท็จจริงที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยก็ขอให้รีบยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นหลายๆคนน่าจะต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยกรมการขนส่งทางบกก็บอกว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้วกว่า 370,000 คนนะครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 600,000 กว่าคันโดยส่วนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลนะคะสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ One Stop Service ระดับอำเภอหรือว่าจังหวัดทั่วประเทศได้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้และยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายน2569ทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์วันที่30กันยายนนี้นะคะแล้วก็ผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เช่นเดียวกันทีนี้ระหว่างที่เราเตรียมตัวที่จะยื่นไปเช็คก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยรถของเราเนี่ยนะคะมีสภาพรถเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของวันหรือว่าเวลาในการจดยื่นทะเบียนหรือว่าระยะเวลาเนี่ยกี่ปีแล้วนะคะที่ได้ใช้รถแล้วก็นำมายื่นกันใหม่อย่าลืมนะยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมที่ต้องรีบพูดเพราะมันใกล้จะหมดเวลาแล้วน้องต้น
1: วันจันทร์นี้แล้วนะ
0: ใช่ค่ะวันจันทร์นี้แล้วนะ31สิงหาคมยื่นนะคะยื่นทบทวนสิทธิ์นะแล้ววันที่20กันยายนยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้นะคะ
1: ครับผมอ่ะนอกจากนี้เองทางอธิบดีกรมการปกครองก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เขายังไม่ผ่านเกณฑ์เนอ
0: ะ
1: ในการที่จะบริการในการยื่นทบทวนสิทธิ์ก่อนวันที่31สิงหาคมเขาใช้แนวทางในการเคาะประตูบ้านเลยนะให้878อำเภอทั่วประเทศเนี่ยเคาะประตูบ้านเลยดูว่าใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์กันบ้างซึ่งเรื่องนี้มาจากนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเองเขากำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ระดับอำเภอหรืออย่างที่พี่ไอบอก One Stop Service OSS เนี่ยแหละทุกประเทศเลย878อำเภอประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามดูประชาชนกลุ่มที่โค้งสุดท้ายละที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์เลยไม่ผ่านเกณฑ์และยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์มีความประสงค์จะยื่นก็ให้ยื่นไปในวันที่31สิงหาคมเขาบอกว่าเร่งเข้าถึงประชาชนถึงบ้านเลยนะมอบหมายให้นายอำเภอฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปเลยแล้วก็เจาะกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มของผู้สูงอายุกลุ่มของผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการของรัฐคืออาจจะไม่สะดวกในแง่ของทางออนไลน์เนอะยื่นทางออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ปล่อยให้ประชาชนที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยต้องพลาดโอกาสเพราะว่าไม่ทราบวิธีหรือไม่ทราบข้อมูลหรือว่าไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองนั่นเองนะครับซึ่งใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะครับก็ติดต่อ OSS ได้ก็คือที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเลยหรือเดี๋ยวเขาไปเคาะประตูบ้านให้กับท่านนั่นแหละรวมไปถึงถ้าใครสะดวกจะทำผ่านสี่ช่องทางก็ได้ก
0: ็
1: คือแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าธนาคารทั้ง5แห่งที่เขากำหนดไว้ก็คือกรุงไทยทอสอทอกอสอออมสินแล้วก็ธนาคารอิสลา
0: ม
1: นะครับไปติดต่อกันได้ซึ่งหลังจากที่ขอทบทวนสิทธิ์แล้วอย่างที่พี่ไอบอกได้ ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ถึง30สิงหาคมหลังจากยื่นเสร็จแล้วปุ๊บเราสามารถดำเนินการเรื่องของเอกสารต่างๆได้ภายในวันที่20กันยายน69และเดี๋ยวเขาจะประกาศว่าตกลงแล้วเนี่ยการที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ของท่านเนี่ยได้หรือไม่ได้เนี่ยก็คือวันที่30กันยายน69ถ้าประกาศออกมาปุ๊บยื่นทบทวนสิทธิ์ท่านได้ปุ๊บท่านสามารถใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปี69ได้1ตุลาคม69เป็นต้นไปนั่นเองครับ
0: ค่ะอันนี้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่มั้ยคะที่จริงๆแล้วเราก็ให้สิทธิ์ประชาชนทุกคนที่มีเป็นเข้าเกณฑ์แล้วก็เข้าร่วมโครงการอีกโครงการนึงที่ก็เรียกได้ว่าใครที่เข้าเกณฑ์นะคะแล้วก็อยากเข้าร่วมโครงการนั้นก็คือเรื่องของ THAI passport นั่นเองหลายๆคนพอเห็นคําว่า passport แล้วนึกถึงเรื่องของการเดินทางมันไม่ใช่นะคะไม่ใช่เรื่องของการเดินทางนะเป็นในเรื่องของ AI การใช้งาน AI นะคะซึ่งทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยได้เปิดตัวโครงการ THAI passport ซึ่งหลายๆคนก็ทราบกันดีแล้วนะคะหวังให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อันนี้หรือว่า AI เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้นะโดยนายชัยชนกชิดชอบนะคะก็ได้บอกว่าท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE นะคะได้บอกว่าจริงๆแล้ว THAI Passport เนี่ยได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วล่ะแล้วก็แพลตฟอร์ม AI Pass เนี่ยก็ยังเปิดอย่างเป็นทางการด้วยนะคะได้บอกว่าเราอยากจะให้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใครสามารถใช้ได้บ้างก็คือประชาชนทุกกลุ่มเลยนะคะรวมถึงนักศึกษาแล้วก็ผู้ประกอบการในต่างจังหวัดด้วยประโยชน์มีอะไรบ้างเข้าถึงโมเดล AI ระดับโปรนะโปรหรือพรีเมียมนี่แหละได้ฟรีเพื่อยกระดับทักษะแรงงานไทยให้เท่าทันค่าเฉลี่ยของโลกนะโดยมีพันธมิตรระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Google Microsoft OpenAI แล้วก็ Nvidia ร่วมจัดทำหลักสูตรพิเศษกว่า96หลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานสากลนะคะสำหรับใครที่กังวลเรื่องงบประมาณที่ต้องใช้กับโครงการเนี่ยทางด้านท่านชัยชนกได้บอกว่าโครงการนี้ไม่ได้ใช้จ่ายเงินก้อน 1,600 ล้านบาทแต่เป็นรูปแบบของ prepay use หรือว่าจ่ายตามการใช้งานจริงนะโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเพียงละประมาณ25บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้นเองนะคะส่วนประเด็นเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยยืนยันเหลือเกินค่ะว่าแม้จะมีการประมวลผลผ่านคลาวด์ต่างประเทศแต่มีข้อตกลงชัดเจนนะว
1: ่
0: าเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลที่ถูกข้อมูลถูกต้องจะถูกส่งกลับแล้วก็ลบทิ้งทันทีนี่ยืนยันชัดเจนนะคะซึ่งปลอดภัยกว่าการใช้งานแบบรูปแบบปกติแล้วก็ทางด้านของรัฐมนตรีดีเองก็ได้บอกว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าให้มีผู้เข้าร่วมโครงการถึง5ล้านคนนะเพื่อสร้างอะไรสร้างสิทธิพื้นฐานที่คนไทยสามารถเข้าถึงได้ในอนาคตเพื่อสร้างเคสสตัดดี้ด้วยในการประยุกต์การใช้เทคโนโลยีซึ่งตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนสูงเนี่ยถึงประมาณ1.3 ล้านคนละนะคะก็ยังขาดอีกเพราะว่าเราให้ถึง5 ล้านคนยังสมัครได้อยู่ไหมน้องต้น
1: ได้อยู่ครับได้เรื่อยๆเลย
0: นะคะทีนี้หลายๆคนเอ๊ะถ้าเราไม่ได้เรียนเราไม่ได้ทำงานแล้วเราจะมาใช้ AI นี้ได้ไหมจริงๆพี่ว่าผู้ประกอบการในปัจจุบันนี้ควรจะใช้ AI เพราะว่าหนึ่งในเรื่องของการบางทีนะออกแบบแพ็กเกจจิ้งนะออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าบางทีเนี่ยเราสามารถถามไอเดียเบื้องต้นใน AI ได้ด้วยนะคะประหยัดเวลาด้วยค่ะ
1: เพราะเห็นเขาบอกว่าเนี่ยลงทะเบียนมากสุดคืออยู่ในกทม.และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงานเนอะอายุระหว่าง30-45 ปีย ังไงก็เข้าไปได้นะครับที่ AI Pass เนี่ยนะครับเข้าไปลงทะเบียนกันได้ก็ต้องอาจจะต้องมีแอปทางรัฐหรือว่าแอปไทยดีในการที่จะยืนยันตัวตนด้วยรวมไปถึงอาจจะต้องมีบัญชีก็คือบัญชีของ Google Microsoft ด้วยนะครับในการที่ลงทะเบียนล็อกอินนะครับ
0: อีเมลนั่นเองที่เราใ
1: ช้กัน Gmail อะไรแบบเนี้ยนะครับตอนนี้6นาฬิกากับอีก30นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวไปติดตามตีของร้องข่าวกันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา มุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเตรียมแรงงานไทยรับโลกงานยุคใหม่เดินหน้ายกระดับทักษะขยายความคุ้มครองสร้างโอกาสแรงงานไทยแข่งขันได้ในตลาดโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้หารือกับนายกิลเบิร์ตเอฟฮงโบผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อจะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29หน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้ครับทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานโดยเฉพาะนะครับการพัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมของกำลังแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานเพื่อให้แรงงานนั้นสามารถจะปรับตัวได้และเข้าถึงโอกาสจากโลกการทำงานยุคใหม่ได้อย่างทั่วถึงนั่นเองแหละครับซึ่งรัฐบาลไทยครับก็มุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพร้อมเดินหน้ายกระดับศักยภาพแรงงานไทยผ่านแนวทางทั้งอัพสกิลและรีสกิลเพื่อให้แรงงานไทยนั้นมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทยให้สามารถจะแข่งขันและทำงานได้ในตลาดแรงงานระดับโลกนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีเดินหน้าการทูตเชิงรุกนำไทยคืนจอเรดาร์โลกดึงการลงทุนเปิดตลาดใหม่พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับจากนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลครับนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ใช้นโยบายการทูตเชิงรุกเพื่อจะนำพาประเทศไทยนั้นกลับเข้าสู่ความสนใจของประชาคมโลกและได้ยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีให้เป็นโอกาสของประเทศทั้งด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีความมั่นคงและการจ้างงาน ซึ่งที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีนั่นก็ได้เดินทางไปเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการและมีการเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคหารือกับผู้นํา9ประเทศขณะเดียวกันครับได้มีการต้อนรับผู้นําจากต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทยของเราซึ่งในทุกภารกิจนั้นก็เชื่อมโยงเป็นยุทธศาสตร์สอดรับกับสถานการณ์โลกที่ไร้ระเบียบและภาวะโลกร้อนตามแนวทางการสร้างอาเซียนให้เข้มแข็งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูมิภาคและความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจตั้งเป้าการขยายตลาดดึงดูดเงินลงทุนและนวัตกรรมซึ่งในเรื่องการส่งเสริมการลงทุนนี้ครับได้มีการหารือกับนักลงทุนต่างประเทศและจัดให้มีการจับคู่ธุรกิจระหว่างนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างประเทศโดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ครับติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อจะผลักดันครับให้เกิดการลงทุนจริงพร้อมขอเสียงสนับสนุนในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ครับควบคู่ไปกับการย้ำจุดยืนของไทยที่ยึดมั่นในสันติวิธีการเจรจาและกฎหมายระหว่างประเทศรวมไปถึงครับการเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งผลสัมฤทธิ์ครับของการทูตเชิงรุกนั้นไม่ได้วัดเพียงแค่จำนวนประเทศที่นายกรัฐมนตรีไปเยือนครับแต่ดูถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงครับซึ่งขณะนี้นั้นประเทศไทยเราได้กลับเข้าสู่จอเรดาร์โลกอีกครั้งครับในฐานะมิตรและพันธมิตรที่น่าเชื่อถือของทุกฝ่ายและพร้อมจะเปลี่ยนความสัมพันธ์และความร่วมมือระดับสากลให้เป็นโอกาสที่ดีทางเศรษฐกิจและความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของคนไทยครับมาดูกันต่อที่เรื่องการคมนาคมในประเทศกันบ้างครับรองนายกพิพัฒน์เปิดทดลองวิ่งมอเตอร์เวย์ M82 ฟรีตลอดสาย2ปีเชื่อมบางขุนเทียนบ้านแพ้วยกระดับการเดินทางบนถนนพระราม2พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการก็เป็นประธานครับในการเปิดทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82ครับหรือว่ามอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ครับสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพิ่มเติมครับในช่วงของเอกชัยบ้านแพ้วณด่านบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครโดยครับได้เปิดให้ประชาชนนั้นทดลองใช้เส้นทางฟรีตลอดสายนะครับเป็นเวลา2ปีด้วยกันครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนผู้สัญจรในการเดินทางบนถนนพระรามที่2ครับและสำหรับในการเปิดทดลองให้บริการ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนั้นถือเป็นอีก1ก้าวสำคัญของกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงไทยครับในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะครับแนวถนนพระรามที่2ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามและพื้นที่จังหวัดของภาคใต้ครับรองรับทั้งการเดินทางของประชาชนการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าและในส่วนของมอเตอร์เวย์ M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยระยะทาง 8.3 กิโลเมตรกรมทางหลวงนั้นได้เปิดทดลองให้บริการฟรีมาตั้งแต่วันที่22ตุลาคมปีที่แล้วครับส่วนช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนี้เป็นงานโยธาเฟสที่2ระยะทาง 16.4 กิโลเมตรใช้วงเงินลงทุนไป 18,759 ล้านบาทเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2565และปัจจุบันครับมีความคืบหน้าร้อยละ98ครับมีความพร้อมเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมและในการทดลองครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนทำให้ประชาชนนั้นสามารถจะใช้เส้นทาง M82 ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยครับไปจนถึงบ้านแพ้วครับจังหวัดสมุทรสาครซึ่งรวมระยะทางนะครับประมาณ25กิโลเมตรใช้ได้ฟรีตลอดสายเป็นเวลา2ปีครับพี่น้องประชาชนจากเรื่องของการคมนาคมครับมาดูกันต่อที่เรื่องของการสื่อสารกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศลุยอัพสกิลเครือข่ายหอกระจายข่าวยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตย้ำแจ้งเตือนต้องเร็วชัด และเข้าถึงทุกชุมชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภาพอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เป็นประธานครับเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงฤดูน้ำหลากประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงครับสำคัญเลยคือผู้ดูแลหอกระจายข่าวและเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครับซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนได้สะท้อนถึงการเตรียมความพร้อมเชิงรุกของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีการเตรียมกลไกการสื่อสารในระดับพื้นที่ให้มีความพร้อมก่อนที่จะเกิดเหตุครับเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมป้องกันตนเองได้และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของฤดูน้ำหลากซึ่งหลายพื้นที่ครับก็มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์อุทกภัยและทางนายกครับก็มีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและต้องการที่จะแจ้งเตือนภัยซึ่งต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วชัดเจนและเข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเองล่ะครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการใช้หอกระจายข่าวนี้เป็นกลไกสำคัญของชุมชนเพื่อจะเชื่อมโยงข้อมูลจากภาครัฐไปสู่ประชาชนในระดับของหมู่บ้านซึ่งปัจจุบันครับมีเครือข่ายหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งสามารถจะเชื่อมโยงการทำงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ทำให้ข้อมูลข่าวสารนั้นที่สำคัญเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งประเทศครับทั้งนี้ครับภารกิจการสื่อสารในภาวะวิกฤตไม่สามารถจะดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ครับแต่เราต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะครับเครือข่ายการสื่อสารในระดับพื้นที่ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็มุ่งจะยกระดับความรู้และทักษะของผู้ดูแลหอกระจายข่าวพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายในพื้นที่นั่นเองครับเพื่อให้การประสานและการส่งต่อข้อมูลในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างถูกต้องและทันท่วงทีทันเวลาครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นสื่อของรัฐที่ประชาชนสามารถจะเชื่อถือและพึ่งพาได้ครับทั้งในภาวะปกติรวมไปถึงครับยิ่งในภาวะวิกฤตและการเสริมความพร้อมให้เครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวนั้นก็จะช่วยให้การสื่อสารของรัฐเข้าถึงประชาชนถึงระดับของหมู่บ้านและชุมชนและทำให้ข้อมูลเตือนภัยต่างๆครับไปถึงพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันเวลาครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของการเตรียมตัวเรื่องของการรับน้ำเหนือรัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมเตือนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับมือระดับน้ำสูงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยครับอย่างเช่นที่เราเคยทราบข่าวไปก็มีอุทกภัยที่จังหวัดน่านครับส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานั้นก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยครับน้ำไหลจากที่ต่ำลงที่สูงครับซึ่งในการที่น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งบูรณาการในการทำงานเชิงรุกเพื่อจะรับมือสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดและเร่งด่วนที่สุดครับรวมไปถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะประสบภัยด้วยครับและจากการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานก็มีการคาดการณ์นะครับว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี42ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นครับส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้ครับกรมชลประทานก็ได้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนโดยเร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อจะตัดยอดน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในอัตรา 700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเพื่อจะให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือซึ่งการปรับระบายน้ำดังกล่าวครับจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานั้นเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณครับ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรครับอย่างไรก็ตามครับจะมีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะเลยครับพี่น้องประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่ที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรครับขอให้พี่น้องประชาชนครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะในเขตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงครับติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับมาปิดท้ายกันต่อครับที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกได้ย้ำเตือนพี่น้องประชาชนครับที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับเนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือมีข้อเท็จจริงที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมขอให้พี่น้องประชาชนนะครับรีบยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ภายในสิ้นเดือนนี้ครับหรือว่าภายในวันจันทร์นี้แล้วนะครับ31สิงหาคมเพื่อจะรักษาสิทธิ์ของตนเองและล่าสุดครับข้อมูลวันที่24สิงหาคมกรมการขนส่งทางบกรายงานว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 372,207 คนครอบคลุมยานพาหนะ 663,040 คันโดยส่วนหนึ่งครับไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดและสำหรับผู้ที่ต้องการจะแก้ไขข้อมูลสามารถติดต่อศูนย์ One Stop Service ระดับอำเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศได้นะครับถึงวันจันทร์นี้ครับวันที่31สิงหาคมและยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายนซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนและผู้ผ่านเกณฑ์ก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับและบทบาทครั้งสำคัญของประเทศไทยกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งครับบนเวทีโอลิมปิกทางการเงินในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และเมื่อโลกครับมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆคำตอบนั้นจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยของเราครับมาร่วมกันขับเคลื่อนวิสัยทัศน์แห่งอนาคตภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilientปลดล็อกศักยภาพผู้คนสร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นรับมือกับอนาคตเพราะอนาคตของโลกครับไม่ใช่เรื่องของการเดินลำพังแต่คือการก้าวไปข้างหน้าร่วมกันและนี่คือเวลาที่ไทยเราครับจะร่วมกำหนดทิศทางของโลกและปักหมุดประวัติศาสตร์ที่เราทุกคนภาคภูมิใจ The world is coming Thailand is ready และพบกันนะครับวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครและสำหรับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านตีของร้องข่าวและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
8: คิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกากับอีก51นาทีนะครับกลับมาข่าวยามเช้าช่วงสุดท้ายกันแล้วทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงแล้วกัน
2: ค่ะนะคะเข้ามาดูนะคะคอมเมนต์จริงๆแล้วมี FC หน้าใหม่เข้ามาด้วยนะคะคุณอัมพนนท์นะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะ
1: ค
2: ุณอัมพนนท์เนี่ยได้เข้ามาทักทายกับเรานะนะคะบอกว่าท่านนายกเนี่ยลงไปที่อำเภอปัวเองเลยนะคะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องที่ลำบากนะคะคุณสุนทรหนองคำขาวหนองน้ำขาวชัดเจนติชัดเจนดีครับตีคลองร้องข่าว
1: อืมครับผมมีคุณคณาวุฒิเสกกล้าส่งติ๊กเกอร์มานะครับพี่ณรงค์พี่โอ้ข้อความเลื่อนไปไวมากพี่ณรงค์มาแล้วพี่สมัยโพดีสวัสดีครับข่าวยามเช้าส่งติ๊กเกอร์มาด้วยนะครับขอบคุณมากเลยมีพี่มนโมโนคลับนะอันนี้เป็นชื่อเฟซนะครับสวัสดีครับข่าวยามเช้าพี่ดาวอรุณกมลนะครับสวัสดีครับคุณจรัญสุวรรณรัตน์สวัสดีครับทักทายกันมาเหมือนกันนะครับพี่บุญชัยก็ติดตามเราอยู่นะขอบคุณครับมีใครอีกครับ
2: พี่สุพิษเพ่งแจ่มนะคะอยู่บ้านโคกจานหมู่ที่4จังหวัดศรีสะเกษบอกว่าแหมอันนี้นะอันนี้อวดหรือเปล่าอุณหภูมิ25องศากำลังดีเลย
1: กำลังดีเลยนะ
2: นะคะอากาศกำลังดีเลยค่ะยินดีด้วย
1: ครับพี่สังวานเข็มทองสวัสดีข่าวยามเช้าครับพี่สุชินสวัสดีครับ
2: จันทบุรีจากพี่คมสันก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะคะอากาศเย็นสบายดี26องศาครับนะ
1: มีพี่มารีชุ่มเย็นส่งสติกเกอร์มา
2: ครับ
1: มีใครอีก
2: อ๋อนี่บอกว่าคุณสรัญรัตน์นะคะอันนี้น่าจะเป็นFC ท่านใหม่นะคะสวัสดีคุณไอวรินคุณอานนท์นะคะแล้วก็ตีคองร้องข่าวกับคุณพลึกนะคะ
1: สวัสดีค่ะพี่ประเทืองพรมทัศน์นะครับพี่ตาวัดส้มตำชุมพรชอบมากครับตีคองร้องข่าวพี่บุญมาไปไหนพี่บุญมาอยู่นะครับแต่พี่บุญมาเนี่ยถ้าตีคองร้องข่าวก็จะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์เนอะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพี่พฤษแก้พี่บุญนะครับ
2: แต่ก็เรื่องราวข่าวสารก็แน่นเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นจันทร์ถึงศุกร์หรือว่าเสาร์หรืออาทิตย์นะคะ
1: ครับพี่สุนทรอยู่เกษมพี่สำเริงสาวสิริกุลบอกว่าฟังทุกวันเลยขอบคุณมากนะครับพี่เจนจิราเจริญสุขก็มาพี่ประเสริฐแสงแก้วพี่สมบัติพรมดวงสวัสดีครับพี่พงษ์นเรศมาแล้วสวัสดีครับครูนิดปริชยาสวัสดีค่ะจากพิษณุโลกตำบลสมอแขนะครับ
2: คุณโกศลนะบอกว่ากำลังติดตามที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมากอากาศดีครับ
1: ขอบคุณครับ
2: พี่โกศลได้เป็นสติกเกอร์แฟนตัวยงแล้วนะเขาเรียกเครื่องหมายใช่ไหมเครื่องหมายแฟนตัวยงนะคะนี่เรียบร้อยแล้วแสดงว่าติดตามเราจริงนะคะ
1: โอ้หลายคอมเมนต์มากเลยวันนี้
2: แล้วคอมเมนต์ก็คือรันเร็วมากเลยนะคะพูดถึงเรื่องของนี่แหละคอมเมนต์รันเร็วเดินทางกันรวดเร็วเลยนะสำหรับคอมเมนต์ใครที่อยากเที่ยวช่วงท้ายสัปดาห
1: ์
2: นะคะหรือว่าช่วงท้ายทาง
1: ไปเที่ยวไหนครับ
2: ไปพัทยาค่ะวันนี้
1: ไม่เอาเลยคุณจะเที่ยวหรือคุณจะพาไปเที่ยวไหน
2: เอาหรอดิฉันไปเที่ยวพัทยาวันนี้ตอนนี้ฉันจะพาคุณไปเที่ยวคุณหมิง
1: โอ้โห
2: ถ้าเกิดใครอยู่อุดรธานีแล้วอยากไปเที่ยวคุณหมิงนะคะเตรียมตัวได้เลยเพราะว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดเที่ยวบินตรงคุณหมิงอุดรธานี8กันยายนนี้สัปดาห์ละ2เที่ยวเป็นการเชื่อมต่อประตูภาคอีสานตอนบนสู่ประเทศจีนนะคะในการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจภูมิภาคด้วยเอามาดูกันดีกว่านะคะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาได้บอกว่ารัฐบาลเนี่ยได้เดินหน้าส่งเสริมท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นประตูเชื่อมโยงการเดินทางและการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจระหว่างประเทศนะคะโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาได้ผลักดันพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคตามแนวทาง Airport for Regional Development เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็เชื่อมเพิ่มการเชื่อมโยงเส้นทางการบินรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวการค้าแล้วก็การลงทุนด้วยนะคะซึ่งล่าสุดท่าอากาศยานอุดรธานีเตรียมรองรับเที่ยวบินตรงแบบเช่าเหมาลำของสายการบินลักกี้แอร์เส้นทางคุณหมิงอุดรธานีแล้วก็คุณหมิงเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่8กันยายน2569สัปดาห์ละ2เที่ยวบินนะคะซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการเดินทางโดยตรงเลยระหว่างภาคอีสานกับจีน
1: ครับ
2: เอาจริงๆแล้วก็เป็นการเพิ่ม พิ่มในเรื่องของการเงินด้วยรายได้ด้วยนะคะซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยท่าอากาศยานอุดรธานีมีกำหนดเข้ารับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินนะคะจากสำนักงานสถาบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในวันที่2กันยายน2569เพื่อจะเป็นการยกระดับการดำเนินงานของท่าอากาศยานนี่แหละให้ไปตามข้อกำหนดแล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องซึ่งท่าอากาศยานอุดรธานีค่ะเป็นท่าอากาศยานลำดับที่6ในสังกัดกรมท่าอากาศยานที่ได้รับการรับรองก็คือก่อนหน้านี้ก็จะมีสนามบินเบตง บุรีรัมย์สุราษฎร์ธานีพิษณุโลกแล้วก็กระบี่ซึ่งสนามบินอุดรธานีเนี่ยก็เป็นท่าอากาศยานหรือว่าสนามบินลำดับที่6นะคะที่ได้รับการดำเนินการนะซึ่งเส้นทางคุณหมิงอุดรธานีแล้วก็คุณหมิงเนี่ยมีกำหนดการให้บริการระหว่างวันที่8กันยายนปีนี
1: ้
2: จนถึง22ตุลาคมปีนี้เช่นเดียวกัน8กันยาถึง22ตุลาสัปดาห์ละ2เที่ยวบินในวันอังคารและวันพฤหัสบดีนะคะโบอิ้ง737ความจุ189ที่นั่งสำหรับเที่ยวบินก็คร่าวๆก็คือออกประมาณ 4:50
1: ออกจากคุณหมิง
2: ออกจากคุณหมิง 4:50 ถึงอุดรธานี 5:50 อุ๊ยชั่วโมงเดียวเอง
3: แป๊บเดียว
2: แป๊บเดียวเองอ่ะ
1: เขาอยู่ใกล้กันจริงๆอ่ะอยู่ใกล้กันนะ
2: แล้วก็ถ้าเป็นขาเที่ยวบินขาออกก็มีนะ 6:50 ถึงคุณหมิง 3:50 นะคะก็แต่ว่าตารางเที่ยวบินน่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนปฏิบัติงานของสายการบินก็สามารถเช็คได้นะคะที่สายการบินเลยมั้ยเช็คได้เลยเนาะ
1: เช็คได้เลย
2: ที่สายการบินเลยนะคะ
1: อันนี้คือคุณหมิงไปอุดร
2: อ
1: ันนี้เครื่องบิน
2: เครื่องบิน
1: เดี๋ยวผมพาไปนั่งรถหน่อยละกัน
2: เ
1: มื่อสักครู่ในตีของร้องข่าวมี M28 ถ้าใครที่อยากลงใต้ถูกไหม M28 เปิดแล้วก็คือค่อนข้างสะดวกนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องที่ว่าเพราะว่าเส้นนั้นเนี่ยกว่าที่จะแบบว่าดำเนินการ M82 ไม่ใช่ M28 M82 นะนั่นแหละคือสะดวกเพราะว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าแม้ว่าการช่วงการก่อสร้างมันก็จะมีอาจจะมีข่าวเล็กๆน้อยๆแบบที่ว่าเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่เขาทดสอบถนนนะเขาเอา10ล้อตอนนั้นก่อนที่เขาจะเปิดเนี่ยเขา10ล้อหลายคันแบบมากๆมาทดสอบความแข็งแรงของทางด่วนมอเตอร์เวย์ M82 เลยนะครับทีนี้เนี่ยM6 สั้นๆนิดนึงละกันนะว่าจะไปกรุงเทพอีสานเขาเปิดอันนี้คือ M6 เนี่ยเปิดใช้ก่อนมานานแล้วแล้วตอนนี้สุดสัปดาห์เปิดวิ่งฟรีทุกศุกร์เสาร์อาทิตย
2: ์
1: เบื้องต้นฟีดแบคดีมากๆกรุงเทพไปอีสานยังไงก็สามารถใช้ได้ M6 ด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับบางปะอินปากช่องด้วยนั่นเองอ่ะโอเคเกือบลืมดูเวลาวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงกรมการปกครองสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
1: จีนและเนปาลกลับมาปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยอีกครั้งท่ามกลางการจับตาสัญญาณความเสี่ยงที่เกิดจากน้ำหลากระลอกใหม่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026จ่ายอังสุธาสาวิทคว้าเหรียญทองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศแจ้งเตือน51จังหวัดและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง5วันนี้
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงตามประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนจึงแจ้งเตือนไปยัง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงโดยให้จัดตั้งวอลลุ่มระดับพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลสภาวะอากาศสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจัดทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งพร้อมจัด